สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะโดยมหาเถรสมาคมร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาและถวายความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสประจำปี

2569ค่ะหน้าหอประชุมพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมผู้แทนมหาเถรสมาคมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสรุ่นที่52ประจำปี2569โดยมีพระสังฆาธิการเข้าร่วมอบรมจำนวน220รูปซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในด้านพระธรรมวินัยกฎหมายคณะสงฆ์การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันเพื่อให้พระสังฆาธิการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปกครองรวมทั้งดูแลศาสนสถานและศาสนทายาทได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบแบบแผนในการนี้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมได้ให้โอวาทธรรมโดยมีใจความโดยย่อว่าเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสถือเป็นกำลังหลักและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาในระดับท้องถิ่นในยุคที่สังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วพระสังฆาธิการจึงต้องพัฒนาตนเองให้เท่าทันสถานการณ์ควบคู่ไปกับการรักษาความศรัทธาและเป็นที่พึ่งทางจิตใจให้แก่ชุมชนสำหรับการอบรมโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการรุ่นที่52นี้จัดอบรมระหว่างวันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคมโดยได้รับความเมตตาจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งฝ่ายบรรพชิตและคารวาสมาร่วมถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดการอบรมค่ะวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมมูนไลท์เมดิเทชันเพื่อเชิญชวนชาวท้องถิ่นมาร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาท่ามกลางแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญค่ะสำหรับกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการยืดเส้นเพื่อผ่อนคลายร่างกายและจิตใจจากความตึงเครียดในกิจวัตรประจำวันเพื่อเตรียมกายและใจให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรมก่อนที่พระอาจารย์โสพลปัญญาโสภโนจะได้เมตตาแนะนำแนวทางการปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกใจให้หยุดนิ่งจากนั้นพระอาจารย์ได้นำปฏิบัติธรรมรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวและผ่อนคลายจิตใจท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบในยามค่ำคืนซึ่งแสงจันทร์ที่นวลตาและสัปปายะอันร่มรื่นของวัดช่วยส่งเสริมให้ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถน้อมนำใจกลับมาอยู่กับตัวเองและเข้าถึงความสุขภายในได้โดยง่ายโดยกิจกรรมมูนไลท์เมดิเทชันในครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจและความรู้สึกสงบให้แก่ชาวท้องถิ่นเป็นอย่างมากหลายท่านเปิดเผยว่าการได้มานั่งสมาธิในบรรยากาศเช่นนี้ช่วยลดความวิตกกังวลและเติมพลังบวกให้กับชีวิตได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งทางวัดพระธรรมกายชิคาโกมุ่งหวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นสะพานเชื่อมให้ชาวต่างชาติได้รู้จักประโยชน์ของสมาธิและร่วมกันสร้างสันติภาพภายในไปสู่สันติภาพภายนอกอย่างยั่งยืนค่ะวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกัลยาณมิตรได้ร่วมกันสั่งสมบุญกุศลปฏิบัติธรรมและสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงามค่ะกิจกรรมงานบุญในภาคเช้าพระปรัชญ์สิริชัยธานวโรท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้น้อมนำ
ทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ซึ่งเป็นภาพที่สร้างความเลื่อมใสศรัทธาและ

แสดงถึงความสามัคคีของพุทธบริษัท4ในต่างแดนส่วนภาคบ่ายหลังจากได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระชยานนท์กิจจานันโทได้แสดงธรรมในหัวข้อที่เข้าใจง่ายเพื่อให้คณะกัลยาณมิตรสามารถนำหลักคำสอนไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตในต่างแดนให้มีความสุขมีสติและปลอดภัยซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติให้แก่ผู้ร่วมงานทุกท่านค่ะนอกจากนี้ทางวัดยังได้จัดกิจกรรมสอนภาษาไทยขึ้นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่เติบโตในต่างแดนได้ฝึกฝนทักษะการฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยและซึมซับวัฒนธรรมความเป็นไทยควบคู่ไปกับการขัดเกลาจิตใจด้วยพระพุทธศาสนาบรรยากาศตลอดทั้งวันจึงเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความปิติเบิกบานของทุกครอบครัวที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forvitalworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญชาย

0776776000ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815388867ค่ะขอเชิญผู้ที่สนใจอายุระหว่าง 18-35 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสมาธิแก้วรุ่นอุดมศึกษารุ่นที่69โดยจะอบรมระหว่างวันที่6ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณหมู่บ้านบุคลากรแก้ววัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0951436722และ0927153990ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชิญและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

มนุษย์ทุกคนต่างต้องการในชีวิตของตัวเองก้าวไปในทางที่เลือกเอาไว้และหวังจะให้ทางที่เลือกไว้นั้นมีแต่สิ่งที่ดีๆถ้าเราเลือกทางได้ถูกต้องและอาศัยอิทธิบาท4คุณเครื่องแห่งความสำเร็จมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเราก็จะประสบความสำเร็จได้แต่ถ้าหากเลือกทางผิดชีวิตก็จะอับเฉาต้องประสบกับความทุกข์ทั้งกายและใจดังนั้นการตัดสินใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตของเราวิธีการง่ายๆที่จะช่วยในการตัดสินใจของเราให้ถูกต้องได้นั้นเราจะต้องหมั่นฝึกใจของเราให้หยุดให้นิ่งให้ใสสว่างเมื่อใจเราใสสว่างแล้วเราจะได้รู้เห็นอย่างแจ่มแจ้งตั้งแต่ต้นทางไปตลอดจนสุดปลายทางและการตัดสินใจของเราก็จะถูกต้องไปตามความเป็นจริงทุกอย่างนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกายธรรมบทว่าสุทุตทสังสุนิปุนังยัตถกามนิปา

าตินังจิตตังรักเขทะเมธาวีจิตตังคุตตังสุขาวหังผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตที่เห็นได้ยากแสนยากละเอียดประณีตยิ่งนักมักตกไปในอารมณ์ตามความใคร่เพราะว่าจิตที่คุ้มครองไว้ดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้เราเกิดมาในโลกนี้ต้องประสบกับความทุกข์ในทุกๆขั้นตอนของชีวิตตั้งแต่เกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นทุกข์ตายแล้วก็ยังเป็นทุกข์สำหรับคนที่ยังอยู่ที่ทุกข์ก็เพราะว่ามีสาเหตุแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาที่จะทำให้ทุกข์นั้นมันลายหายสูญไปได้อย่างไรชีวิตหลังความตายจะเป็นอย่างไรก็รู้ได้ยากแต่ก็มักจะพูดกันว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเพราะคนที่จะไปรู้ไปเห็นนรกสวรรค์ได้จริงน่ะมีอยู่จำนวนน้อยบางคนเมื่อไม่รู้จึงไม่ค่อยจะเชื่อเลยใช้ชีวิตให้หมดไปโดยปราบประโยชน์ตามความพอใจของตัวเองและการใช้ชีวิตก็ใช่ว่าจะราบรื่นบ่อยครั้งก็จะประสบกับปัญหาที่ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรทั้งที่ทุกปัญหานั้นมีทางแก้ไขและวิธีที่จะแก้ไขปัญหาได้นั้นต้องหยุดใจให้ได้ซะก่อนเพราะการคุ้มครองรักษาใจให้หยุดนิ่งอยู่ในวงกายคือหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นั้นนอกจากจะสามารถแก้ไขความทุกข์ในขั้นที่สามารถดับทุกข์ได้แล้วยังนำความสุขอันไม่มีประมาณมาให้อีกด้วยเมื่อใจสงบก็จะพบทางออกจากทุกข์มากก็มาทุกข์น้อยจากทุกข์น้อยก็หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยอุปสรรคทั้งหลายก็ไม่มากล้ำคลายเราได้เหมือนเรื่องของบัณฑิตในการก่อนที่หลวงพ่อจะนำมาเล่าให้ฟังต่อจากคราวที่แล้วนะจ๊ะพระโพธิสัตว์ได้ถือกำเนิดในตระกูลจันทานแม้จะเป็นคนไร้ทรัพย์แต่ก็ไม่อับจนบัญญาเพราะท่านแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาดและก็ถูกวิธีจากที่เคยมีฐานะยากจนก็ยกฐานะของตัวเองน่ะให้สูงขึ้นมาได้โดยการเริ่มต้นยกฐานะทางใจขึ้นมาก่อนแม้ท่านจะเป็นคนจันทานไม่มีใครอยากจะมองแม้ด้วยหางตาแต่ท่านก็มีวิธีการที่จะทำตัวให้เป็นผู้ที่ได้รับความเคารพยำเกรงกราบไหว้จากคนทั้งเมืองได้เรื่องก็มีอยู่ว่าพระโพธิสัตว์อยากจะสั่งสอนลูกสาวเศรษฐีจะเป็นสาเหตุทำให้ท่านต้องถูกพวกนักเลงสุราทุบตีจนปางตายอยากจะแก้ทิฏฐิมานะของเธอโดยการไปนอนอยู่หน้าลานบ้านท่านเศรษฐีและถ้าหาไม่ได้ลูกสาวเศรษฐีมาเป็นภรรยาก็จะไม่ยอมลุกไปไหนขอนอนตายอยู่ที่ตรงนี้แหละความมุ่งมั่นเด็ดเดียวชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันของท่านทำให้ชาวเมืองเนี่ยเกิดโกลาหลกันใหญ่เมื่อล่วงไป 4-5 วันคนที่อยู่บ้านข้างเคียงจากบ้านของท่านเศรษฐีต่างก็มายืนประชุมกันว่าพวกเราต่างก็ไม่อยากเป็นคนจันทานท่านเศรษฐีจะทำให้เราเนี่ยฉิบหายกันเลยจงยกนางทิฏฐมังคลิกาให้แก่หนุ่มจันทานคนนี้เถิดเศรษฐีและ

ภรรยาแม้จะส่งทรัพย์ไปให้มากมายหนุ่มชนบทก็ปฏิเสธไม่ยอมรับฝ่ายเดียวครั้น6วันผ่านไปจนถึงวันที่7พระโพธิสัตว์ผู้มีใจเด็ดเดียวไม่ยอมรับประทานอาหารไม่ยอมดื่มน้ำเริ่มมีลมหายใจรวยรินเหมือนคนใกล้จะตายกับไปทุกขณะทุกคนที่อยู่ในบ้านใกล้เรือนเคียงทั้ง14หลังมาประชุมกันเพื่อกดดันท่านเศรษฐีแต่ก็ยังไม่ยอมยกลูกสาวให้หนุ่มจันทานเมื่อเจรจาต่อรองกันไปมาด้วยความรักและสงสารลูกอย่างสุดซึ้งทำให้เศรษฐีถึงกับเป็นลมล้มลงชาวเมืองยังพากันขึ้นไปบนคฤหาสน์และจับธิดาเศรษฐีเรื่องเครื่องประดับออกเหมือนเก็บดอกทองกวาวในยามที่ออกดอกเบ่งบานได้ผูกผมของนางให้ใหม่ให้นุ่งผ้าเขียวเก่าๆผูกชิ้นผ้าเก่าๆไว้ที่ข้อมือประดับต้มหูติหูทั้งสองส่งกระเช้าใบตาลให้แล้วช่วยกันลากนางลงจากคฤหาสน์นำไปมอบให้กับพระโพธิสัตว์พร้อมกับกล่าวว่าเจ้าจงพาสามีของเจ้าไปเถิดจะให้สามีของเจ้าต้องมาตายหน้าลานบ้านแห่งนี้เลยนางทิฏฐมังคริกาพูดว่าลุกขึ้นสิเจ้าคนถอยพระโพธิสัตว์ได้ฟังแล้วก็พูดทั้งที่ยังนอนอยู่ว่านางหญิงถอยเราจะไม่ยอมลุกขึ้นนางย้อนถามว่าจะให้พูดว่าอย่างไรเล่าเจ้าถึงจะยอมลุกขึ้นพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าเจ้าจงพูดกับเราว่าท่านมาตังคะขอท่านจึงลุกขึ้นเถิดนางขับไม่ได้จึงต้องยอมพูดตามที่พระโพธิสัตว์บอกทุกอย่างมาตังคะบัณฑิตสั่งนางว่าคนของเจ้าใช่ไหมที่ทุบตีเราปางตายทำให้เราไม่สามารถลุกขึ้นได้เจ้าจงช่วยพยุงเราให้ลุกขึ้นทีเถิดเมื่อนางเข้าไปพยายามพยุงพระโพธิสัตว์ขึ้นท่านยังแกล้งลุกขึ้นแล้วก็ล้มลงไปอีกพร้อมกับกล่าวเสียงดังว่าเธอใช้ให้คนทุบตีเราแล้วบัดนี้ตัวเธอยังจะทุบตีเราอีกหรือนางพยายามพยุงพระโพธิสัตว์ให้ลุกขึ้นได้แล้วก็พูดอ่อนวอนว่านายจ๋าเรารีบไปกันเถอะพระโพธิสัตว์กล่าวว่าข้าถูกคนของเจ้าน่ะทุบตีจนบอบช้ำเช่นนี้คงไม่สามารถเดินไปเองได้เจ้าจงให้ข้าขี่หลังและแบกไปเถิดเนื่องจากนางทิฏฐมังคลิกาเป็นหญิงสุคมารชาติไม่เคยได้รับความยากลำบากมาก่อนแต่นางก็จำต้องทำตามที่พระโพธิสัตว์บอกทุกอย่างนางได้ให้พระโพธิสัตว์ขี่หลังแล้วพาไปยังประตูเมืองด้านทิศตะวันออกแล้วถามว่าที่อยู่ของนายน่ะอยู่ที่ไหนท่านก็บอกให้นางแบกไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจนางจึงต้องแบกไปทุกประตูเมืองการที่พระโพธิสัตว์ทำเช่นนี้น่ะก็เพราะต้องการลดทิฏฐิมานะของนางนั่นเองฝ่ายมหาชนเห็นการกระทำของพระโพธิสัตว์กระแสซองสรรเสริญว่านอกจากคนเช่นมาตังคะบัณฑิตแล้วน่ะไม่มีใครอื่นที่จะสามารถทำลายทิฏฐิมานะและความหยาบกระด้างของนางได้เมื่อพระโพธิสัตว์สั่งให้นางทำตามจนพอใจแล้วจึงพานางไปอยู่ที่บ้านหลังเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งอยู่นอกพระนครแต่ก็ไม่เคยล่วงเกินนางเลยนางได้ทำหน้าที่ศรีภรรยาดูแลพระโพธิสัตว์เป็นอย่างดียิ่งอยู่ด้วยกันนานวันเข้าก็ยิ่งรู้สึก

เคารพรักและศรัทธาในวัตรปฏิบัติของท่านด้วยความจริงใจพระโพธิสัตว์ก็มั่นใจว่านางมีความเคารพยำเกรงต่อตนแล้วก็คิดหาวิธีที่จะให้นางได้ยศใหญ่จากนั้นก็คิดต่อไปว่าเราเป็นคฤหัสถ์คงไม่สามารถทำได้แต่เมื่อบวชแล้วจึงจะทำได้แล้วก็เรียกนางมาสั่งว่าให้เธอทำความสะอาดบ้านให้ดีฉันจะเข้าไปบำเพ็ญสมณธรรมไม่นานจะกลับมาว่าแล้วก็เดินทางเข้าป่าตามลำพังแสวงหาผ้าเก่าๆแล้วออกบวชเป็นดาบสมาบวชแล้วก็ตั้งใจทำสมาธิเจริญภาวนาจนได้บรรลุฌานอภิญญาสมาบัติจากนั้นจึงคิดหาวิธีการที่จะทำให้นางทิตมังคลิกาเป็นหญิงผู้มีชื่อเสียงที่สุดในชมพูทวีปส่วนว่าวิธีการอันชาญฉลาดของพระโพธิสัตว์เจ้าจะเป็นอย่างไรนั้นก็ให้มาติดตามรับฟังในวันต่อไปนะจ๊ะเราจะเห็นว่าการยกระดับฐานะของตัวเราให้สูงขึ้นนั้นต้องเริ่มจากการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นเสียก่อนอย่างน้อยให้ได้เห็นความสว่างภายในใจของเราก็จะผ่องใสจนสามารถมองเห็นวิธีการแก้ไขปัญหาทุกปัญหาเมื่อเรามองเห็นกุ้งหอยปูปลาในน้ำใสๆอย่างนั้นแหละเมื่อมองเห็นแล้วก็จะสามารถแก้ไขได้ถูกจุดดังตัวอย่างของพระโพธิสัตว์ถึงแม้ท่านจะเกิดในตระกูลต่ำแต่ท่านมีปัญญามากและปัญญานี่แหละคือสมบัติอันล้ำค่าที่จะยกระดับคุณค่าชีวิตให้สูงขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่หาซื้อไม่ได้ด้วยทรัพย์สินเงินทองแต่ต้องแสวงหาปัญญาบริสุทธิ์ภายในดิตัวเราเองซึ่งพวกเราก็ต้องหมั่นแสวงหาปัญญาชนิดนี้โดยการหมั่นทำใจให้หยุดให้นิ่งกันทุกวันเลยนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดกัลยาณมิตรของโลกให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่114จากตอนที่แล้วพรามเกวัฏได้กราบทูลแผนการที่จะบุกยึดแว่นแคว้นทั้งหมดให้พระเจ้าจุลนีทรงทราบด้วยความมั่นใจว่าคงไม่มีใครล่วงรู้ความลับของตนแน่แต่ที่จริงมิได้เป็นเช่นนั้นเพราะได้มีนกแขกเต้าแสนรู้นามว่ามาทุระจากมิถิลานครดักซุ่มแอบฟังอยู่ก่อนแล้วเมื่อพรานเกวัฏกราบทูลแผนการจบลงมันก็โผลงจับกิ่งสาละที่อยู่เหนือศีรษะพลางถ่ายคูดรดลงบนศีรษะของเกวัฏจากนั้นก็บินไปส่งเสียงร้องไปว่าความลับของท่านทั้งสองน่ะเรารู้หมดแล้วอีกหน่อยคนเขาก็จะรู้กันทั่วแล้วมันก็รีบบินกลับมิถิลานครด้วยกำลังเร็วดุจลมพัดเจ้ามาทุระเมื่อกลับมาถึงเรือนของมโหสถบัณฑิตแล้วก็ลงจับบนบ่าของมโหสถทันทีเป็นสัญญาณหมายให้รู้ว่าครั้งนี้น่ะเป็นความลับสุดยอดมโหสถบัณฑิตเห็นกิริยาของสุวโปดกแล้วก็รู้ว่านี้น่ะเป็นความลับสำคัญจึงพาสุวโปดกขึ้นไปยังเรือนชั้นบนแล้วเอ่ยถามว่าเจ้าน่ะได้ทราบข่าวสำคัญอะไรมาอย่างนั้นหรือสุวโปดกจึงได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพระราชอุทยานกรุงปัญจาละให้มโหสถฟังตั้งแต่ต้นจนจบมโหสถได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวชมสุวโปดกว่าพ่อได้ทำกิจสมกับหน้าที่แล้วจากนั้นก็ประคองสุวโปดกด้วยมือทั้งสองแล้วจึงค่อยๆใส่เข้าไปในกรงทองคำซึ่งปูลาดด้วยผ้าเนื้อละเอียดที่อ่อนนุ่มเมื่อทราบแผนการของพรามเกวัฏทั้งหมดแล้วมโหสถบัณฑิตก็มิได้นิ่งนอนใจรีบตระเตรียมเสบียงอาหารสะสมไว้ในยุ้งฉางจนเพียงพอแก่ความต้องการทั้งระดมกำลังไพร่พลทำการป้องกันอารักขาพระนครในทุกๆด้านซึ่งหากว่ากองทัพของพระเจ้าจุลนีบุกเข้ามาประชิดวิเทหรัฐจริงๆมิถิลานครก็พร้อมที่จะต้านทานกองกำลังของปัญจาละนครอย่างไม่คลั่นคล้ามในขณะเดียวกันพระเจ้าจุลนีก็ทรงเร่งเคลื่อนขบวนทัพใหญ่ประกอบด้วยพลช้างพลม้าพลรบและพลราบออกจากกรุงปัญจาละโดยมีพระองค์ทรงเป็นจอมทัพพรามเกวัฏเป็นที่ปรึกษาการรบพระอนุชาทรงพระนามว่าติกินะราชกุมารเป็นเสนาธิการพร้อมด้วยเหล่าแม่ทัพในกองอีกมากมายแล้วเหตุการณ์ทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนที่เกวัฏคาดไว้กองทัพปัญจาละนครนั้นยิ่งใหญ่เกรียงไกรเหนือกว่ากองทัพใดๆไม่ช้านานเท่าใดก็สามารถเข้ายึดแว่นแคว้นต่างๆได้อย่างง่ายดายโดยทยอยยึดไปเรื่อยๆทีละเมืองทีละเมืองโดยมีพรามเกวัฏเป็นทูตเจรจาให้พระราชาเหล่านั้นยินยอมแต่โดยดีเมื่อยึดเมืองเหล่านั้นมาได้แล้วก็คุมตัวพระราชาผู้ครองนครนั้นๆไว้แล้วนำมาเฝ้าถวายความภักดีแด่พระเจ้าจุลนีเสร็จแล้วก็ทำการหนุนกองทัพใหญ่โดยรวมกองทัพย่อยที่ยึด

ข้าด้วยกันแล้วก็เคลื่อนกองทัพไปล้อมเมืองอื่นๆต่อไปพระเจ้าจุลนีทรงปิติโสมนัสเต็มกำลังที่พระองค์สามารถครอบครองราชสมบัติในแต่ละเมืองได้สำเร็จโดยที่ไม่มีผู้ใดต้านทานกองทัพของปัญจาลนครได้เลยจะเหลือก็แต่เพียงราชสมบัติของพระเจ้าวิเทหราชแห่งมิถิลานครเท่านั้นที่พระองค์ยังมิอาจครอบครองได้เนื่องด้วยพระพราหมณ์เกวัฏเกรงในปัญญาบารมีของมโหสถบัณฑิตเหล่าทูตทหารผู้สืบราชการลับที่มโหสถส่งไปประจำยังแคว้นต่างๆก็รายงานความเคลื่อนไหวของกองทัพพระเจ้าจุลนีส่งข่าวให้มโหสถบัณฑิตได้ทราบเป็นระยะระยะท่านมโหสถบัณฑิตขอได้โปรดทราบว่าบัดนี้พระเจ้าจุลนีพรหมทัตผู้ครองปัญจาลนครได้ยกกองทัพเข้ายึดแคว้นต่างๆไว้ได้เป็นอันมากแล้วขอท่านมโหสถบัณฑิตจงอย่าได้ประมาทเพราะในอีกไม่ช้าเนี่ยพระเจ้าจุลนีก็จะยกทัพมาประชิดกรุงมิถิลานครเป็นแน่ฝ่ายมโหสถบัณฑิตเมื่อได้รับข่าวจากทูตทหารเหล่านั้นจึงส่งข่าวต่อไปว่าขอท่านทั้งหลายอย่าได้วิตกกังวลไปเลยบัดนี้เราได้เตรียมการป้องกันพระนครไว้แล้วด้วยความไม่ประมาทว่าแต่พวกท่านเมื่อจะทำการใดๆก็จงระแวดระวังให้ดีอย่าให้ถูกจับได้และจงอย่าประมาทเป็นเหตุให้เสียการพระเจ้าจุลนีพรหมทัตทรงแผ่พระราชอำนาจไปตลอดสกลชมพูทวีปใช้เวลาอยู่นานถึง7ปี7เดือนและ7วันในที่สุดพระองค์ก็สามารถรวบรวมราชสมบัติในนครเหล่านั้นไว้ได้ทั้งหมดเว้นแต่มิถิลานครเท่านั้นที่พระองค์ยังไม่ได้ญาตราทัพเข้าไปยึดครองเนื่องด้วยพราหมณ์เกวัฏทราบถึงการป้องกันอย่างแข็งแรงของมิถิลานครทั้งกลิ่นเกรงในความฉลาดสามารถของมโหสถบัณฑิตลำดับนั้นพระเจ้าจุลนีจึงทรงปรึกษากับพราหมณ์เกวัฏว่าท่านอาจารย์เรายึดเมืองต่างๆมาได้แล้วยังเหลือแต่มิถิลานครเท่านั้นบัดนี้หากเราตัดสินใจที่จะยกกองทัพไปยึดมิถิลานครท่านจะเห็นอย่างไรท่านใดนั้นพราหมณ์เกวัฏก็รีบทูลคัดค้านว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์ได้โปรดทรงพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนเถิดการที่จะยกกองทัพไปตีมิถิลานครนั้นเห็นจะหนักอยู่พระพุทธเจ้าค่ะเพราะในมิถิลานครมีมโหสถบัณฑิตเป็นผู้สำเร็จราชการประจำราชสำนักของพระเจ้าวิเทหราชไม่ว่าใครเนี่ยต่างก็ทราบดีว่ามโหสถบัณฑิตนั้นเป็นผู้รอบรู้ฉลาดในอุบายยากจะหาผู้ใดเทียบได้อีกประการหนึ่งราชสมบัติในมิถิลานครนั้นจะมีมากสักเท่าใดกันถึงอย่างไรเนี่ยก็คงมิอาจเทียบได้กับราชสมบัติที่พระองค์ทรงยึดมาได้หากว่าพระองค์จะต้องรบในครั้งนี้ก็จะเป็นการรบครั้งใหญ่เห็นทีจะต้องสูญเสียกำลังไปเป็นอันมากแม้จะได้ราชสมบัติในกรุงมิถิลานครมาอีกเนี่ยก็ดูจะไม่คุ้มกัน

ฉะนั้นข้าพระองค์จึงเห็นด้วยกล้าว่าบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่พระองค์ควรจะยกทัพกลับปัญจาลนครพระเจ้าค่ะการกราบทูลแด่พระเจ้าจุลนีเพื่อให้ทรงถอยทัพอันยิ่งใหญ่ที่กำลังพุ่งไปข้างหน้าอย่างฮึกเหิมเนื่องจากได้รับชัยชนะมาโดยตลอดนั้นทำให้พระเจ้าจุลนีทรงลำบากพระทัยเห็นทีว่าพระองค์คงจะยอมรับคำเตือนไม่ได้และหากว่าพระองค์ทรงตัดสินพระทัยที่จะรบกับมิถิลานครจริงๆมโหสถคงต้องพบกับความลำบากเป็นอันมากเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ตัวลูกนั้นสังคมก็ยกย่องให้เป็นแม่พิมพ์ของชาติเป็นครูผู้ใฝ่ธรรมทุกช่วงปิดเทอมจะไปบวชในคัมมะหรือชีพรามนุ่งขาวห่มขาวมุ่งสู่เส้นทางสีขาวทั่วไทยวัดต่างๆที่เขาว่าดีไปมาหมดเลยครั้งหนึ่งลูกทุดงไปลำปางกับพระอาจารย์ถ้ามีจิตศรัทธาจะทำกรดถวายพระทั้งวัดพระอาจารย์ท่านมีจิตศรัทธานะจ๊ะโดยใช้ไม้ที่ดีสุดคือก้านลานรู้จักต้นลานใช่ไหมจ๊ะซึ่งมีอยู่ที่โคราชท่านจึงใช้ลูกให้เดินทางจากลำปางไปซื้อที่นั่นไปซื้อที่โคราชลูกก็ตกใจมากถามว่าท่านจะเลยให้ลูกไปได้อย่างไรลูกเป็นผู้หญิงนะท่านถามว่าแล้วจะไปไหมล่ะลูกก็ตอบว่าอัตท่านกล้าใช้ลูกก็กล้าไปแล้วลูกก็มุ่งหน้าลุยเดียวไปตามทุ่งนาถามทางชาวบ้าน

โอ้ลำบากมากๆแถมระหว่างทางนี่ยังท้องเสียอีกทรมานสุดๆโอ้โหบาดเสียวเนอะต้องขอกระห้องน้ำตามโรงเรียนข้างทางลูกไม่เคยลืมเลือนภาพนี้เลยอาจจะเรื่องลำบากไม่เคยลืมแล้วเรื่องลึกลับมิลืมเลือนก็เกิดขึ้นในช่วงบวชชีพราหมณ์นี้เช่นกันลูกมักจะเจอกับมนุษย์ในอดีตที่ปัจจุบันเรามักจะเรียกว่าอดีตมนุษย์เอาละสิครั้งหนึ่งลูกหาประสบการณ์เพื่อศึกษาเรื่องราวของอดีตมนุษย์ว่ามีความเป็นอยู่เป็นอย่างไรด้วยการไปนอนในป่าช้ามากไหม นอนในป่าช้าพร้อมกับกลุ่มลูกศิษย์ขณะนอนอยู่รู้สึกว่ามีคนร่างใหญ่ชะโงกหน้าเข้ามามองในมุ้งแต่ก็แปลกลูกกลับไม่กลัวเลยรุ่งขึ้นเล่าให้ลูกลายพระอาจารย์ฟังท่านก็บอกว่าอ๋อเขาเป็นลุงที่ตายไปแล้วของศิษย์คนหนึ่งที่ลูกสอนอยู่ลุงของศิษย์อีกครั้งหนึ่งลูกไปเยือนวัดหินหมากเป้งหนองคายเช้าตรู่วันใหม่สายตาลูกมองชมวิวไปตามลำน้ำโขงร้านก็ถูกสะกดไว้ที่โขดหินใหญ่กลางแม่น้ำภาพแม่ชีพุทธในชุดขาวนั่งสมาธิหินนั้นกลางลำน้ำโขงเห็นอยู่นาน2 วันติดกันแม่ไม่ใช่ภาพปริศนาแต่ใจลูกบังเกิดปริศนาว่าท่านเป็นใครเช้าวันที่3ลูกจะไปสำรวจดูเห็นแต่ผืนน้ำเวิงว่างไม่เห็นร่องรอยของแผ่นดินให้ใช้เหยียบย่ำจ้ำเดินไปยังโขดหินนั้นได้เลยก็ได้สอบถามหัวหน้าแม่ชีพุทธจึงทราบว่าแม่ชีพุทธท่านนี้ตายไปนานแล้วแต่จิตผูกพันยังอยู่ที่นี่เรื่องลึกลับเรื่องต่อมาเกิดขึ้นตอนไปอบรมที่วิทยาลัยครูสวนสุนันทาลูกไปนอนกับเพื่อนครูที่ดูแลหอพักซึ่งเป็นตึกเก่าสมัยรัชกาลที่5ใกล้ๆตึกนี้มีศาลของพระนางสุนันทาเทวีตั้งอยู่ตอนนั้นยังไม่หลับพลันเห็นภาพดังในนิยายเวทมนต์เตียงของครูที่นอนด้วยนั้นลอยได้ลูกเปิดมุ้งครอบออกมาถามว่าพี่เตียงพี่ลอยหรือเปล่านะยังสงสัยขณะเดียวกันเพื่อนก็เปิดมุ้งออกมาถามลูกเหมือนกันว่าอะแล้วเตียงเธอล่ะลอยหรือเปล่าต่างก็ถามกันซึ่งกันและกันปรากฏว่าเตียงเราลอยทั้งคู่เลยลูกมาทราบภายหลังว่ามักจะมีคนเห็นผู้หญิงแต่งตัวชุดไทยเนี่ยเดินเล่นแถวนี้เสมอลูกปฏิบัติธรรมทั่วไทยมาหลายปีจนมาอ่านพบในหนังสือโลกทิพย์ถึงเรื่องราวของแม่ชีถนอมอาสวัยศิษย์หลวงปู่วัดปากน้ำท่านหนึ่งจึงดันดันไปพบท่านที่วัดแห่งหนึ่งในอ่างทองท่านอายุมากแล้วถึง80 ปีทุกเช้าท่านจะนำบูชาข้าวพระแล้วก็สอนว่าศักดิ์สิทธิ์นะบูชาข้าวพระนะแม่ทองสุกกับแม่จันเขาเป็นผู้ทำกันเป็นประจำคุณยายอาจารย์ของเราทั้งสองท่านจนวันจะกลับบ้านลูกก็นึกถึงประวัติ

พระเดชคุณหลวงปู่วัดปากน้ำตอนที่สอนธรรมกายให้แขกอินเดียเห็นในวันเดียวลูกก็เลยขอให้คุณยายแม่จีถนอมท่านสอนแบบนั้นบ้างคุณยายตอบว่าได้สิเอางี้ก็แล้วกันถ้ายายยังไม่บอกให้เลิกนั่งแล้วก็ห้ามลืมตาหรือขยับตัวนะมันมีกฎเกณฑ์อยู่คุณยายให้ลูกนั่งสมาธิประจันหน้ากับท่านเลยหันหน้าก็หากันลูกก็สู้เป็นไม่สู้ตายภาวนาสัมมาอรหังไปเรื่อยๆนานเท่าใดจำไม่ได้รู้แต่ว่านานมากเป็นชั่วโมงไอ้ปวดเมื่อยก็ยังพอทนแต่กลับเกิดอาการครั่นเนื้อครั่นตัวเหงื่อไหลเป็นทางเวียนศีรษะเหมือนถ่ายท้องและอาเจียนแต่ด้วยความอยากได้แม้สุดทนก็ขอทนให้ถึงที่สุดนั่งต่อไปเรื่อยๆในสุดก็หงายหลังล้มตึงไปเลยแม่ชีถนอมก็บอกว่าแพ้ไอ้ดำแล้วปีพุทธศักราช2526พี่สาวเพื่อนแนะนำให้รู้จักวัดพระธรรมกายจากนั้นลูกก็มาวัดทุกอาทิตย์ลูกนำมาอยู่ทุดงเป็นประจำประทับใจพี่เลี้ยงรุ่นก่อนๆโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมบนดอยสุเทพปุยที่หลวงพ่อเป็นผู้นำนั่งสมาธิและถามประสบการณ์เองเกือบทุกวันก่อนกลับหลวงพ่อจะไปส่งขึ้นรถทัวร์ภาพประดันช่างเป็นภาพประทับจิตไม่รู้ลืมจากนั้นลูกก็ทวีบทบาทจากครูผู้ใฝ่ธรรมเป็นครูผู้ขยายธรรมจากมุ่งสู่เส้นทางสีขาวเป็นมุ่งเชื่อมต่อเครือข่ายสีขาวสู่ใจคนครั้งหนึ่งสมัยที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมีประชนมายุครบ60พรรษาหลวงพ่อก็ให้บุญจัดธุดงค์ทุกจังหวัดทำกันมาแล้วนะบุญอยู่ตรงหน้าลูกจะรอช้าอยู่ใหญ่จัดธุดงค์ไปหลายอำเภอมีผู้มาธุดงค์เกือบ400คนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธานเปิดงานทุกอำเภอที่ลูกจัดหลังจากนั้นไอเดียก็แตกเป็นสายลูกก็คิดชักนำกลุ่มวัยรุ่นเข้าวัดบวชธรรมทายาทจึงขอโอนการสอนจากปฐมไปสอนกรมอาชีวะคำสั่งออกมาให้ไปอยู่จังหวัดเลยซึ่งขณะนั้นยังไร้เปลวไทยไร้เปลวเทียนให้แสงไร้ผู้นำบุญให้ทางแก่ผู้หลงทางลูกใช้โอกาสนี้สร้างผู้นำบุญใหม่แล้วก็พานักศึกษาไปปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ของวัดที่ผัวเรือขณะอยู่จังหวัดเลยบุญก็ยิ่งติดตามคุ้มครองลูกเสมอครั้งหนึ่งเห็นพวกครูทั้งหลายกำลังเล่นไพ่กันที่โรงครัวลูกไม่ชอบที่เห็นครูเล่นไพ่จึงเดินหนีไปยังศูนย์ที่ใกล้พบบ่อน้ำก็นึกอยากจะเล่นน้ำเราคิดว่าคงตื่นแต่พอกระโจนลงไปน้ำในบ่อนั้นกลับลึกมากเกินคาดลูกเองก็ว่ายน้ำไม่เก่งก็เลยใช้ดำแทนดำดิ่งลงไปก้นสระทันทีไม่มีอะไรให้จับยึดได้เลยลูกก็กำพระมหาสิริราชธาตุที่ห้อยคอไว้แน่นเลยใจคิดว่าลูกยังไม่อยากตายเราก็โบกมือร้องให้คนช่วยก่อนจะขาดใจแต่ในนั้นลูกก็รู้สึกว่าอะไรบางอย่างดันตัวลูกขึ้นมาสงสัยนางนาคมาด้วยกันแล้วลูกก็คว้าชายตริ่งไว้ได้และแล้วลมหายใจฮึกสุดท้ายก็แผ่วเบาพร้อมกับแรงฮึดสู้ของลูกพอพ่นลมสุดท้ายออกมาด้วยอาการคอพับคออ่อนแล้วก็สลบไปหลายชั่วโมงจึงรอดตายมาได้ราวปาฏิหาริย์เมื่อผู้นำบุญเกิดขึ้นที่เลยจังหวัดเลยไม่ผ่านเลยไปแล้วลูกก็ขอย้ายไปสร้างต่อที่จันทบุรีสร้างผู้นำบุญต่อดีมากเลยย้ายไป

ครั้งนี้สาหัสนักเมื่อสิ่งดีๆของวัดถูกบดบังด้วยเมฆหมอกแห่งความไม่เข้าใจมีผู้นำข่าวโจมตีวัดติดทั่ววิทยาลัยนักศึกษาจะดึงออกลูกก็บอกว่าไม่ต้องความจริงก็คือความจริงเวลาก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์ขณะนั้นลูกเตรียมนำนักศึกษามาร่วมงานฉลองมหาธรรมกายเจดีย์แต่ผอ.ไม่เซ็นใบขออนุญาตผู้ปกครองให้ลูกก็เซ็นเองแทนผอ.พอ.สั่งห้องเอกสารการพิมพ์ไม่ให้พิมพ์ให้ลูกก็ไปจ้างพิมพ์ข้างนอกอย่างนี้ก็เรียกว่าดื้อดีดื้อดีดื้อชวนคนทำความดีพอ.ขึ้นพูดหน้าเสาธงต่อหน้านักเรียนว่าไม่อนุญาตให้นักนำนักศึกษาทุกคนไปวัดพระธรรมกายลูกก็ลุกขึ้นชี้แจงกับนักศึกษาทันทีว่าเราจะไม่ไปในนามของวิทยาลัยแต่จะไปในนามของชาวบ้านเด้วยจิตสำนึกของการสร้างบารมีลูกนำนักศึกษามาได้ถึง6คันรถบัสโอ้ยสาแต่ลูกก็กลายเป็นแกะขาวถูกครูท่านอื่นถากถางต่างๆนานาด้วยแต่คำที่เชื่อเฉือนสะเทือนใจแต่ละก้าวย่างในการสร้างบารมีของลูกนั้นต้องอดทนอดกลั้นแต่การถูกเหยียดหยามหยันตอกย้ำทุกวี่ทุกวันเห็นใจจะซีฮาร์ดเลยเนี่ยซึ่งทุกครั้งที่มีงานบุญใหญ่กว่าลูกและนักศึกษาจะกลับถึงวิทยาลัยก็5:00แทนที่จะได้พักผ่อนกลับมาต้องมาเจอผู้ปกครองที่มารอต่อว่าว่าลูกเข้าไปใช้เป็นคนโบกรถลูกก็ต้องยิ้มแย้มอดทนอธิบายทุกคนเข้าใจลูกคิดว่าการฝ่าฟันอุปสรรคแต่ละครั้งก็เปรียบเสมือนการวางอิฐงานแต่ละก้อนลงบนรากฐานแห่งชีวิตของการสร้างบารมีของเราอุตสาหะในส่วนของครอบครัวลูกก็ติดดาวธรรมหวังให้พ่อกับพี่สาวได้ดูแต่คุณพ่อก็ไม่ค่อยเข้าใจแถมยังวิจารณ์ฝันในทางลบอีกครั้งหนึ่งคุณพ่อป่วยพี่สาวจึงห้ามตัวลูกมาวัดคืนหนึ่งพ่อกำลังนอนหลับลูกนอนเฝ้าอยู่ข้างๆพี่สาวก็วิ่งมาต่อว่าลูกอะไรกันนอนอยู่ข้างพ่อไม่ได้ยินเสียงพ่อร้องครางเลยเหรอแล้วก็ว่าพ่อหยุดร้องไปเรียบร้อยแล้วคือขาดใจตายแล้วพี่สาวก็วิ่งไปตามคนอื่นลูกคิดว่าพ่อยังวนเวียนอยู่แถวนั้นแม้ตายแล้วแต่ในหลักวิชาฝันในฝันคิดว่าอยู่ตรงนั้นจึงตะโกนบอกว่าพ่อไม่ต้องห่วงลูกๆนะรีบไปดูองค์พระจารึกชื่อพ่อบนยอดโดมธรรมกายใจดีแล้วก็อย่าลืมเวียนบรรทักษิณ3รอบแล้วขึ้นวิมานไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าไปไหนกันคุณพ่อเสียเมื่ออายุได้87ปีส่วนคุณแม่ของลูกได้ป่วยเป็นความดันเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอายุได้71ปีพี่ชายลูกมีอาชีพเป็นตำรวจชอบที่สุดคือดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ต่อมาได้ป่วยเป็นโรคเชื้อราขึ้นสมองโอ้น่ากลัวนะราขึ้นสมองป่วยอยู่ประมาณ1อาทิตย์ก็เสียชีวิตเมื่ออายุได้47ปีโอราขึ้นสมองเนี่ยอาทิตย์เดียวตายเลยนะคำถามคนร่างใหญ่ที่ชะโงกหน้าเข้ามาในมุ้งลูกครั้งที่ลูกนอนในป่าช้าเป็นใครคะอะไรจะไปรู้ได้ยังไงแล้วก็มาทำไมคะแม่ชีที่ลูกเห็นนั่งอยู่บนโขดหินกลางน้ำโขงนั้นลูกเห็นจริงหรือเปล่าคะแล้วมานั่งทำไมตอนนอนอยู่หอพักวิทยาลัยครูสวนสุนันทาเตียงของลูกและเตียงของเพื่อนที่นอนด้วยกันลอยจริงหรือไม่เดี๋ยวคืนนี้ครูก็รู้เลยแต่งชุดไทยเนี่ยมาเดินบ่อยๆที่วิทยาลัยมีจริงหรือไม่อย่างไรพวกอดีตมนุษย์พูดผีปีศาจเหล่านี้ทั้งที่มีบุญมากและบุญน้อยมีกิจวัตรกิจกรรมประจำวันอย่างไรครั้งนี้ลูกไปขอให้แม่ชีถนอมสอนสมาธิให้กรรมใดลูกจึงทรมานมากจึงหงายท้องไปเลยและที่แม่ชีบอกว่าแพ้ดำแล้วหมายความว่าอย่างไรคะ

บุญใดทำให้ลูกขยายเครือข่ายสีขาวไปได้มากมายและกรรมใดจึงพบอุปสรรคมากมายเช่นกันลูกเกือบจมน้ำตายเป็นเพราะบุพกรรมอะไรและลูกรอดชีวิตมาได้เพราะอนุภาพพระมหาสิริราชธาตุใช่หรือไม่คะปองลูกตายด้วยวิบากกรรมใดทำไมลูกจึงไม่ได้ยินเสียงร้องทั้งที่อยู่ใกล้ๆพ่อทำตามหลักวิชาที่ลูกตะโกนบอกไหมคะตายแล้วไปอยู่ภพภูมิใดและการที่คุณพ่อวิจารณ์ฝันให้ฝันไปในทางลบจะมีบาปกรรมอย่างไรลูกจะช่วยท่านแก้ไขได้อย่างไรคุณแม่ตายด้วยวิบากกรรมใดตายแล้วไปอยู่ภพภูมิไหนพ่อและแม่ได้รับบุญที่ลูกสร้างของพระให้หรือไม่พิชาขณะนี้อยู่ภพภูมิใดลำบากมากไหมมีบุญใดที่พอจะช่วยเขาให้พ้นทุกข์ลูกทำกรรมอะไรมาจึงอยู่ในครอบครัวที่ไม่อบอุ่นไม่ค่อยเกื้อกูลกันโดยเฉพาะกับพี่สาวคนที่สองเขาจะเป็นคนเจ้าอารมณ์โมโหง่ายลูกมีกรรมอะไรกับพี่คนนี้หรือไม่ทำไมลูกชวนคนอื่นเข้าวัดได้มากมายแต่ไม่สามารถชวนพี่น้องเข้าวัดได้เลยก็น่าคิดนะก่อนเข้าวัดทำไมลูกชอบบวชชีพราหมณ์ชอบเดินสุดงทั้งที่เป็นผู้หญิงเหตุใดมักพบแต่ความลำบากและเรื่องประหลาดเรื่องพูดผีปีศาจชาติต่อไปลูกจะได้เกิดเป็นชายได้บวชสมปรารถนาหรือไม่คะเธอปรารถนาลึกๆในใจอยากเป็นผู้ชายลูกเคยสร้างบุญกับหมู่คณะมาอย่างไรมีหน้าที่อะไรพุทธันดรที่แล้วได้มาสร้างบารมีกี่รอบเธอถามเป็นทูตเลยนะชาตินี้ลูกมีบุญพอที่จะเข้าถึงธรรมกายและได้ทำวิชาหรือไม่ถ้าได้ทำก็ทำได้หลับตาฝันเป็นตุ่มเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าคนร่างใหญ่ที่ชะงอกหน้าเข้ามาดูในมุ้งครั้งที่นอนป่าช้านั้นก็คือพมเทวาสายยักษ์ที่อยู่ตรงนั้นเขามาเยี่ยมดูลูกที่มีดวงบุญสว่างอยู่ในตัวแม่ชีที่ลูกเห็นนั่งอยู่บนโขดหินกลางน้ำโขงนั้นก็เป็นพมเทวาสายวิทยาธรสายปฏิบัติที่ยังไม่ได้มีผลการปฏิบัติทำอะไรมากนักแต่มีความผูกพันในสถานที่แถวนั้นจึงมานั่งบำเพ็ญภาวนาและชมวิวไปตามปกติของท่านจ้าตอนนอนอยู่ที่วิไลครูสวนสุนันทาเตียงลูกและเตียงของเพื่อนที่นอนด้วยกันนั้นไม่ได้ลอยจริงแต่เป็นแค่ความรู้สึกที่ภูมิเทวาที่อยู่แถวนั้นบันดาลให้เห็นไปจ้าผู้หญิงที่แต่งชุดไทยมาเดินบ่อยๆที่วิทยาลัยนั้นมีจริงไหมก็มีจริงเป็นภูมิเทวาที่อยู่แถวนั้นจ้ะพูดผีปีศาจนั้นคนละอย่างนะพูดอย่างผีอย่างปีศาจอย่างนะจ๊ะทั้งมีบุญมากหรือน้อยนั้นก็มีกิจวัตรกิจกรรมแตกต่างกันไปเช่นบางพวกก็ร่อนเล่อเนจรบางพวกก็ไปนั่งชมวิวดังที่ตัวลูกเห็นกลางน้ำโขงบางพวกก็ไปเป็นบริวารรับใช้หัวหน้าเขตบางพวกก็ใช้ชีวิตคล้ายๆเรื่องเดิมๆในสมัยที่เป็นมนุษย์บางพวกก็ถูกหัวหน้าเขตใช้ให้ไปเฝ้าสมบัติต่างๆบางพวกก็มีบ้านมีที่อยู่มีการจีบกันเที่ยวพาราศีกันมีครอบครัวมีลูกมีเต้าคล้ายมนุษย์เช่นพวกเมืองลับแลเป็นต้นจ้ะครั้งที่ตัวลูกไปให้แม่ชีถนอมสอนสมาธิลูกทรมานและหงายท้องไปเลยนั้นก็เพราะตัวลูกน่ะไปลุ้นเร่งเพ่งจ้องด้วยความอยากได้ธรรมะมากเกินไปจึงทำให้เกิดอาการตึงเครียดแล้วก็นอกหงายท้องไปเลยจ้ะที่แม่ชีบอกว่าแพ้ดำแล้วก็หมายความว่าท่านกับพยายามแก้ไขให้ตัวลูกสมปรารถนาแต่ทำไม่สำเร็จเพราะพยามารขวางไว้จึงพูดดังนั้นจ้ะลูกขยายเครือข่ายสีขาวไปได้มากมายเพราะในอดีตมีบุญชัก

ชวนคนทำความดีโดยการเผยแพร่มากมายบุญนั้นมาส่งผลให้มีอุปนิสัยอย่างนี้จ้ะที่ชอบทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญกัลยาณมิตรแต่ที่มีอุปสรรคมากมายนั้นก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของงานไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรบางคนอินทรีย์แก่มีบารมีมากก็ชวนได้ง่ายบางคนอินทรีย์อ่อนมีบารมีน้อยก็ชวนได้ยากเป็นต้นจ้ะลูกเกือบจมน้ำตายเพราะกรรมในอดีตชาติหนึ่งตอนเป็นผู้ชายในวัยรุ่นกำลังคะนองได้จับลูกแมวไปจุ่มน้ำเล่นเพื่อสอนให้มันว่ายน้ำแต่มันว่ายไม่ได้ได้สำลักน้ำจนเกือบตายที่รอดมาได้ก็เพราะบุญที่ทำมากับหมู่คณะมาช่วยไว้ทันพ่อของลูกตายแล้วเพราะท่านหมดอายุไขเห็นไหมหมดบุญก็หมดลมเลยตอนช่วงที่ตัวลูกหลับหมดอายุไขตอนช่วงนั้นลูกหลับลึกสนิทมากจึงทำให้ไม่ได้ยินเสียงของท่านทั้งที่ตัวลูกนอนอยู่ใกล้ท่านไม่ได้ทำตามหลักวิชาที่ลูกตะโกนบอกตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปได้บุญที่ลูกทำตามหลักวิชาช่วยท่านเอาไว้ไม่ให้ไปอบายจ้ะการที่ท่านวิจารณ์ฝันในฝันแบบแอนตี้นั้นถ้ากรรมส่งผลนะจ๊ะอย่างน้อยก็จะไปอยู่ยมโลกอย่างน้อยนะจ๊ะต้องไปถูกเจ้าหน้าที่ในยมโลกตบปากบ้างตบปากด้วยมือบ้างใช้ไม้ตบเอาบ้างใช้ของแหลมทิ่มแทงเอาบ้างแล้วแต่ว่าพูดแบบไหนถ้าพูดทิ่มแทงก็จะโดนของแหลมแทงถ้าพูดกระทบกระเทียบก็จะถูกลากลิ้นออกมาไม่ใช่เอามาเกานะแล้วก็เอาค้อนเหล็กร้อนทุบลิ้นเป็นต้นแล้วก็จะปิดทางสวรรค์นิพพานจ้ะลูกจะต้องทำบุญอุทิศไปให้ท่านบ่อยๆอีกทั้งตัวท่านเองก็ต้องแก้ไขตัวท่านเองด้วยจ้ะคุณแม่ตายเพราะหมดอายุไขและด้วยวิบากกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารในอดีตและปัจจุบันตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วๆไปได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นจ้ะพี่ชายตายแล้วก็ไปอยู่มหานรกขุม5ก่อนไปขุมอื่นละผิดศีลทั้ง5ข้อโดยกรรมดื่มสุราไปขุม5ก่อนแต่ที่จริงต้องไปอีกหลายขุมกำลังโดนนายนิริวานกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่ทุกทรมานมากไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะในมหานรกนี่รับบุญไม่ได้นะจ๊ะแต่ในยมโลกนี่รับได้ให้อุทิศบุญไปให้บ่อยๆบุญก็จะได้ไปคอยอยู่ที่ยมโลกเมื่อท่านพ้นมหานรกมาแล้วมาสู่ยมโลกจึงจะได้รับบุญนี้จ้ะการผิดศีลจะทำให้ศีลบารมีที่เคยบำเพ็ญมาในอดีตอ่อนกำลังลงจ้ะถ้าเริ่มกลับมาตั้งใจรักษาศีลบารมีใหม่ก็จะทำให้ศีลบารมีกลับไปอยู่ที่เดิมซึ่งขึ้นอยู่กับผิดมากหรือผิดน้อยบ่อยหรือไม่บ่อยเป็นต้นจ้ะตัวลูกเกิดมาในครอบครัวที่ไม่อบอุ่นไม่ค่อยจะเกื้อกูลกันโดยเฉพาะกับพี่สาวคนที่สองเขาเป็นคนเจ้าอารมณ์โมโหง่ายเพราะในอดีตตัวลูกเนี่ยมักจะทำดีกับคนนอกครอบครัวกับคนอื่นละดีนะแต่กับคนในครอบครัวเนี่ยมักจะเจ้าอารมณ์ผังนี้ติดตัวมาจึงมาเจอบ้างจ้ะแต่ก็ไม่ได้มีวิบากกรรมกับพี่สาวคนนี้จ้ะก็ให้แก้ไขโดยให้อภัยพี่สาวคนนี้เสียแล้วพยายามพูดดีๆทำดีๆมีน้ำใจดีตอบแทนไปจ้ะที่ลูกชวนคนอื่นได้เข้าวัดมากมายเพราะบุญที่เคยชวนคนทำความดีมาในอดีตมาส่งผลจ้ะแต่ที่ไม่อาจชวนพี่น้องให้เข้าวัดได้ก็วิบากกรรมดังกล่าวที่จะอารมณ์กับคนในครอบครัวนำมาบดบังไว้จ้ะก่อนเข้าวัดพระธรรมกายตัวลูกชอบบวชชีพราหมณ์ชอบเดินธุดงค์ทั้งที่เป็นผู้หญิงเพราะในอดีตสมัยเป็นผู้ชายก็เคยมีบุญบวช

ก่อนอุปนิสัยนี้ก็เลยติดตัวมาจ้าที่ชอบพบเหตุการณ์ประหลาดพวกผู้ผีวิสัตว์และลำบากลำเค็ญเพราะในอดีตตัวลูกเนี่ยชอบอธิษฐานให้เห็นอะไรแปลกๆลึกลับด้วยตาเนื้ออธิษฐานบ่อยๆเนี่ยมันส่งผลให้สมหวังจ้ะชาตินี้ก็สมปรารถนาแล้วเห็นด้วยตาเนื้อเลยผู้ผีวิสัตว์ชาติต่อไปก็ขึ้นอยู่กับชาตินี้ถ้าลูกตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์จนหมดอายุขัยและตั้งใจมั่นว่าจะเป็นผู้ชายในภพชาติต่อไปก็จะสมปรารถนาเพราะหมดวิบากกรรมที่ทำให้เป็นผู้หญิงแล้วจ้าลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชที่มีนิสัยเจ้าชู้มีน้องหญิงเยอะวิบากกรรมนี้จึงมาส่งผลให้เป็นผู้หญิงแต่พุทธันดรที่ผ่านมาก็ได้ออกบวชตามพระราชาเมื่อบวชแล้วก็ทุดงจาริกออกเผยแผ่ไปตามหุมเมืองแคว้นต่างๆจนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงดวงใสๆองค์พระใสๆพอประคองเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้ได้ลงมาสร้างบารมีได้ทั้งสองรอบจ้ะชาตินี้ตัวลูกถ้าตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจังสม่ำเสมอถูกหลักวิชาก็จะเข้าถึงพระธรรมกายได้จ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

0: ริญพรลูกพระธรรมหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่และหลานคุณยายอาจารย์ทุกๆท่านนะ
1: สาธุ
0: ขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านจ้า
1: สาธุ
0: เราก็เพิ่งจะผ่านงานบุญใหญ่มา4วันนะจ๊ะยังปลื้มปิติใจกันอยู่ไหมเอ่ย
1: ปลื้มครับ
0: สาธุสาธุกระแสบุญก็ยังหลั่งไหลต่อเนื่องอ่ะจ๊ะอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของเราเนี่ยตลอดต่อเนื่อง7วันเลยนะเราก็รักษาใจของเราให้ผ่องใสไปถึงอาทิตย์ถัดไปเลยนะจ๊ะก็คือวันอาทิตย์ต้นเดือนเนาะก็จะเป็นงานบุญใหญ่ต่อเนื่องอีกนะคือบูชาข้าวพระแล้วเราก็รักษาใจต่อให้ใสๆไปเรื่อยๆนะให้ใจเราอยู่ในอารมณ์ที่เหมือนจะเพิ่งสั่งสมบุญใหญ่มาคือมันมีความปลื้มๆเหมือนเพิ่งได้ถวายสังฆทาน 40,000 วัดมานะรักษาให้มันใสๆอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆเลยอย่าให้มีเรื่องอะไรมาทําให้เราหงุดหงิดใจเลยนะหรือแม้จะมีเรื่องอะไรมาให้เราหงุดหงิดใจเราก็ต้องรีบสั่งหมองออกไปนะชิ่วปัดทิ้งออกไปเลยนะแล้วก็เอาใจกลับมาอยู่ในบุญในกุศลนะแล้วก็รักษาให้มันต่อเนื่องไปเลยเนี่ยอาทิตย์ต้นเดือนวันวิสาขบูชานะ30พฤษภาเนี่ยนะวันอาสาฬหบูชาเข้าพรรษาวันธรรมชัยวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนะวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงปู่วันออกพรรษาเดี๋ยวก็กฐินละกฐินแล้วก็บวชพระบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์แล้วก็เดินทุดงอีกละเดินธรรมยาตรามาฆบูชาอ่ะเดี๋ยวก็วันคุ้มครองโลกอีกแล้วอ่ะ22เมษายนอีกแล้วนะโอ้โหแป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนนะคือมีงานบุญใหญ่เนี่ยให้เราได้ปลื้มใจให้เราได้สั่งสมบุญอยู่ตลอดเวลาทีเดียวนะเพราะฉะนั้นนี่ให้ใจเราปลื้มอยู่ในบุญตลอดแล้วก็ให้มันทบทวนบุญบ่อยๆนะจ๊ะถ้าเป็นไปได้เลยนะนี่เราลองดาวน์โหลดไฟล์หรือหาพวกอะไร YouTube ไว้เนี่ยประจำตัวไว้เลยนะเป็นไฟล์ทบทวนบุญของเราที่เราดูแล้วเราปลื้มเนี่ยก่อนนอนแล้วก็กดดูสักรอบหนึ่งก่อนนะให้ใจมันปลื้มๆอยู่ในบุญนะบุญ22เมษายนนี้เราได้มีส่วนตั้งแต่การเตรียมงานได้สละทรัพย์ได้เสียสละแรงกายแรงใจได้มาร่วม

ันโอ้ได้ถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์40,000กว่าวัดทีเดียวได้ช่วยกันเก็บงานโอ้อีกมากมายทีเดียวนะแล้วเราก็ดูให้มันปลื้มใจนะก่อนนอนก็ให้เอาอารมณ์ที่เราอยู่ในบุญแบบนี้แหละหลับไปเลยนะหลับในอู่แห่งทะเลบุญตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเนี่ยทั้งวันก็จะมีแต่ความปลื้มปิติใจนะจ๊ะนี่7วันก่อนและหลังงานบุญใหญ่พระนิพพานจะเชื่อมกระแสบุญกับศูนย์กลางกายของทุกคนถ้าเรารักษาใจให้ใสๆไม่ขุ่นมัวกับสิ่งข้างใดข้างๆใดๆเราจะได้บุญเต็มเปี่ยมไม่ตกหล่นนี่คือเราใจผ่องใสตลอดเวลานะอยู่ในบุญตลอดเวลาและสิ่งที่จะทำให้เราอยู่ในบุญได้ตลอดเวลาก็คือการปฏิบัติธรรมนี่เองนี่สำคัญมากเลยนะคือการหมั่นนั่งสมาธิทุกวันเป็นประจำสม่ำเสมอนะอย่าให้ขาดเลยนะเพราะการปฏิบัติธรรมจะเป็นเหมือนเกราะคุ้มกันใจของเราไม่ให้ใจเราขุ่นมัวได้ง่ายนะใจเราจะโล่งโปร่งเบาสบายอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะไม่ติดอะไรเลยนะไม่เอาเรื่องใครเอาแต่บุญไม่เอาเรื่องใครเอาแต่ธรรมะนะกระแสบุญก็จะได้ช่องได้อย่างง่ายๆเลยเนี่ยแล้วใจเราจะอยู่ในบุญตลอดเวลาทีเดียวนะนี่การปฏิบัติธรรมนั้นนี่ต้องทําทุกวันนะอย่าให้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวไม่ว่าเราจะเจ็บป่วยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเพียงใดก็ตามนะก็อย่าให้ขาดการปฏิบัติธรรมอย่าให้สิ่งเหล่านั้นมาเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมเลยการปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเป็นกรณียกิจที่ควรต้องทำเป็นงานที่แท้จริงที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นอกนั้นเป็นงานรองงานที่แท้จริงของเราคือการปฏิบัติธรรมเราเกิดมาก็เพื่อสิ่งนี้ก็คือการทำพระนิพพานให้แจ้งนั่นเองแต่ถ้าพระนิพพานยังไม่แจ้งเราก็สั่งสมบุญไปแสวงบุญสร้างบารมีส่วนงานอื่นๆก็คืองานรองนะเช่นการทำมาหากินการดูแลครอบครัวการดูแลสังขารอะไรต่างๆอันนั้นเป็นงานรองแต่งานทางใจของเราเป็นสิ่งที่เราต้องทำด้วยตัวเราเองนะถ้าเราไม่นั่งสมาธิทุกวันเราไม่หมั่นเอาใจมาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นประจำเนี่ยมันก็ไม่มีใครช่วยเราได้เพราะสิ่งนี้มันต้องทำด้วยตัวเราเองใจก็ใจของเราเองนะตัวของเราเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเข้าถึงเราก็ต้องปฏิบัติด้วยตัวเราเองเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าขาดการปฏิบัติธรรมเลยแม้แต่เพียงวันเดียวนะจ๊ะแล้วก็ให้มันมาวัดบ่อยๆนะคือหาเรื่องมาวัดตลอดนะปารภเหตุมาพระมหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยให้คุ้นทีเดียวนะมาแล้วก็มาเวียนพระทักษิณมานึกถึงบุญบุญสร้างองค์พระบุญเสาแก้วโมดุนบุญมหาสังฆทานลานทำวิหารคดอะไรต่างๆเนี่ยนึกให้ปลื้มเลยนะพระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่าเรามากราบพระเจดีย์ทีนึงได้เท่ากับกราบพระพุทธเจ้า1ล้านพระองค์นะนี่ปารภเหตุมาบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเหตุมงคลหรือเหตุอวมงคลอะไรก็ตามนะจะเป็นวันเกิดวันฉลองวันครบรอบการจากไปอะไรต่างๆนี่ให้หาเรื่องมาวัดบ่อยๆให้ใจอยู่ในบุญตลอดเวลานะให้ซ้อมเอาไว้นะจ๊ะในขณะที่เรายังแข็งแรงอยู่นะเพราะสุดท้ายนี่สุดท้ายเราก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับสังขารร่างกายนะที่มันแก่ตัวไปทุกวันทุกวันความแก่ความเจ็บสุดท้ายก็ความตายเนี่ยมันต้องคลืบคลานเข้ามาหาเราอย่างแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งนะเพราะฉะนั้นซ้อมนึกถึงบุญให้ดีๆจ้ะทำให้ถูกหลักวิชาแล้วก็เวลามาแล้วนี่ก็อย่ามาคนเดียวนะนี่ให้ชวนพ่อแม่พี่น้องบุคคลอันเป็นที่รักรวมไปถึงคนที่เขาอยากจะรู้จักวัดพระธรรมกายให้มากขึ้นที่ยังมีข้อสงสัยลังเลอะไรต่างๆนะก็ชวนกันมาพิสูจน์มาพิสูจน์ว่าวัดพระธรรมกายนั้นเป็นอย่างที่เขาว่าเป็นอย่างที่เขาพูดจริงหรือเปล่านะและช่วงนี้นี่ที่วัดเราก็มีงานบุญให้รับเยอะแยะเลยนะจ๊ะนี่งานแกะลวดผ้าระบายนะเก็บงานมหาสังฆทาน22เมษาที่เราเพิ่งจัดไปนี้เนี่ยวันที่24ถึง26นี้นะที่ระเบียง2นี่ถ้า

ใจสนใจสะดวกนะไปแกะลวดผ้าระบายนะจ๊ะเพื่อเป็นการเก็บแล้วก็จะได้ทำความสะอาดผ้าระบายแล้วก็เตรียมไว้ใช้ในปีถัดไปได้เลยนะนี่บุญต่อมานะบุญเก็บโต๊ะเก็บหน้าโต๊ะแล้วก็เก็บหมุดยางรองโต๊ะที่มหารัตนวิหารคตค.32อาจารย์เวลา 5:30 นถ้าใครสะดวกนะวันนี้สามารถไปได้เลยอาจารย์ไปช่วยกันเก็บโต๊ะเนาะนี่แล้วก็บุญที่เราช่วยกันถวายภัตตาหารพระสังฆาธิการนะ 40,000 กว่าวัด 40,000 กว่ารูปนี่จานนี่ไม่ต้องพูดถึงนะเขาบอกว่ามีจานถึง 200,000 กว่าจานทีเดียวนะมาช่วยกันล้างอาจารย์ก็สามารถไปเอาบุญนะล้างจานได้ที่ครัว71ปีก็ล้างไปเรื่อยๆอาจารย์จนกว่าจะล้างเสร็จนะนี่ล้างได้ใจผ่องใสนะค่อยๆขัดค่อยๆถูไปนะขัดไปใจผ่องใสไปนะจะได้มีดวงมีองค์พระผุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างง่ายๆนะอาจารย์นี่เท่ากับว่าเราได้ช่วยกันนะดูแลสมบัติพระศาสนานะถ้าใครอยากจะได้บุญมหาสังฆทานปี70ปีหน้านะจ๊ะก็ให้มาเอาบุญเก็บงานปีนี้เพราะการเก็บงานปีนี้คือการเตรียมงานปีถัดไปใช่ไหมเอ่ยเราเก็บผ้าระบายเก็บไว้ปุ๊บปีหน้าก็เอามาใช้อีกแหละก็เท่ากับว่าเราได้เตรียมงานปี2570ก่อนใครเพื่อนเลยโอ้โหเรียกว่าได้บุญกันข้ามปีทีเดียวนะจ๊ะนี่ทบทวนโอวาทนะเตรียมงานเป็นเดือนเก็บงานเป็นเดือนแต่จะรวยเป็นอสงไขยโอ้โหสาธุสาธุนี่อันนี้บุญล้างจานนะจ๊ะต้องเชิญชวนกันมาสิสะอาดจานจะรวยไวสะอาดใจจะรวยสุขนี่แหละแหล่งแห่งบุญเลยโอ้สาธุสาธุนี่อันนี้รับบุญเก็บเพชรพลอยนะเก็บเพชรพลอยไปก็ให้คิดว่าเก็บเพชรพลอยเราจะมีเพชรพลอยให้เก็บโอ้เราเก็บเพชรพลอยใจเราก็สูงส่งอาจารย์วัดก็สะอาดไปด้วยนะอานิสงส์การเก็บเพชรพลอยนี่โอ้มหาศาลทีเดียวอาจารย์ขนาดอะไรนะในพระไตรปิฎกนะอีกาตาถั่วนะมองเห็นกิ่งไม้เป็นชิ้นเนื้อนะบินโฉบลงไปแต่ว่ากิ่งไม้นั่นเนี่ยอยู่ในรั้ววัดพอดีพอบินโฉบไปปุ๊บอ้าวเป็นกิ่งไม้นี่ก็เลยปล่อยกิ่งไม้ลงมาแต่ว่าไปปล่อยทิ้งอยู่นอกรั้ววัดปรากฏว่าอานิสงส์เนี่ยจากการเข้าใจผิดเนี่ยว่ากิ่งไม้เป็นชิ้นเนื้อนะแต่ว่าทำให้วัดสะอาดขึ้นคือการได้คาบกิ่งไม้นั้นออกไปนอกวัดให้วัดสะอาดขึ้นทำให้ไปเกิดเป็นเทพบุตรทีเดียวนะจ๊ะเนี่ยแค่อานิสงส์ของการอีกาตาถั่วแค่นั้นเองนะยังได้อานิสงส์ขนาดนี้เลยแล้วเรานี่โอ้โหตั้งใจนะทำให้วัดวาอารามสะอาดแล้วก็เตรียมงานในปี2570ด้วยได้บุญก่อนใครด้วยนะอานิสงส์จะมหาศาลขนาดไหนนะนี่แล้วเราก็ได้บุญยะกิริยาวัตถุ10นี่ในวันที่22เมษายนนะไปเต็มๆทีเดียวนะจ๊ะบุญยะกิริยาวัตถุ10มีอะไรบ้างนะจ๊ะ1นี่ทานน้ำไม้นะนี่เราได้สั่งสมบุญจากการทำทานเต็มๆเลยเพราะว่าเราต้องสละทรัพย์ของเราเนี่ยก็เปลี่ยนไปเป็นหลากหลายทีเดียวเลยเนี่ยทั้งทายธรรมด้วยทั้งค่าต่างๆในการจัดงานภัตตาหารหวานข้าวค่าดำเนินการค่าน้ำค่าไฟอะไรต่างๆของวัดรวมไปถึงเป็นปัจจัยที่ได้ใช้ถวายพระสังฆาธิการด้วยโอ้ทานกุศลนี่เกิดขึ้นอย่างมากเลยและองค์ประกอบของการให้ทานของเรานี่ก็ครบถ้วนมากๆทีเดียวนะจ๊ะทั้งวัตถุบริสุทธิ์ของที่ถวายท่านเนี่ยเป็นของที่ควรแก่สมณะหามาด้วยวิธีการที่ถูกต้องบุคคลก็บริสุทธิ์ด้วยเราก็ได้รักษาศีลก่อนพระท่านก็เป็นผู้มีศีลถึง227ข้อทีเดียวแล้วก็เจตนาของเราก็บริสุทธิ์ทั้งก่อนให้ขณะให้และหลังให้เรามีความปลื้มปิติใจไม่เสียดายทรัพย์เข้าใจว่าทำไปทำไมนี่อานิสงส์ของการถวายทานก็เกิดขึ้นอย่างมหาศาลทีเดียวนี่วันงานนี่เราได้รักษาศีลนะโอ้ยิ่งถ้าเรารักษาศีล5เป็นปกติอยู่แล้วด้วยเนี่ยยิ่งอานิสงส์มากยิ่งเรารักษาศีล8ด้วยนะโอ้อานิสงส์ยิ่งมากเลยเพราะว่าถ้าศีลบริสุทธิ์เนี่ยใจมันจะผ่องใสง่ายปลื้มง่ายปิติง่ายบุญเข้าได้ง่ายเรายิ่งบริสุทธิ์มากนะยิ่งสั่งสมบุญยิ่งได้บุญมากทีเดียวเลยนี่วันนั้น

เราได้นั่งสมาธิเนี่ยทั้งช่วงสายทั้งช่วงก่อนถวายนะกลั่นใจให้ใสๆนะแล้วก็นึกถึงวันคล้ายวันเกิดวันคุ้มครองโลกนะของพระเดชพระคุณหลวงพ่อยิ่งเรานึกถึงหลวงพ่อมากโอ้เรายิ่งได้บุญเยอะทีเดียวเลยเพราะท่านก็จะยิ่งนึกถึงเรานะเติมบุญแล้วก็ทับทวีบุญให้กับเราเราได้บุญจากการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนโอ้เวลาเห็นพระเดินผ่านจิตใจเราอ่อนโยนเบิกบานนะสีหน้าท่าทางแววตาเราโอ้โหเปลี่ยนไปเป็นกุศลเลยนะยกมือไหว้แสดงความเคารพหลีกทางให้ทางนะและทุกกิจกรรมนี่เราทำด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนหมดถวายภัตตาหารฟังสวดเดินผ่านอะไรต่างๆนะทำให้จิตใจเราอ่อนโยนนุ่มนวลบุญได้ช่องได้ง่ายเข้าถึงธรรมได้อย่างง่ายๆนี่และก็เราได้ขวนขวายในกิจที่ควรนี่วัยยาวัจจะไมนะขวนขวายในกิจที่ควรอะไรเป็นบุญเป็นกุศลไม่ต้องรอนะเราทำเองหมดเลยนะหยิบจับเช็ดถูทำความสะอาดไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่เลยนะนี่เรานี่แหละเป็นเจ้าหน้าที่วัดซะเองนะเจออะไรไม่เรียบร้อยก็ช่วยกันประดุจว่าเราเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของวัดแล้วก็มาช่วยเก็บงานอีกต่างหากนะโอ้โหบุญยิ่งทับทวีขึ้นไปอีกนี่บุญจากการให้ส่วนบุญเรากลับไปถึงบ้านนะเราเอาบุญไปฝากคนที่บ้านบุคคลที่เรารักคุณพ่อคุณแม่หรือแม้แต่เราสามารถนึกอุทิศบุญกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วได้เนี่ยเราสามารถให้ส่วนบุญได้นี่ก็เป็นบุญกุศลเหมือนกันข้อ7คือบุญจากการอนุโมทนาบุญเราเห็นคนอื่นทำความดีนะเราไม่มีโอกาสได้ทำเราก็อนุโมทนาบุญกับเขาชื่นชมอิ่มใจกับเขานะเพราะว่าเราทำงานใหญ่ไงโอ้40,000กว่าวัดเนี่ยเราทำคนเดียวไม่ได้ถูกไหมเราก็ต้องทำเป็นทีมเราไม่ได้ทำว่าคนเดียวทำทุกอย่างเลยไม่ใช่ไงจ๊ะเราทำกันเป็นทีมคนนั้นทำนี้คนนี้ทำนั้นเราก็ชื่นชมอิ่มใจอนุโมทนาบุญไปกับเขาด้วยบุญจากการแสดงธรรมโอ้เราแสดงธรรมได้ด้วยเหรออ่าได้สิก็เรากลับไปถึงบ้านเราก็เอาบุญไปฝากคนที่บ้านก็ได้โอ้นี่เราไปทำบุญมานะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แล้วก็บรรยายไปนะหรือว่ามีคนใหม่มาวัดพาคนที่เพิ่งมาวัดครั้งแรกเราก็ปฐมนิเทศทุติยเทศตติยเทศนะอธิบายไปเพชรพลอยคืออะไรทางนั้นอยู่ไหนทางนี้อยู่ไหนนี่เป็นการบอกทางชี้ขุมทรัพย์ก็ได้นี่แล้วก็สามารถแสดงธรรมได้อาจารย์รวมไปถึงเราได้ฟังธรรมในวันงานด้วยนะฟังธรรมจากท่านประธานสงฆ์พระพรหมวชิระปัญญาจารย์นะโอ้ท่านสัมโมทนียคาถานี่สุดยอดทีเดียวนะยังใจให้เบิกบานสดชื่นทีเดียวข้อ10คือทำความเห็นให้ตรงนี่เราได้ปรับความเข้าใจของเราให้ถูกต้องจากทฤษฎีมาสู่การปฏิบัตินะเช่นคำว่าขันติคือความอดทนเราอาจจะได้ยินอยู่แล้วนะแต่พอเราไปเจอจริงๆโอ้แดดร้อนๆนะเราจะคิดหงุดหงิดหรือเราจะคิดเป็นบุญนะพอเจอแดดร้อนๆบางคนก็ว่าทำไมมันร้อนจังเลยหงุดหงิดอยู่บ้านดีๆอยู่บ้านดีๆก็ดีอยู่แล้วนะบางคนก็คิดไปแบบนั้นนะคิดหงุดหงิดแต่ถ้าเรามีขันติมีความอดทนนี่เราจะคิดอีกแบบนะเราจะคิดเป็นบุญเป็นกุศลโอ้นั่งอยู่ตรงนี้ไม่กี่นาทีหรอกแต่ว่าบุญที่ได้นี่โอ้มหาศาลมากๆเลยนะร้อนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายร้อนแล้วนี่ไงเราได้ปรับใจของเราปรับความเห็นของเราเนี่ยให้มันตรงกับความเป็นจริงให้มันตรงกับงานบุญให้มันตรงกับศูนย์กลางกายมากยิ่งขึ้นนี่โดยเฉพาะงานนี้เนี่ย22เมษาที่ผ่านมาเนี่ยมีคนใหม่มาวัดเยอะมากๆอาจารย์ที่มาวัดครั้งแรกเนี่ยโอ้เขาได้ปรับความเห็นให้ตรงนี่มากๆเลยเพราะว่าจะมีคนสงสัยว่าเอ๊ะที่วัดพระธรรมกายนี่เป็นอย่างที่เขาพูดหรือเปล่านะทำธุรกิจขายบุญเอาสวรรค์มาล่อเอานรกมาขู่มันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเนี่ยเขามาเจอความเป็นจริงแล้วโอ้โหมันไม่เห็นเหมือนที่เขาพูดเลยนะพระก็เรียบร้อยสาธุชนก็เป็นระเบียบเรียบร้อยแม้คนมาเป็นแสนแต่ทุกคนนี่สงบเสงี่ยมเรียบร้อยมีศรัทธาอยากได้บุญโอ้โหบรรยากาศสงบเหมือนในสมัยพุทธกาลแบบนี้นี่เขามาเห็นกับตาเขาได้มาพิสูจน์นี่ทำความเห็นให้ตรงถูกต้องมากยิ่งขึ้นไปนี่บุญญากิริยาวัตถุ10นะเราเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ทีเดียวเลยนี่และในวันงานนี่โอ้โหพระท่านนะแค่เดินก้าวลงมา

รถตู้ลงมาจากรถบัสนะเดินลงมาเดินผ่านชุดขาวๆเห็นอาสาสมัครหน้าใสๆชุดขาวๆประนมมือเคารพยิ้มแย้มเบิกบานกล่าวคำทักทายโอ้โหแค่นี้เนี่ยเหมือนหลุดมาคนละโลกทีเดียวนะจ๊ะเพราะว่าบางทีเนี่ยพระท่านที่อยู่ข้างนอกเนี่ยออกไปบิณฑบาตตามตลาดอะไรต่างๆนะไม่ได้รับการต้อนรับเชื้อเชิญอะไรแบบนี้นะบางทีว่าจะเดินชนอยู่แล้วก็มีนะบางทีขึ้นรถไฟฟ้านี่ไม่ลุกให้นั่งก็มีหรือว่าทำหน้าเบ้ใส่เหยียดยามนี้ก็มีนะจ๊ะคือมันคนละเหมือนอยู่คนละโลกกันทีเดียวเพราะว่าสังคมข้างนอกนี่สมัยนี้จะหาคนมีศีลมีธรรมนี่ก็ยากทีเดียวเลยจะให้มาแสดงความเคารพนี่ก็ยากขึ้นมาอีกเนี่ยพอแต่พอท่านเนี่ยมาเจอวัดเรานะมาเจอญาติโยมที่มีความเคารพศรัทธาประนมมืออ่อนน้อมรักบุญเนี่ยโอ้โหแบบนี้ท่านก็ปลื้มสิโอ้โหดีใจเบิกบานนะนี่พอท่านปลื้มปุ๊บท่านก็จะเริ่มสงสัยแล้วเอ๊วัดเรานี่สอนญาติโยมแบบไหนนะทำยังไงจึงจะให้ญาติโยมเนี่ยมีความรักในพระศาสนามีความรักวัดได้ขนาดนี้นี่ท่านก็จะเริ่มเปิดใจแล้วและจะเริ่มศึกษาแล้วก็เอาวิธีการไปพัฒนาวัดของท่านให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนี่ญาติโยมก็มากันแต่เช้าทีเดียวนะโอ้บางคณะก็ค้างคืนนะบางคณะก็มาตีสองตีสามมาแต่เช้าตรู่ก็มานี่มานี่ด้วยความตั้งใจใจใสๆจะมาถวายมหาสังฆทาน 40,000 วัดนะในภาคสายเราก็ได้นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกันใจใสๆนะในช่วงเย็นในช่วงเที่ยงเราได้ถวายพระทหารเป็นสังฆทานแล้วก็ได้ร่วมพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้4จังหวัดชายแดนภาคใต้จ้ะซึ่งเป็นปีที่22แล้วเป็นครั้งที่184ทีเดียวนะโอ้โหวัดเราเรียกว่ายืนหยัดมาถึง22ปีนะตั้งแต่ที่มีเหตุการณ์ไม่สงบที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยจ้ะนี่แล้วตอนเพลนนี่แล้วก็ได้เป็นเวลาสั่งสมบุญที่เบิกบานของเรานะถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานทีเดียวนี่พัตตาหารเมนูก็ปราณีตนะหลากหลายมากอาจารย์นี่โดยเฉพาะโอ้บุญที่ถูกใจนะทั้งผู้ให้และผู้รับก็คือบุญถวายทุเรียนนะถึง24ตันทีเดียวเลยนี่เราได้เห็นภาพการสมานฉันท์ร่วมกันนี่รถอะไรจะสู้รถพระธรรมนะรถแห่งการหันหน้าเข้าหากันแล้วสนทนาธรรมท่านก็จะได้สนทนาธรรมกันทำไมวัดท่านคนบวชเยอะจังวัดท่านคนเข้าวัดเยอะจังท่านทำยังไงก็จะแลกเปลี่ยนวิธีการหารือกันนี่สร้างความสมานฉันท์ให้กับคณะสงฆ์นะนี่ช่วงบ่ายคณะสงฆ์ก็มาปรึกษาหารือกันว่าทำอย่างไรจะทำให้พุทธบุตรนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวนี่ท่านก็ปรึกษาคุยกันนะนี่ทำให้พระศาสนานั้นแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปนะโอ้เท่ากับว่าเราได้ทำสงฆ์ให้สามัคคีกันจากการจัดงานมหาสังฆทาน 40,000 วัดโอ้นี่รวมสงฆ์นะจัดว่าเป็นบุญใหญ่มากๆอ่ะจ้ะนี่ช่วงบ่ายนะเราก็เคลื่อนพลเข้าสู่พื้นที่ลานธรรมอย่างเป็นระเบียบทีเดียวนะแม้คนมาเป็นแสนๆแต่ต่อแถวเรียงกันโอ้โหนี่ชาวศรีวิไลชัดๆเลยนะนี่เดินเรียงกันเป็นแถวเป็นระเบียบนะแม้แดดจะร้อนแต่อยากได้บุญมากกว่ากลัวต้องรีบออกมาก่อนนะรีบออกมาจากลานออกมาจากวิหารโคตรกลัวไม่มีที่นั่งนะเดี๋ยวลานทำเต็มถึงแม้ร้อนเราก็ไม่กลัวนะจ๊ะเพราะว่ามีร่มนี่จากนั้นพุทธบุตรก็แปรแถวเข้าสู่ลานธรรมนะโอ้สาธุชนก็นั่งกลางร่มพนมมือนะต้อนรับด้วยใจที่ปลื้มปิติทีเดียวนะอ่อนน้อมถ่อมตนนี่หาภาพชาวพุทธที่แสดงความเคารพนั่งคุกเข่าประนมมือรับพระอย่างนี้เนี่ยโอ้หาได้ยากมากอ่ะจ๊ะในปัจจุบันนี้นี่ดูโอ้แม้แต่พระนะพระยังเดินเป็นระเบียบยังเดินเป็นแถวเดินเป็นแนวนะถือว่าท่านให้ความร่วมมือมากๆอ่ะจ๊ะแต่ละองค์ที่มานี่เจ้าอาวาสทั้งนั้นนะพระสังฆาธิการทั้งนั้นนะจ๊ะคือระดับเจ้าปกครองทั้งนั้นเป็นเจ้าอาวาสมีพระลูกวัดอยู่ในปกครองแต่ว่าท่านไม่ถือตัวเองเลยนะจ๊ะเห็นแก่งานพระศาสนานะเดินตามเจ้าหน้าที่นะเดินเป็นแถวเป็นแนวเป็นระเบียบเข้าสู่ลานธรรมอย่างเรียบร้อยทีเดียวโอ้นี่เป็นภาพอัศจรรย์มากๆอาจารย์นี่โอ้และกองพลจักรพรรดิล่มอันสวยงามนะก็โอ้กลางสู้แดดแสงอาทิตย์แม้ว่าจะร้อนแค่ไหนก็ตามแต่ว่าเรามีร่มในการป้องกันความร้อนนะจ๊ะนั่งอย่างสบายงดงาม

เรียบร้อยพร้อมเพรียงเป็นระเบียบทีเดียวนะนี่โอ้โหมากันเยอะมากๆอ่ะจ๊ะน่าจะหลายแสนคนแต่ว่าไม่มีความวุ่นวายเลยตอนนั่งสมาธินี่เงียบกริบเงียบเหมือนอยู่ในสมัยพุทธกาลทีเดียวนะจ๊ะนี่แล้วเขาก็บอกหาว่านะจ้างมาหรือเปล่าโอ้บอกไม่ได้จ้างมานี่ถ้าจ้างมานะไม่มานั่งตากแดดแบบนี้หรอกเนี่ยอยากจะได้บุญนะจ๊ะเพราะว่ามีความเคารพในพระรัตนตรัยเห็นว่าเป็นบุญเป็นกุศลนี่สีหน้าท่าทางแววตาเปล่งประกายใบหน้ามีออร่านะหน้าสว่างเพราะว่าอยากได้บุญแต่ถ้าเกิดว่าจ้างมานะอยากได้ตังค์จะเป็นอีกแบบนึงนะสีหน้าท่าทางแววตามันจะเป็นอีกแบบนึงมันจะไม่คิดอยากจะได้บุญนะอยากจะได้ตังค์ต่างหากจ้ะนี่แต่ว่าเรานั้นอยากได้บุญไม่มีใครจ้างมาเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อจะมาเอาบุญตรงนี้และถึงเวลาเจริญพุทธมนต์โอ้40,000กว่าวัด40,000กว่ารูปนะสวดมนต์พร้อมเพรียงกันเป๊ะเลยนะซึ่งเป็นเรื่องอัศจรรย์ทีเดียวเพราะท่านมาจากต่างวัดต่างวัดต่างถิ่นต่างภาคต่างภาษาก็สวดมนต์กันคนละทำนองก็มีแต่พอมาถึงเวลารวมกัน40,000วัดสวดมนต์ไพเราะเพราะพริ้งพร้อมเพรียงกันอย่างมากทีเดียวโอ้เวลาเราฟังนี่ใจสงบน้อมใจตามเสียงพุทธมนต์ได้อย่างง่ายๆเนี่ยโอ้ใครอยู่ในพิธีนะได้บุญแบบเต็มๆเลยนะจ๊ะนี่พอถึงเวลาสว่างเราก็มาถวายมหาสังฆทานพร้อมๆกันนะทีเดียว40,000กว่าวัดเลยแม้เราจะยกถวายแค่องค์เดียวก็ตามแต่ว่าบุญเกิดทั้ง40,000วัดพร้อมๆกันนะเพราะว่าเราทำกันเป็นทีมอภิมหาบุญกุศลก็หลั่งไหลมาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ทีเดียวนี่ความปลื้มปิติก็เกิดขึ้นอย่างมหาศาลพร้อมกันทั่วทั้งลานธรรมโอ้เสียงแซ่ซ้องสาธุการนะดังกึกก้องไปทั่วฟ้ามัวดินทีเดียวท่านประธานสงฆ์นะท่านก็กล่าวสัมโมทนีกถาฟังแล้วใจเบิกบานนะโอ้มหาสังฆทานไม่ใช่งานที่จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆนะต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างมากโอ้แล้วก็เราก็รับพรพระพร้อมๆกันนะท่านก็กล่าวอนุโมทนาคาถาทีเดียวเลย40,000วัดเกือบทั้งประเทศนะจ๊ะเราได้พรพระพร้อมๆกันนี่ไม่ต้องไปทำบุญที่ไหนเลยนะวัดทีละวัด2วัดไม่ต้องมาที่นี่ที่เดียวนี่ได้รับพรทีเดียว40,000กว่าวัดเบิกบานใจจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันกลับวัดด้วยความปลื้มปิติใจซึ่งการส่งกลับประทับใจเหลือเกินปีนี้นี่เขาชื่นชมนะว่าการจราจรที่วัดพระธรรมกายนี้สุดยอดมากๆเลยนะนั่งรถแป๊บเดียวนี่สามารถออกจากวัดได้แล้วซึ่งปกติแล้วต้องรอเป็นเวลานานกว่าจะออกจากวัดได้นะแต่ปีนี้แป๊บเดียวนะจ๊ะออกจากวัดได้แล้วนี่แล้วก็ระหว่างทางที่เดินไปลานจอดรถนี่ก็มีนักร้องต่างๆนะมาเชียร์ให้กำลังใจนะมีการแจกน้ำแจกอาหารเครื่องดื่มนะมีการอนุโมทนาบุญตลอดทางทีเดียวเลยเรียกว่าส่งถึงรถส่งกลับประทับใจนะกลับไปถึงบ้านด้วยความปลอดภัยนี่การจราจรวัดเรานี่ไม่ติดทีเดียวนะปลื้มใจมากและที่สำคัญคืออินเทอร์เน็ตปีนี้โอ้สามารถใช้ได้ตลอดนะโทรหายกหูหานี่สามารถติดต่อกันได้เรียกว่าปีนี้ปลื้มปิติใจนะทั้งผู้จัดงานทั้งผู้มาร่วมงานและก็พระภิกษุสงฆ์พระสังฆาธิการที่เป็นเนื้อนาบุญนะจ๊ะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะจ๊ะผลบุญเป็นของทุกท่านผลงานเป็นของทุกคนนะเดี๋ยวเรามาชมวิดีโอไฮไลท์ทบทวนบุญกันหน่อยนะจ๊ะฝ่ายที่1 นะจ๊ะ

ธุโอ้พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวจากนั้นพุทธบริษัท4จึงจะเป็นหนึ่งเดียวกันได้จ้ะและพระศาสนาก็จะเจริญรุ่งเรืองเหมือนย้อนยุคสมัยพุทธกาลนะจ๊ะโอ้ปลื้มปิติใจอย่างมากๆนะจ๊ะแล้วก็ให้มันนึกถึงบุญอยู่เป็นประจำนะจ๊ะคุณยายอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่านะคนที่จะได้บุญมากคือคนที่นึกถึงบุญได้เท่านั้นเราต้องพึ่งบุญพึ่งอย่างอื่นไม่สำเร็จหรอกยายจะบอกให้จะทำอะไรต่างๆให้นึกถึงบุญให้อยู่ในบุญถ้าเรามีบุญสิ่งนั้นจะสำเร็จได้ด้วยบุญเรามีบุญเป็นที่พึ่งให้นึกถึงบุญให้มากๆทุกอย่างจะสำเร็จ4เมษายน2524นะจ๊ะนี่เรานึกถึงบุญบ่อยๆนะให้เราอารมณ์เหมือนเพิ่งจะเสร็จงานถวายมหาสังฆทานนะอารมณ์เหมือนว่าเรากำลังเพิ่งถวายเสร็จเมื่อสักครู่นี้เองอะจ๊ะนี่ให้เราใจอยู่ในบุญตลอดเวลานะแล้วก็โอ้โหงานมหาสังฆทาน22เมษายนที่ผ่านมานี่เป็น Talk of the Town ทีเดียวเลยเรียกว่าเปิดไปในโซเชียลไหนนะเปิด Facebook เปิด TikTok นะโอ้โหเจอแต่งานมหาสังฆทานนะจ๊ะแล้วก็พระท่านเนี่ยก็ทนไม่ไหวนะเอาเรื่องราวต่างๆของมหาสังฆทานเนี่ยมาโพสต์อนุโมทนาผ่าน Facebook ทีเดียวนะนี่อันนี้พระมหาบวรนะท่านบอกว่าปีนี้เนี่ยแสดงว่าท่านมาหลายปีแล้วนะการบริหารจัดการเรื่องรถออกจากวัดพระธรรมกายหลังเสร็จพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์บริหารจัดการได้ดีมากๆครับขออนุโมทนาและขอชื่นชมนี่ตอนนี้ 6:49 กระผมถึงขนอนแล้วครับเดินทางโดยสวัสดิภาพ

จะหาคนเข้าวัดข้างนอกเยอะอย่างนี้นี่ยากมากๆอาจารย์นี่เขาบอกนะพระธานินอ่อนบุตรนะวัดพระธรรมกายศรัทธาล้นหลามจริงมองกว้างๆเป็นสัญลักษณ์ของพุทธแต่อยากรู้ว่ามุมวิธีการสอนดึงศรัทธาทั่วประเทศให้มารวมกันนั้นทำอย่างไรนี่เริ่มเกิดความสงสัยแล้วว่าเอ๊ะวัดพระธรรมกายทำยังไงถึงคนเข้าวัดขนาดนี้สงบเสงี่ยมได้ขนาดนี้นะก็จะเริ่มเอาวิธีการของวัดพระธรรมกายนี้ไปใช้นี่ก็ยิ่งพระศาสนาก็ยิ่งเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นไปจ้ะนี่อันนี้หลวงพี่พบธรรมนะท่านบอกว่าเมื่อคนจำนวนมากมารวมกันที่นั่นมักจะเกิดความวุ่นวายแต่ไม่ใช่ที่วัดพระธรรมกายเพราะทุกอย่างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยถึงจะมีคนรวมกันเป็นแสนๆก็แทบหาความวุ่นวายไม่เจอเลยโอ้นี่เรียกว่าปลื้มปิติใจนะจ๊ะนี่พระปีชามีแก้วท่านก็เอาโซลาร์เซลล์ของเรานะที่ได้ถวายนี่มาใช้เลยนะนี่เช็คระบบไฟของทางวัดพระธรรมกายของดีงามมากสายยาว10เมตรระบบไฟนั้นเหมาะแก่การอยู่ป่ามากตามสถานที่ที่ขาดแคลนไฟฟ้าโอ้แสดงว่าท่านนั้นอยู่ป่าอยู่เขานะจ๊ะนี่เห็นไหมขนาดอยู่ป่าอยู่เขานะท่านยังฝ่าป่าฝ่าเขาขึ้นเขาลงห้วยนะมาร่วมงานที่วัดพระธรรมกายจ้ะอันนี้หลวงพี่นิวนี่ท่านบอกว่าโอ้ขอบคุณครับผมสังฆทานได้ใช้ประโยชน์มากๆเลยครับนี่ท่านรีวิวนะรีวิวหลอดไฟโซลาร์เซลล์ของเรานะท่านบอกชอบมากๆเลยนี่อันนี้พระลักษชาติท่านก็บอกโอ้สว่างมากเลยครับเอาไปติดแล้วนี่เมื่อคืนเพิ่งจะติดเมื่อคืนบอกสว่างมากๆเลยครับพระสุทธิพงศ์นะท่านก็บอกปัจจัยจากวัดพระธรรมกายอาตมาได้มาต่อบุญเพื่อบวชพระน้องชายของอาตมาอ๋อนี่เราได้บุญบวชไปด้วยนะจ๊ะนี่ท่านจะบวชวันที่2พฤษภาคมจ๊ะนี่ได้ซื้อน้ำดื่มถวายพระเพื่อเกิดประโยชน์ในทางธรรมสืบต่อขออานิสงส์การบวชนี้ขอให้ทุกท่านทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงด้วยเทอญนี่โอ้เราได้รับพรจากพระทั่วประเทศทีเดียวนะจ๊ะเอาปัจจัยไปใช้อะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์เราก็ได้บุญกับท่านไปด้วยนี่อันนี้พระอนันตชัยนะท่านบอก 10,000 บาทจากวัดพระธรรมกายอาตมาเอาไว้ใช้เพื่อปากท้องของน้องเนนทั้งวัด24รูปโอ้สาธุเนี่ยมาดูแลสามเณรนะเทือกเถาเหล่ากอของสมณะนี่แล้วก็เอามาแปรรูปเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะกับข้าวเพนของน้องๆสามเณรทุกวันเลยนะโอ้โหนี่พระครูใบดีกาสิทธิโชติเนี่ยท่านบอกขออนุโมทนานี่โยมถวายพิเศษอ้อนี่เรียกว่าขวนขวายในกิจที่ควรนะไม่ใช่ถวายแค่ทายธรรมอย่างเดียวแต่ว่ามีซองถวายพิเศษท่านด้วยนะจ๊ะนี่วงเล็บซองแดงพิเศษ 3,800 บาทสาธุสาธุอาจารย์นี่วัดสว่างโสภิตารามเนี่ยพระมหาแสวงท่านก็บอกนี่พอได้ปัจจัยมาปุ๊บชำระค่าไฟปั๊บโอ้โหชำระค่าไฟทันทีนะค่าไฟของวัดเดือนนี้สมบัตินั้นเป็นของนอกกายได้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในโลกนี้เพื่อเกิดประโยชน์เพื่อเกิดมาสร้างบารมีก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปสู่สัมภารยภพนี่เอามาจ่ายค่าน้ำค่าไฟทันทีนะจ๊ะนี่พระวรุษนี่โอ้อันนี้ท่านโพสต์ห่มผ้ารัดอกโชว์เลยนะจ๊ะโอ้นี่ผ้ารัดอกที่ได้มานะเรียกว่ามัดโชว์เลยนะท่านบอกนี่การสั่งสมบุญนั้นนำสุขมาให้คือเรียกว่าเราถวายอะไรไปนี่ท่านได้ใช้ทันทีใช่ไหมวัดวังวาสีศรัทธาเนี่ยท่านบอกว่าวัดพระธรรมกายเขาถวาย 10,000 บาทงานมหาสังฆทาน 40,000 วัดเอาไปทำอะไรบ้าง 1. ค่าอินเทอร์เน็ตเอาไปจ่ายค่าเน็ตก่อนนะจ๊ะที่ค้างไว้3เดือน 1,800 บาทซึ่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตนั้นตัดไปแล้วแต่ว่าโชคดีที่เอามาใช้ในงานพระศาสนาซึ่งสร้างโบสถ์สำเร็จได้เพราะอินเทอร์เน็ตนี่เผยแผ่ธรรมนะสมัยนี้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งนั้นใช้โซเชียลทั้งนั้นนะจ๊ะนี่แล้วก็ท่านก็ขอเชิญมาร่วมงานนะฉลองโบสถ์นะที่ท่านสร้างได้สำเร็จเพราะว่าอินเทอร์เน็ตนี่แหละแล้วก็เอามาจ่ายค่าไฟวัดเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้ 4,020 บาทโอ้นี่ค่าไฟ 4,000 กว่าบาทนี่เราได้บุญกับท่านไปด้วยนะจ๊ะแล้วเขาก็ชอบบอกนะมีคนแซะนะบอกว่าก็ถวายตังค์เขาก็เลยมาโอ้บอกถวายนี่ไม่ได้เยอะเลยนะถวายนี่จะบอกว่าใช้ได้แค่เดือนนึงเนี่ยก็หมดแล้วนะจ๊ะแต่ว่า

เรามีกุศลจิตศรัทธาอยากจะร่วมบุญกับทุกๆวัดอยากทำให้พระศาสนานั้นเจริญรุ่งเรืองเราจึงได้ถวายและพระท่านเนี่ยก็อยากจะมาเป็นเนื้อนาบุญนะจ๊ะอยากจะมารวมสงฆ์อยากจะมาเห็นพระด้วยกันเนี่ยพระอยากเห็นพระก็เกิดกำลังใจทำให้เกิดพระศาสนานั้นรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปจ๊ะนี่สัจจะอมตะวาจานะเขาบอกว่าปัจจัยที่ได้รับจากวัดพระธรรมกายมาไม่เก็บไว้เอามาแจกเป็นทุนการศึกษาหมดเลยไม่พอแจกด้วยโอ้นี่ใครอยากได้ให้แจ้งความประสงค์มาเนี่ยตั้งเป้าไว้แจก62ทุนโอ้นี่ให้ทุนการศึกษานักเรียนนะจ๊ะนี่ท่านบอกทิฏฐปุญโญภิกขุนะสุขใดเท่าความสงบนั้นไม่มีนะเรานั้นไปร่วมงาน22เมษายนเนี่ยเพื่ออนุเคราะห์ศรัทธาของญาติโยมเราไม่ได้ไปเพื่อแสวงหาลาภนี่เห็นไหมท่านไปเพื่ออนุเคราะห์ญาติโยมให้เราได้บุญนะจะได้หรือไม่ได้ทรัพย์ได้หรือไม่ได้ตังเนี่ยเราก็ต้องไปเพราะว่าถูกนิมนต์มาร่วมงานโอ้นี่หัวใจของพระแท้พุทธบุตรทีเดียวนะจ๊ะพอนิมนต์มาปุ๊บไปเลยไม่ได้สนใจว่าปัจจัยจะมากจะน้อยเนี่ยจ๊ะซึ่งการเดินทางนี่มันก็ต้องมีค่าน้ำมันถูกไหมโอ้ยิ่งมาจากต่างจังหวัดนะมีค่าน้ำมันค่าปานะค่าอาหารระหว่างทางอีกเยอะแยะมากมายเนี่ยแล้วท่านมานี่มาด้วยศรัทธาจ้ะอยากจะมาร่วมงานนี้จริงๆนะจ๊ะนี่กิตติชัยแก่นจันทร์เขาบอกว่าแปลกจริงนะคนเป็นแสนแสนแต่วัดเขามีระบบที่ทำให้คนนั้นสงบเงียบเยือกเย็นเป็นระเบียบเดียวกันด้วยคำว่ากัลยาณมิตรที่มีใจเป็นหนึ่งเดียวกันโอ้โหทุกอย่างเป็นระบบหมดเพราะขับเคลื่อนด้วยคำว่าบุญทุกคนอาสาสมัครด้วยใจจริงๆกิริยามารยาทของพระภิกษุสามเณรและกัลยาณมิตรของเขาทุกคนเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดนี่เห็นไหมเราอยู่ในสายตาของทั้ง 40,000 วัดที่มาร่วมงานที่วัดพระธรรมกายนี่เรานี่เองเราเองเนี่ยในฐานะลูกของพระเถรพระคุณหลวงพ่อเป็นต้นบุญต้นแบบนะจ๊ะเวลาท่านเห็นท่านก็โอ้ญาติโยมนี้สงบเรียบร้อยดีจังนะแม้เห็นโยมเนี่ยก็เกิดกำลังใจณรงค์ศักดิ์เขาบอกว่าไปเถอะครับไปเถอะไปรวมตัวกันเพื่อแสดงพลังของชาวพุทธปีละครั้งก็ยังดีนี่ถูกต้องเลยนะเพราะว่าภัยพระศาสนานั้นกำลังคลืบคลานเข้ามาทุกทีใช่ไหมนี่ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยมันดีขนาดไหนแล้วที่มีคณะทำงานที่ยอมทำให้แบบนี้ใช่เพราะว่าการจัดงาน 40,000 วัดนี่มันต้องขวนขวายทำงานใหญ่นะจ๊ะซึ่งยากมากๆที่จะเกิดขึ้นนะจ๊ะพระอธิการอนุชาเนี่ยท่านบอกเชื่อในสิ่งที่เห็นสิ่งที่เกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยากการให้ทานการเสียสละใจไม่ถึงทำไม่ได้แน่นอนต้อง 40,000 วัดนะถึงจะทำได้ถึงจะใจถึงนี่อันนี้คนขับรถตู้นะเขาก็บอกรถตู้ครึ่งประเทศมารวมกันอยู่ที่วัดพระธรรมกายแล้วตอนนี้โอ้โหเรียกว่าโอ้วันนั้นนี่รถมาเป็นหมื่นคันทีเดียวนะเห็นดูในเพจของจราจรวัดพระธรรมกายเขาบอกมา 16,000 กว่าคันโอ้เรียกว่ามาเป็นแสนๆคนนะจ๊ะนี่คุณโอเขาบอกครั้งแรกที่มาทำบุญที่วัดพระธรรมกายนี่คนใหม่มาวัดนี่เยอะมากนะจ๊ะและได้เห็นพระมหาธรรมกายเจดีย์ใกล้ๆรู้สึกสงบใจคนเยอะมากแต่กลับเงียบเป็นระเบียบวันนี้ตั้งใจมาทำบุญอธิษฐานจิตให้ใจสบายขึ้นเริ่มต้นเล็กๆในสิ่งที่ดีของตัวเองนี่โอ้โหคนใหม่นี่มาวัดเยอะมากที่มาวัดครั้งแรกนะอยากจะมาพิสูจน์ซิว่ามันจริงอย่างที่ข่าวเขาพูดหรือเปล่านะแล้วก็อยากจะมาสั่งสมบุญด้วยอยากจะมาเห็นคนเยอะๆอยากจะมาเห็นการจัดงานอยากจะมาเห็นว่าวัดใหญ่ขนาดไหนอยากจะมาพิสูจน์ด้วยตัวของตัวเองนี่แล้วก็วันนั้นนี่หัวหน้าเศรษฐีบุญหุงข้าวเขาบอกว่าหุงข้าวนะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5ทุ่มครึ่งนะหุงไปทั้งหมด 3,098 กะละมังโอ้โหสาธุเพื่อเลี้ยงพระนะโอ้โหแล้ววันนั้นนี่ถ้าใครได้มีโอกาสไปดูการทำครัวนะจ๊ะโอ้โหเตานี่เป็นหลายร้อยเตากระทะนี่เป็นหลายร้อยกระทะหุงข้าวนี่ไม่ต้องพูดถึงนะจ๊ะอัศจรรย์ทีเดียวเลยนะนี่อย่างที่คุณยายท่านบอกนะมาร้อยเลี้ยงร้อยมาล้านเลี้ยงล้านนี่ไม่เกินจริงทีเดียวอาจารย์นี่ที่วัดพระธรรมกายนี่เขาจัดระบบดีมากนะแม้จะมีคนเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆนะก็มีแต่คนที่เจริญด้วยปัญญาแล้วเขาก็บอกโอ้วันนี้

หน้าฟีดนั้นเต็มไปด้วยโพสต์ของวัดพระธรรมกายการจัดการนี่สุดยอดมากๆอาจารย์แล้วก็มีอีกโอ้หลายโพสต์เยอะแยะมากมายนะถ้าจะเอามาเล่าให้ฟังทั้งหมดนี่คงจะไม่พออาจารย์เพราะฉะนั้นนึกถึงบุญให้ดีๆอาจารย์นึกถึงบุญให้ปลื้มปลื้มแล้วเรามาดูนะวิธีการนึกทบทวนบุญนะจ๊ะวิดีโอไฟล์ที่2จ้ะ

0: ธุนี่ทบทวนโอวาทนิดหนึ่งอาจารย์วิธีการนึกถึงบุญนะเอาใจหยุดนิ่งๆหรือทำความรู้สึกว่าอยู่ในกลางท้องพร้อมกับนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไม่ถ้วนจนกระทั่งมาถึงวันนี้แม้เราจะจำไม่ได้ว่าในอดีตชาติที่ผ่านมาเราทำบุญอะไรแต่แค่เพียงเราจดใจแล้วนึกนิดเดียวว่าบุญที่เราทำผ่านมาในอดีตนับพบนับชาติไม่ถ้วนน้อยบ้างปานกลางบ้างมากบ้างพอเรานึกถึงบุญใจซึ่งเป็นท่าสำเร็จอยู่แล้วก็จะไปเชื่อมกับกระแสแห่งบุญมารวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี่หลวงพ่อท่านให้ไว้เมื่อวันที่8กรกฎาคม2550นะจ๊ะนี่เรานึกถึงบุญบ่อยๆนะบุญที่เราเคยทำมาเนี่ยแล้วนึกถึงบุญเนี่ยบุญก็จะยิ่งได้ช่องนะไปตัดรอนวิบากกรรมที่เราเคยผิดพลาดทำมาจากหนักให้เป็นเบาจากเบาหายจากร้ายกลายเป็นดีแล้วก็เสริมผังสำเร็จของเราให้หนาแน่นมากยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะเดี๋ยวมานะฟังวิดีโอนะวิธีการนึกถึงบุญนะจ๊ะ
1: วิธีที่จะระลึกนึกถึงบุญหรือทบทวนบุญให้บังเกิดขึ้นกับเรานะจ๊ะเรามีตัวตั้งมีบารมี10ทัศน์มีบุญญกริยาวัตถุ10อย่างนี้นะจ๊ะเป็นตัวเทียบเคียงแล้วเราก็เอาสิ่งที่เรากระทำเช่นทำด้วยตัวเองอันนี้เข้าข้อไหนประชุมกระดือมาทำด้วยเข้าอยู่ในข้อไหนแล้วเราจะปลื้มนะจ๊ะใหม่ๆแล้วเราก็อาจจะนึกยังไม่คล่องแต่นึกบ่อยๆก็จะคล่องขึ้นนึกบ่อยอีกก็จะคล่องแคล่วนะจ๊ะมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะปลื้มมีปิติสุขในทุกครั้งที่ระลึกนึกถึงแล้วก็สิ่งที่เราระลึกนึกถึงจะไปรวมสรุปในวันสุดท้ายก่อนที่เราจะเดินทางออกจากกายมนุษย์หยาบที่เราได้อาศัยสร้างบารมีนี้ไปสู่เทวโลกนะจ๊ะยิ่งนึกยิ่งปลื้มยิ่งปลื้มบุญยิ่งเกิดขึ้นเยอะดวงบุญจะขยายทิพยสมบัติก็ยิ่งมากนี่นะจ๊ะยิ่งมากเพิ่มขึ้นเลยแล้วอยู่ในโลกมนุษย์ประเดี๋ยวเดียวแต่อยู่ในเทวโลกยาวนานนะจ๊ะยาวนานทีเดียวนานมากๆนานเป็นพุทธันดรก็มีหลายพุทธันดรก็มีเป็นกับก็มีคือโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายไปหลายๆครั้งแล้วยังอยู่เลยยังอยู่เลยนี่มีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลายพระองค์หนึ่งพระองค์บางสองบางสามเรายังอยู่ก็มีนะจ๊ะอย่างนี้ก็มีเพราะนั้นเนี่ยเกิดมาทั้งทีนี่เรามีบุญมีวาสนาได้มาพบ

0: ชาวธรรมกายที่ได้ผู้หลวงปู่ผู้คนพระพิจารณากายนำมาเป็นพยานในการตัดสู้ธรรมสัมมาสุเจ้าถ่ายทอดถึงเราได้ถือว่ามีบุญมีวาสนามากก็ต้องใช้สิ่งที่เรามีอยู่ณตอนนี้ให้เป็นประโยชน์เพื่อการสั่งสมบุญบารมีเพราะถ้าเราหลุดจากกายหยาบแล้วหมดสิทธิ์นะลูกนะหมดสิทธิ์เลยเราจะไปคิดจะนึกว่ารู้อย่างนี้อะไรต่างมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วแล้วก็ใครก็ช่วยอะไรเราไม่ได้มากนะอย่ามากเราก็ได้แค่รับบุญที่เขาอุทิศไปให้ก็ได้เอละนิดนิดมันไม่เยอะเหมือนที่เราทำเองนะจ๊ะ
1: สาธุนี่เราทำบุญด้วยตัวเองแล้วเราก็หมั่นนึกถึงบุญบ่อยๆนะจ๊ะให้ใจปลื้มปิติในบุญนะยิ่งเราปลื้มมากนะสมบัติยิ่งเกิดได้เร็วนี่จากความรู้ในเคสตัดดี้นะจ๊ะถ้าเรายิ่งปลื้มมากนะบุญนั้นจะยิ่งดึงดูดสมบัติดึงดูดบุญเนี่ยให้สามารถส่งผลได้เร็วนะจ๊ะในพระไตรปิฎกเนี่ยมีเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์ทีเดียวนะจ๊ะเรื่องของปลื้มมากนะปลื้มจนฝนรัตนชาติเนี่ยตกลงมาเลยนะเงยหน้ามองท้องฟ้าปุ๊บฝนเพชรพลอยนี่ตกมาจากท้องฟ้านะจ๊ะซึ่งฝนรัตนชาติตกนี่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนะอยู่ประมาณ 4-5 ที่นะจ๊ะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของพระเจ้าจักรพรรดิเช่นเรื่องของพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่ามันตะทาตุราชเนี่ยซึ่งเป็นบุญของพระเจ้าจักรพรรดินะซึ่งนั้นบุญเยอะอยู่แล้วนะโอ้แป๊บเดียวฝนรัตนชาติเนี่ยตกได้อย่างไม่ยากนะจ๊ะหรือในเรื่องของพระเวสสันดรชาดกนะจ๊ะซึ่งนี่ก็เป็นพระชาติของพระโพธิสัตว์ซึ่งบารมีเต็มเปี่ยมนะเกือบจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วฝนรัตนชาติตกนี่ก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลได้หรือในเรื่องของจำปยะชาดกซึ่งก็เป็นพระชาติหนึ่งของพระโพธิสัตว์นี่ก็ในระดับพุทธภูมินะจ๊ะซึ่งก็บารมีของพระองค์เนี่ยเยอะมากๆนะล้วนเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมีทั้งสิ้นฝนรัตนชาติตกนี่ก็สมเหตุสมผลแต่มีเรื่องที่น่าอัศจรรย์อยู่เรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของปุถุชนท่านหนึ่งซึ่งเป็นปุถุชนธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่มีหัวใจไม่ธรรมดานะแต่เป็นคนที่มีหัวใจอัศจรรย์นั่นก็คือมหาทุกขตะนะจ๊ะมหาทุกขตะนี่เป็นคนที่จนที่สุดในเมืองทีเดียวเลยจนในระดับที่ไม่มีชื่อเขาเรียกไอ้ขอทานนะเรียกคนขอทานไม่มีชื่อนะจ๊ะเรียกว่ามหาทุกขตะเนี่ยก็อุบาสกท่านหนึ่งนะได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าอยากจะเลี้ยงพระ 20,000 รูปก็เลยประกาศให้ชาวเมืองเนี่ยมารับพระกันไป10รูปบ้าง100รูปบ้างตามกำลังของตัวเองนะจ๊ะอุบาสกก็เลยไปชวนมหาทุกขตะเหนือนายรับพระไปสิรูปนึงเนี่ยแต่ว่ามหาทุกขตะนั้นปฏิเสธบอกโอ้ยเรายากจนเราจะไปมีเงินเลี้ยงพระได้ไงแค่ชีวิตเราก็เอาไม่รอดแล้วนะอุบาสกก็เลยทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะบอกว่าที่ท่านยากจนอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าไม่รู้จักให้ทานเพราะฉะนั้นถ้าอยากพ้นจากความยากจนนะก็ให้ทานซะเถอะรับไปเถอะหนึ่งรูปนะไม่ยากหรอกลองทำดูนะมหาทุกขตะก็เลยอ่ะงั้นตั้งใจนะรับพระหนึ่งรูปนี่พอตั้งใจรับพระแล้วก็เลยไปทำงานจ้างกับเศรษฐีนะโอ้ทำการฟาพืผ่าฟืนขนฟืนทำทุกอย่างที่เศรษฐีบอกอย่างขยันขันแข็งทีเดียวแม้แต่ภรรยาก็ช่วยกันทำงานบ้านนะประดุจราวว่าจะฟ้อนรำได้ค่าจ้างมาแล้วนะสองผัวเมียไปช่วยทำการรับจ้างได้ค่าจ้างมาก็ออกไปซื้อสิ่งของที่จำเป็นแล้วก็เตรียมเพื่อจะเลี้ยงพระวันรุ่งขึ้นก็ช่วยกันจัดแจงภัตตาหารหวานข้าวอย่างดีเลยอยากจะเลี้ยงพระเป็นอย่างมากในขณะนั้นเองนี่ด้วยความตั้งใจอันแรงกล้าของมหาทุกขตะนะจ๊ะอาสนะของเท้าสักกะนั้นแสดงอาการกระด้างขึ้นมาเลยอุ่นและกระด้างตรวจดูวันนี้มหาทุกขตะตั้งใจจะถวายพัตตาหารแต่ว่าเนื้อนาบุญที่จะมารับนั้นจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ้นี่รู้ล่วงหน้าเลยว่าพระพุทธเจ้าจะมารับเองเนี่ยพัตตาหารของมหาทุกขตะนั้นไม่ปราณีตเลยเราควรไปเอาบุญกับมหาทุกขตะดีกว่าเราควรจะปลอมตัวเป็นครอบครัวแล้วไปช่วยมหาทุกขตะทำครัวจะดีกว่าว่าแล้วนะก็เลยปลอมตัวไปฟึบ

เป็นมานพหนุ่มไปถามมหาทุกขตะเพื่อนยากมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่านะเราทำได้ทุกอย่างเลยนะโดยเฉพาะการทำครัวนี่ระดับฝีมือมาสเตอร์เชฟเลยนะมหาทุกขตะก็บอกโอ้ไม่หรอกท่านไม่ต้องช่วยเราหรอกเพราะว่าถึงแม้ท่านช่วยไปเราก็ไม่มีตังค์จ้างอยู่ดีว่าโอ้ยเราทำให้ฟรีไม่ต้องหรอกเราเนี่ยอยากจะช่วยท่านนะถ้าทำให้ฟรีเหรองั้นเอาเลยนะเข้าไปช่วยทำอาหารในครัวให้เราหน่อยว่าแล้วมานพหนุ่มก็เข้าไปช่วยมหาทุกขตะทำครัวมหาทุกขตะก็ออกไปนิมนต์พระจากอุบาสกซึ่งในขณะนั้นอุบาสกก็กำลังจัดแจงพัดจัดแจงพระภิกษุเนี่ยให้ไปรับภัตตาหารตามบ้านต่างๆตามบัญชีที่ลงรายชื่อเอาไว้แต่พอหันกลับมาเห็นมหาทุกขตะเท่านั้นถึงขั้นตกกระใจนะโอ้ลืมจัดสรรพระให้กับมหาทุกขตะซึ่งมีแค่รูปเดียวมหาทุกขตะขอรับหนึ่งรูปแต่เราลืมจัดไปให้นะโอ้ทำไงดีชาวเมืองเห็นดังนั้นชาวเมืองเห็นก็สงสารมหาทุกขตะเป็นอย่างมากเลยแต่ถึงกระนั้นก็ไม่มีใครแบ่งพระให้กับมหาทุกขตะเลยแม้แต่เพียงรูปเดียวแม้จะมีพระถึง 20,000 รูปแต่รูปเดียวนั้นแบ่งให้มหาทุกขตะไม่ได้โอ้ทุกคนอยากได้บุญกันหมดเลยนะใจเป็นบุญเป็นกุศลไม่ยอมแบ่งให้มหาทุกขตะเลยอุบาสกก็เลยเกิดความละอายใจไม่รู้จะทำยังไงดีก็เลยบอกไปว่ายังมีพระอีก1องค์นะที่เหลือก็คือพระพุทธเจ้าน่ะนั่นน่ะท่านประทับอยู่ในพระกันตกุฎียังไม่มีใครนิมนต์เลยน่ะถ้าเกิดว่านายมีบุญนะพระพุทธองค์จะสงเคราะห์บุคคลที่มีความทุกข์ยากแบบนายแหละนายไปเลยไปกราบอาราธนาพระองค์เลยมหาทุกขตะก็คิดในใจเลยโอ้ที่เราจนที่สุดในเมืองนี้ตอนนี้เนี่ยก็เพราะว่าเราไม่ได้ทำบุญเอาไว้เลยแม้วันนี้นี่เราตั้งใจจะทำบุญแล้วก็ตามเตรียมอาหารแล้วก็ตามออกมารับพระแล้วก็ตามอุบาสกนี้ยังลืมจัดพระให้เราเลยโอ้อะไรชีวิตจะอาภัพขนาดนี้ถ้าเราล้มเลิกความตั้งใจไปเสียแต่ตอนนี้เราคงจะต้องยากจนอีกต่อไปนับภพนับชาติไม่ถ้วนอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้แหละยังไงเราไม่ยอมเป็นไงเป็นกันเราต้องเลี้ยงพระให้ได้ยอมตายโอ้โหมหาทุกขตะก็เลยแหวกไปเลยนะแหวกไปที่พระคันธกุฎีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรงหน้าพระคันธกุฎีนั้นก็มีพระราชาเหล่าเสนาอามาตย์เสนาบดีมหาเศรษฐีเหล่าไฮโซทั้งหลายนั่งรอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิดประตูออกมาต่างจ้องจะนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันทุกคนก็อยากจะได้บุญเหมือนกันนะนี่พอมหาทุกขตะคลานเข้าไปเหล่าไฮโซเหล่านั้นก็พากันหัวเราะเยาะบอกโอ้มหาทุกขตะเจ้ามาผิดเวลาหรือเปล่าเนี่ยมาขอเศษอาหารแล้วทำไมมาเวลาพระฉันล่ะเขาต้องมาหลังจากพระฉันเสร็จสิโอ้โหโดนดูถูกเหยียดหยามอีกนะแต่มหาทุกขตะนั้นไม่สนใจเลยเป็นไงเป็นกันนะพระราชาจะว่ายังไงไม่สนยอมตายนะก็เลยตะโกนสุดเสียงไปเลยนะนั่งคุกเข่าประนมมือนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับผมนี่เป็นคนที่ยากจนที่สุดในพระนครแล้วขอพระองค์โปรดเป็นที่พึ่งให้แก่กระผมด้วยเถิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านรออยู่แล้วพอท่านรู้ด้วยพยานของพระองค์นะก็เลยเดินเปิดประตูพระคันธกุฎีออกมายื่นบาตรให้กับมหาทุกขตะมหาทุกขตะนั้นดีใจเป็นอย่างมากประดุจว่าได้สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องพระราชาเห็นดังนั้นบอกโอ้เรานี่รอนิมนต์พระพุทธเจ้าอยู่ตั้งนานพระองค์ไม่เปิดประตูออกมามหาทุกขตะนี้พูดอยู่คำเดียวพระองค์เปิดประตูยื่นบาตรมาให้เลยเหรอโอ้มหาทุกขตะเจ้าจะเอาบาตรอันไร้ค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทำไมเจ้ามาเอานี่เราให้เงินเจ้า 100,000 กหาปณะเอาบาตรมาให้เราขอบาตรเถอะมหาทุกขตะไม่สนใจตอนนี้นี่อยากได้บุญมากกว่าได้ทรัพย์นะนี่ทรัพย์มีไว้ใช้แป๊บเดียวก็หมดนะแต่บุญนั้นมีแล้วใช้ไม่รู้จักหมดพระราชาเกิดความกังวลใจเป็นอย่างมากโอ้ภัตตาหารของมหาทุกขตะนั้นจะปราณีตสักเพียงไหนเชียวเราตามไปดูดีกว่าถ้าเกิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉันไม่อิ่มเราจะนิมนต์ไปฉันในพระราชวัง

0: ต่อว่าแล้วก็เลยเสด็จติดตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปด้วยนะพระราชาเนี่ยพอไปถึงบ้านพระพุทธเจ้านั่งเสร็จแล้วนะรีบร้อนใจเลยเข้าไปดูไหนพ่อครัวเปิดหม้อดูสิอาหารของมหาทุกขตะนั้นเป็นยังไงนี่พอพ่อครัวเปิดหม้อออกมาปุ๊บโอ้โหกลิ่นนั้นหอมตลบอบอวลไปทั่วทั้งพระนครพระราชาตกตะลึงเลยไม่เคยเห็นอาหารอะไรปราณีตกลิ่นหอมขนาดนี้มาก่อนนะโอ้ขนาดอาหารในวังนั้นยังไม่ปราณีตขนาดนี้เลยเกิดความละอายใจรีบคลานเข้าไปกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ้กระผมคงต้องขอลากลับพระราชวังก่อนแล้วพระเจ้าค่ะเกิดมาก็ไม่เคยเห็นอาหารอะไรปราณีตขนาดนี้มาก่อนเลยงั้นกระผมขอตัวกลับก่อนแล้วว่าแล้วนะมหาทุกขตะภรรยาแล้วก็ลูกๆ ก็ได้ถวายภัตตาหารอันปราณีตนะแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นเนื้อนาบุญใหญ่ทีเดียวนะนี่ด้วยความตั้งใจนะไม่ยอมแพ้จิตตั้งมั่นนะเป็นไงเป็นกันนะจึงได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นเนื้อนาบุญมหาปีติก็เกิดอย่างล้นพ้นทีเดียวนะแผ่ซ่านไปทั่วสารพังกายของมหาทุกขตะเดินถือบาตรไปส่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างปลื้มปิติใจและไม่เสียดายทรัพย์เลยเพราะตัวเองก็ไม่ค่อยมีทรัพย์อะไรให้เสียดายอยู่แล้วนะปลื้มใจเบิกบานใจทันใดนั้นเองความอัศจรรย์ก็พลันบังเกิดขึ้นนะขณะที่มหาทุกขตะเดินไปส่งที่พระกันตกุฎีนะฝนรัตนชาติก็ตกลงมาท่วมบ้านของมหาทุกขตะเลยล้นออกมานอกเรือนบ้านโอ้นี่ด้วยความปลื้มปิติใจนะด้วยบุญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยมหาทุกขตะนี่พอกลับมาถึงบ้านงงยืนงงอยู่กลางดงอัญมณีโอ้นี่อัศจรรย์ใจนะโอ้ผลบุญที่เราได้ทำในวันนี้ทำเมื่อสักครู่เลยนะผลบุญที่เราเพิ่งทำไปเมื่อกี้เองส่งผลทันทีเลยเหรอเกิดความปลื้มปิติใจดีใจเป็นอย่างมากทีเดียวพระราชาพอทราบเรื่องนะว่าโอ้โหฝนรัตนชาติตกท่วมบ้านมหาทุกขตะนะก็เลยแต่งตั้งมหาทุกขตะให้เป็นเศรษฐีณวันนั้นเลยโอ้นี่เรื่องราวอัศจรรย์นะของมหาทุกขตะนี้เกิดขึ้นนะเพราะว่ามหาทุกขตะนั้นได้กัลยาณมิตรที่ดีก็คืออุบาสกแล้วก็มีกุศลจิตศรัทธานะยอมแลกด้วยชีวิตเพื่อที่จะเลี้ยงพระหนึ่งองค์ซึ่งก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะโชคดีด้วยได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นเนื้อนาบุญมหาทุกขตะปีติใจในผลแห่งการทำบุญเป็นอย่างมากครบองค์ประกอบแห่งการทำบุญเลยคือวัตถุทานบริสุทธิ์ผู้ให้ผู้รับบริสุทธิ์เจตนาก่อนให้ขณะให้หลังให้บริสุทธิ์3ระยะรวมไปถึงผู้รับนั้นมีคุณมากเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้บุญสามารถส่งผลได้ทันตาเห็นในระดับที่ฝนรัตนชาตินั้นตกลงมาท่วมบ้านทีเดียวนะซึ่งอัศจรรย์นะจ๊ะเพราะว่าเป็นเพียงแค่ปุถุชนธรรมดาในพระไตรปิฎกนี่ฝนรัตนชาติตกนะล้วนมีแต่พระเจ้าจักรพรรดิมีแต่พระโพธิสัตว์นะแต่นี่เป็นแค่ปุถุชนธรรมดาฝนรัตนชาติตกได้แต่ถึงกระนั้นบุญที่มหาทุกขตะทำถ้าดูตามหลักการจริงๆแล้วก็ยังเป็นเพียงปาติกบุคลิกทานนี่คือทานที่จำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองซึ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้เองว่าปาติกบุคลิกทานเป็นอานิสงส์ไม่สู้สังฆทานอันนี้สังฆทานนั้นเป็นประมุขของผู้หวังบุญมีอานิสงส์มากกว่าโอ้แสดงว่ามหาสังฆทาน 40,000 วัดของเรานี้เป็นบุญใหญ่กว่าของมหาทุกขตะเราว่าจริงมั้ย
1: จริง
0: เออจริงนะเพราะเราทํามหาสังฆทานด้วยนะแล้วก็ทําถึง 40,000 วัดเลยโอ้โหบุญนี่มหาศาลนะในระดับที่ผลรัตนชาติตกได้ทีเดียวแต่ว่ายังไม่ตกถ้าจะตกนี่เราต้องปลื้มปิติใจให้มากๆทีเดียวนะจ๊ะปลื้มมากๆนึกถึงบุญอยู่บ่อยๆนะแล้วเดี๋ยวสมบัติใหญ่จะได้ไหลมาเทมานะจ๊ะนี่เรานึกถึงบุญปลื้มๆนะเหมือนพึ่งได้ถวายมหาสังฆทานไปเมื่อสักครู่นี้เหมือนพึ่งออกมาจากลานธรรมเหมือนพึ่งกำลังขึ้นรถกลับบ้านใจยังชุ่มๆอยู่ในบุญนะแล้วก็รักษาใจของเราให้พองไซไปถึงวันอาทิตย์ต้นเดือนนะไปถึงวันวิสาขะเข้าพรรษาออกพรรษากะถินธรรมญาตรามาฆบูชาแล้วก็พบกันใหม่มหาสังฆทาน2570ปีหน้านะจ๊ะก็วันนี้พระอาจารย์นำเรื่องราว

0: อนุโมทนามหาสังฆทานมาเล่าให้ทุกท่านฟังก็ขอให้ทุกท่านแข็งแรงร่ำรวยเข้าถึงธรรมกันทุกๆคนเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้ทุกท่านแข็งแรงร่ำรวยเข้าถึงธรรมเธอ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการปลูกมะม่วงมีการเสริมรากที่โคนต้นเพื่อให้ลำต้นแข็งแรงส่วนร่างกายของคนเรานอกจากจะรับประทานอาหารตามปกติแล้วก็ยังมีอาหารเสริมนานาชนิดต้องออกกำลังกายต้องพักผ่อนให้เพียงพอร่างกายจะได้แข็งแรงไปนานๆนะคะใจของคนเราก็เช่นเดียวกันนะคะต้องมีเครื่องเสริมในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ใจของเรามีความละเอียดสะอาดบริสุทธิ์และเข้มแข็งไม่หวั่นไหวต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆส่วนเครื่องเสริมทางใจที่ว่านี้มีอะไรบ้างไปฟังคำตอบจากครูไม่ใหญ่กันค่ะ
1: นอกเวลาปฏิบัติธรรมเราก็หมั่นสังเกตว่าอะไรจะเป็นเครื่องเสริมให้ใจเราก้าวหน้ากว่านี้เราก็เสริมรักษาศีล5ของเราให้บริบูรณ์หรือรักษาศีล8แบบเดินสายกลางทุกวันพระวันโกนหรือหลังวันพระอีกวันทานบารมีเราก็สั่งสมไปแล้วก็สำรวจจิตใจของเราให้มันผ่องใสเสมอให้อารมณ์ดีๆอย่าให้ขุ่นมัวมันดักความคิดในใจว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นกลางๆอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปเราก็หมั่นสังเกตใจก็เหมือนกันนะลูกนะให้หมั่นสังเกตหมั่นดักความคิดในใจถ้าเป็นอกุศลเราก็ไม่รับไว้แต่ถ้ามันเกิดเราก็ทำเฉยๆมันอยู่กับเราไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ผ่านไปมันก็เกิดชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ดับพอเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวอารมณ์นั้นก็เสื่อมสลายหายไปนี่คือเครื่องเสริม

ณผู้ชมคะเมื่อเราหมั่นดักความคิดเอาตะแกรงใจร่อนสิ่งไม่ดีออกไปเสริมอย่างนี้หนักเข้าเมื่อถึงเวลานั่งธรรมะใจจะรวมได้เร็วขึ้นและผลการปฏิบัติธรรมก็จะก้าวหน้าขึ้นอย่างเป็นอัศจรรย์ต้องลองทำดูนะคะเอหิปัสสิโกเชิญมาพิสูจน์เถิดดังนั้นเราต้องหมั่นสำรวจตรวจตราสิ่งต่างๆที่จะผ่านเข้ามาในใจรักษาใจให้มีแต่เรื่องบุญกุศลเพื่อให้ใจหยุดนิ่งเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่ครูแม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกัน

ทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในประสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้ประสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดประสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรม

ตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดเพราะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเขาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาละกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสๆใสๆจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกเดี๋ยวดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตกันนะครับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ถ้านึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวสลัวเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายสบายความสบายของกายและใจนี่จะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายตั้งใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะหรือว่าใคร

สวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยเฉยอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเพื่อให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายสบายง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆนิ่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเลยจ๊ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบาย

บายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักๆก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแต่ใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวก็จะกลวงๆแต่ใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปลงให้ถูกส่วนพอถูกส่วนมันจะตกโสนเข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสๆใจเย็นๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ไหนจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้แตะใจไปอย่างสบายสบายใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำๆๆในจุดเทิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: ในสมัยพุทธกาลนามของนางสิริมาถูกจารึกไว้ในฐานะมหาอุบาสิกาผู้ถวายภัตตาหารอันเลิศด้วยความปราณีตและเคารพสงฆ์อย่างสูงสุดนางให้ความสำคัญที่สุดในการสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่พุทธบุตรทุกวันไม่เคยขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานคือรากฐานสำคัญแห่งความสุขและเป็นต้นทางแห่งความเจริญทั้งปวงในชีวิตขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมหาทานบารมีร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงเพราะบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์
1: บุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่าน

จากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานค่ะโดยทางสถานีรับหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศงานบุญจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะให้ได้ร่วมประกอบพิธีกรรมและสั่งสมบุญเสมือนว่าทุกท่านนั้นได้อยู่ณสถานที่จริงด้วยตัวของท่านเองค่ะตลอดกิจกรรมงานบุญนี้นะคะมีคุณยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลและดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
2: คุณผู้ชมคะและในขณะนี้นะคะเป็นเวลา 10:31 นาทีเวลาในประเทศไทยค่ะกิจกรรมงานบุญที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีนี้นะคะขอให้ได้ทำตามหลักวิชาคือรักษาใจให้ผ่องใสไม่นึกกังวลตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วทั้งหมดค่ะรวมทั้งน้อมอาราธนาบุญของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นช่วยคุมบุญและขอให้ชนะภัยต่างๆกันทั่วโลกเลยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะก่อนที่ผู้มีบุญทั่วโลกค่ะจะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีด้วยการถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์นะคะเราก็มีเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกมาฝากกันเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นเรื่องของสามเณรติสสะนะคะซึ่งบอกว่าในอดีตชาติของท่านนั้นก็เคยยากจนมาก่อนค่ะแต่ด้วยอานิสงส์ที่ท่านนั้นได้ทำบุญชนิดทุ่มสุดใจนะคะเพราะว่าเห็นคุณค่าของบุญยิ่งกว่าชีวิตทำให้บุญนั้นลิขิตค่ะให้ได้มาเกิดเป็นลูกของมหาเศรษฐีนะคะเรื่องราวก็ย้อนไปในสมัยพุทธกาลณกรุงราชคฤห์ค่ะมีพราหมณ์คนหนึ่งนะคะชื่อว่ามหาเสนพราหมณ์ค่ะเป็นเพื่อนกับโยมมารดาของโยมบิดานะคะของพระสารีบุตรค่ะเขาก็เคยเป็นคนที่ร่ำรวยแต่ต่อมากลับยากจนลงค่ะ
2: วันหนึ่งพระสารีบุตรท่านก็ได้มาบิณฑบาต ที่หน้าบ้านของเขาค่ะเพราะว่าตั้งใจจะอนุเคราะห์แต่ว่าพราหมณ์นั้นก็หลบหน้าทุกๆวันเลยเพราะว่าไม่มีทายาธรรมที่จะถวายเขานั้นก็ได้แต่คิดว่าเมื่อใดที่มีทายาธรรมแล้วก็จะถวายในทันทีในเวลาต่อมาค่ะพราหมณ์ก็ได้ข้าวปลาญาติมาถ

0: อาดหนึ่งและผ้าสาดกเนื้อหยาบอีกหนึ่งผืนพรานก็นึกถึงพระสารีบุตรอยากจะถวายกับท่านค่ะเนื่องจากว่าตนเองนั้นได้เคยปรารภเอาไว้ว่าในวันนั้นเองนะคะพระสารีบุตรท่านก็เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติรู้ถึงความตั้งใจของพราหมณ์จึงได้มาที่บ้านค่ะด้วยจิตที่เลื่อมใสของพราหมณ์นั่นเองนะคะก็ได้ถวายผ้าสาดกและข้าวปลาญาติจนหมดถาดไม่เหลือเอาไว้สำหรับตนเองเลยพลางก็ขอพรว่าขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุธรรมที่ท่านบรรลุแล้วด้วยเถิด
1: พระสารีบุตรนะคะท่านก็ได้กล่าวอนุโมทนาว่าจงสำเร็จอย่างนั้นเถิดพราหมณ์แล้วก็เมื่อเขาได้ถวายทานเสร็จแล้วนะคะเขาก็เกิดปิติเบิกบานใจเป็นอย่างยิ่งค่ะครั้นสิ้นชีวิตนะคะก็ได้ไปเกิดในตระกูลอุปถาของพระสารีบุตรในกรุงสาวัตถีทันทีค่ะซึ่งวันที่เขาเกิดนั้นนะคะพวกญาติก็ได้นิมนต์พระภิกษุ500รูปซึ่งมีพระสารีบุตรเป็นประธานนะคะมาฉันภัตตาหารที่บ้านค่ะทารกน้อยนอนอยู่บนผ้ากำพลอย่างดีในราคาแสนหนึ่งมองดูพระเถระนะคะแล้วก็ระลึกขึ้นมาได้นะคะว่าที่เราได้มาเกิดในตระกูลที่มีสมบัติมากมายอย่างนี้เพราะบุญที่ได้ถวายทายธรรมแด่ท่านจึงได้เอานิ้วก้อยค่ะเกี่ยวผ้ากำพลเอาไว้เมื่อญาติจะดึงผ้ากำพลนั้นออกก็ร้องไห้นะคะญาติจึงได้อุ้มทารกน้อยพร้อมทั้งผ้าเพื่อไปให้ไหว้พระเถระค่ะทันทีที่เข้าไปใกล้พระสารีบุตรทารกน้อยก็ได้ปล่อยผ้ากำพลให้ตกลงตรงหน้าพระเถระนั่นเองค่ะ
0: พวกญาติญาติก็เข้าใจความหมายค่ะจึงได้น้อมผ้ากำพลนั้นถวายแด่พระสารีบุตรได้ตั้งชื่อให้ทารกน้อยนะคะว่าติสสะครั้นติสสะอายุได้7ขวบค่ะก็ได้ออกบวชเป็นสามเณรในสำนักของพระสารีบุตรโดยผลทานที่สามเณรนั้นได้กระทำไว้ดีแล้วจึงทำให้เป็นผู้ที่มีลาภสักการะมากไม่ว่าจะออกบิณฑบาตครั้งใดค่ะก็จะมีผู้ที่มาเตรียมภัตตาหารและผ้าเป็นจำนวนมากคอยถวายเหมือนวันหนึ่งในฤดูเหมือนวันหนึ่งในเป็นฤดูหนาวนะคะสามเณรได้เห็นพระภิกษุทั้งหลายก็หลายรูปเลยทีเดียวค่ะนั่งผิงไฟอยู่เมื่อรู้ว่าท่านนั้นไม่มีผ้ากำพลสำหรับห่มกันหนาวสามเณรก็จึงกล่าวว่าถ้าท่านต้องการผ้ากำพลขอได้โปรดตามผมมา
1: ค่ะปรากฏนะคะว่ามีพระภิกษุตามสามเณรติสสะเนี่ยไปถึง 1,000 รูปค่ะสามเณรจึงนำพระภิกษุไปยังเมืองสาวัตถีเมื่อชาวเมืองนะคะต่างปิติค่ะก็ได้ร่วมกันถวายผ้ากำพลแด่สามเณรเลยนะคะครบทั้ง 1,000 ผืนในวันเดียวกันนั้นเอ่ยแม้คนที่ตระหนี่ที่สุดทันทีที่เห็นสามเณรก็เกิดศรัทธานะคะรีบไปนำผ้ากำพลราคาที่เป็นแสนที่เก็บซ่อนเอาไว้ที่พุทธหนี่เก็บซ่อนของมีค่าไว้ก็ยังไม่พ้นบุญของพระสามเณรติสสะเนี่ยนะคะเอามาออกมาถวายสามเณรค่ะภายหลังนั้นท่านก็ได้ตั้งใจนะคะบำเพ็ญสมณธรรมแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่อายุ7ขวบเลยด้วยอานิสงส์ที่สามเณรติสสะได้ตั้งใจถวายทานด้วยความศรัทธาเลื่อมใสในพระสารีบุตรในภพชาติที่ตนนั้นยังเป็นมหาเสนพราหมณ์นั่นเองค่ะเราก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าบุญนั้นก็เป็นเบื้องหลังทั้งของความสุขแล้วก็ความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันชาตินี้และในภพชาติต่อๆไปด้วยค่ะ
0: ค่ะการได้สั่งสมบุญใหญ่เนี่ยไม่สิ่งสำคัญนะมีอันนึงที่น่าสังเกตแม้ผู้ที่ตระหนี่ที่สุดนะคะก็ยังจะมาเอาบุญ
1: ต้านทานไม่อยู่เขาเรียก
0: ใช่ค่ะบุญ
1: ต้านทานไม่อยู
0: ่นะบุญแบบบุญใหญ่จริงๆนะคะ
1: ของพระเถระไอ้ของสามเณรติสสะนั่นเอง
0: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะและเดือนนี้นะคะก็เข้าสู่เดือนกรกฎาคมแล้วค่ะใกล้จะถึงวันเข้าพรรษานะคะทางรายการก็อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ชมค่ะได้มาร่วมกิจกรรมนะคะสนุกสนานบุญบันเทิงกับทางรายการค่ะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งทุกท่านนะคะก็จะมีความตั้งใจนะคะแล้วก็ปวารณาที่จะทำความดีกันอยู่แล้วนะคะทำอะไรนะคะก็พิมพ์เข้ามานะคะในช่องแชทของเราค่ะทางรายการนะคะทั้งทางช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook ค่ะพร้อมทั้งติดแฮชแท็กด้วยนะคะมีแฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็กพิธีถวายภัตตาหารและแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานค่ะก็สามารถที่จะเลือก1แฮชแท็กนะคะหรือว่าติดหมดเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก
1: ็
0: ตั้งใจปวารณาที่จะทำความดีอะไรในช่วงเข้าพรรษานะคะก็พิมพ์มา พูดคุยกันนะคะบอกเล่ากันได้เลยค่ะ
1: ค่ะสำหรับช่องทางที่จะสามารถแสดงความเห็นอันนี้แล้วก็ติดแฮชแท็กมาแล้วก็ทางรายการจะรับเลือกข้อความมาเนี่ยนะคะ

0: ก็จะเป็นใน YouTube ที่มีชื่อช่องว่า GBN US Live ที่ปรากฏที่หน้าจอนะคะรวมไปถึง Facebook ด้วยเช่นกัน Facebook นั้นจะมีชื่อว่า GBN by DMC แบบนี้ที่ปรากฏที่หน้าจอ2ช่องทางใน2เพจเท่านี้เท่านั้นนะคะถึงจะได้มีรายชื่อมาอยู่ในโปรแกรมแรนดอมของเราในแต่ละเดือนนะคะที่จะจับรางวัลซึ่งของรางวัลก็จะเป็นบัตรรับของที่ระลึกก็สามารถนำมาแลกพระไตรนะคะเวลาที่ทุกท่านได้มีโอกาสมาวัดพระธรรมกายมาสั่งสมบุญเนี่ยก็นำบัตรนี้ไปแลกพระไตรที่จุดแลกทายธรรมที่หอฉันแล้วก็จะได้พระไตร1ชุดนะคะไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นะคะก็จะเป็นผู้ที่มีลาภสักการะเหมือนสามเณรติดสะดังที่เราได้เล่าเรื่องเหล่าไปนะคะ
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วในขณะนี้นะคะพิธีกรรมก็ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะขณะนี้เป็นเวลา 10:39 นเวลาในประเทศไทยนะคะอีกสักครู่เราจะได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานดังนั้นขอให้ทุกท่านรักษากายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรอรับบุญใหญ่และร่วมประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันค่ะ
0: เชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น
3: ขณะนี้คณะสงฆ์เดินทางถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

เรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านฐานบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าสี

เป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่ายังลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณัง

0: ามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมัง

เรียนท่านฐานบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัพบุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภาระและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านฐานบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรสวรรค์เทรนเลอร์และกัลยาณมิตรกนกวรรณมิกซ์หันธรรมยังพุทธสาภควาโตปุปภาคณมการังกะโรมาเส

0: ัมพุทธัสสะ
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ
2: ์จงรับ
0: จงรับ
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข

0: เรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: อันธรรมยางบินนปาตาธาตุปฏิกูลปฏิ

0: ียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินนาง
1: สุทินนาง
0: วัตเมธานาง
1: วัตเมธานาง
0: อาสวัคยาวหัง
1: อาสวัคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถ
1: อออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถอ
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระตาหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับสาธุ
2: ในขณะนี้นะคะคุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานค่ะผ่านทางสถานี GBN by DMC นะคะก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้ปลื้มปิติใจลงไปถึงน้อมนำใจเสมือนว่าทุกท่านกำลังได้ร่วมถวายด้วยมือของทุกท่านเองเลยค่ะในช่วงนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับท่านเจ้าภาพที่ร่วมกองบุญถวายพัตตาหารประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569โดยมีเมนูพัตตาหารดังต่อไปนี้ค่ะต้มจืดเปื่อยเล้งเต้าหู้ญี่ปุ่นหมูสับกะหล่ำปลีผัดน้ำปลาหมูทอดกระเทียมพริกไทยยำปลาดุกฟูน้ำพริกแจ่วค่ะ
3: ในส่วนของเมนูพัฒนาหารเพื่อสุขภาพในวันนี้นะคะตุ๋นกะหล่ำปลีเห็ดหอมยำรวมมิตรผัดฉ่าเต้าหู้อ่อนและผัดป่วยเล้งไฟแดงค่ะเมนูสุขภาพมากเลยนะคะรับประทานทุกเมนูนะคะ
2: ป่วยเล้งนี่ตอนนี้น่าจะดีนะคะดูแลสุขภาพด้วย
3: ใช่ค่ะและสำหรับเมนูขนมหวานในวันนี้นะคะเย็นๆเลยลอดช่องแตงไทยค่ะ
2: ค่ะถ้าท่านใดนะคะมีพัตตาหารอยากมาถวายนะก็สามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่หอฉันค่ะหรือว่าจะร่วมบุญก็ได้นะคะเป็นเจ้าภาพติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455ค่ะ0944919916หรือว่าจะร่วมบุญออนไลน์ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยนะคะเลขที่บัญชี152-1-20208-7ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายหรือว่าระบบบริจาคอัตโนมัตินะคะ donate.dcasimen.org อีกหนึ่งช่องทางในการร่วมบุญก็คือ LINE OAS ดัมมกายาค่ะ
3: ค่ะที่หอฉันนะคะวันนี้ก็มีผู้คนนะคะสาธุชนมาสั่งสมบุญกันเป็นจำนวนมากค่ะและไม่แพ้กันนะคะทั้งช่องทางออนไลน์ค่ะก็เข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างคึกคักกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับข้อความค่ะจากทาง Facebook นะคะที่เป็น by DMC ค่ะก็จะมีข้อความของคุณนิตยาแก้ว A นะคะบอกว่าผู้เป็นใหญ่ในทานนี่นะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยนะคะพิธีถวายพัตตาหารแล้วก็แฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานค่ะแล้วก็อีกข้อความนะคะจากคุณสุพรรณสาทองมามุนีนะคะติดแฮชแท็กเข้าพรรษาค่ะบอกว่าขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายพัตตาหารทายธรรมที่หอฉันในวันนี้ด้วยนะคะสาธุค่ะ
2: ค่ะนะคะใน YouTube นะคะก็ทักทายหลายๆท่านเลยวันนี้ข้อความเยอะมากนะคะกำลังดูว่าท่านใดติดแฮช

0: แท็กอยู่นะคะ
1: ใช
0: ่อ่ะเอานี้ก่อนแล้วกันคุณสุชยานะคะบอกว่าสาธุสาธุขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพทุกท่านและลูกหลานคุณยายอาจารย์ทั่วโลกค่ะนะคะคุณนานานานานะคะน้อมกราบอนุโมทนาสาธุกับผู้มีบุญทุกท่านค่ะนะคะกำลังหาแฮชแท็กอยู
1: ่
0: แฮชแท็ก
1: ก็อยากจะให้พิธีกรได้อ่านข้อความก่อนต้องติดแฮชแท็กมานะคะเราจะเห็นข้อความก่อนเลยเป็นข้อความต้นบุญต้นแบบนะคะก็เชิญชวนกันมาร่วมสนุกสนานบุญบันเทิงนะคะติดแฮชแท็ก
0: คุณสำราญไกเอี่ยมมาแล้วนะคะคันนี้แฮชแท็กแบบอัปเดตทุกๆรอบเลยนะคะสาธุสาธุอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพนำกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและสาธุชนลูกพระธรรมทั่วโลกทุกท่านด้วยค่ะแฮชแท็กพิธีสังฆทานแฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมนี่เห็นไหมคะอันนี้สุดยอดถูกต้องนะคะคุณสามิสาวิสาวัชรีวัชรานะคะบอกว่าน้อมกราบอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์พระคุณเจ้าทุกรูปอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและผู้มีบุญทุกท่านค่ะสาธุค่ะนะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะทาง Facebook ก็มีอีกหลายท่านเลยนะคะที่ได้เข้ามาร่วมติดตามรับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญนะคะก็จะมีจากคุณโชควาค่ะคุณตุ้งติ้งนะคะคุณสมทรงปลั่งวัฒนะคุณแนนนะคะเดชชัยศรีคุณสุมาสุมามันคุณหมูค่ะคุณกรสิริคุณขวัญชุยาคุณพรสุคุณดาริกาคุณสุนทรคุณทองภูนนะคะแล้วก็คุณสุวรรณาก็ได้มาร่วมอนุโมทนาบุญกันด้วยค่ะ
0: ค่ะนี่ก็เป็นข้อความที่ส่งกันมานะคะสร้างกระแสแห่งการทำความดีในโลกโซเชียลกันและในขณะที่คณะพระภิกษุสงฆ์สามเณรท่านได้ขบฉันภัตตาหารนะคะเราจะได้ไปรับชมธรรมะเพื่อประชาชนค่ะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและสร้างสมบูรณ์สร้างบารมีต่อไปไปติดตามรับชมกันค่ะ
1: เชิญค่ะ

มนุษย์ทุกคนต่างต้องการในชีวิตของตัวเองก้าวไปในทางที่เลือกเอาไว้และหวังจะให้ทางที่เลือกไว้นั้นมีแต่สิ่งที่ดีๆถ้าเราเลือกทางได้ถูกต้องและอาศัยอิทธิบาท4คุณเครื่องแห่งความสำเร็จมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเราก็จะประสบความสำเร็จได้แต่ถ้าหากเลือกทางผิดชีวิตก็จะอับเฉาต้องประสบกับความทุกข์ทั้งกายและใจดังนั้นการตัดสินใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตของเราวิธีการง่ายๆที่จะช่วยในการตัดสินใจของเราให้ถูกต้องได้นั้นเราจะต้องหมั่นฝึกใจของเราให้หยุดให้นิ่งให้ใสสว่างเราเมื่อใจเราใสสว่างแล้วเราจะได้รู้เห็นอย่างแจ่มแจ้งตั้งแต่ต้นทางไปตลอดจนสุดปลายทางและการตัดสินใจของเราก็จะถูกต้องไปตามความเป็นจริงทุกอย่างนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกายธรรมบทว่าสุทุตทสังสุนิปุนังยัตถกามนิปาตินังจิตตังรักเขทะเมธาวีจิตตังคุตตังสุขาวหังผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตที่เห็นได้ยากแสนยากละเอียดประณีตยิ่งนักมักตกไปในอารมณ์ตามความใคร่

ราะว่าจิตที่คุ้มครองไว้ดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้เราเกิดมาในโลกนี้ต้องประสบกับความทุกข์ในทุกๆขั้นตอนของชีวิตตั้งแต่เกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นทุกข์ตายแล้วก็ยังเป็นทุกข์สำหรับคนที่ยังอยู่ที่ทุกข์ก็เพราะว่ามีสาเหตุแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาที่จะทำให้ทุกข์นั้นมันลายหายสูญไปได้อย่างไรชีวิตหลังความตายจะเป็นอย่างไรก็รู้ได้ยากแต่ก็มักจะพูดกันว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเพราะคนที่จะไปรู้ไปเห็นนรกสวรรค์ได้จริงน่ะมีอยู่จำนวนน้อยบางคนเมื่อไม่รู้จึงไม่ค่อยจะเชื่อเลยใช้ชีวิตให้หมดไปโดยปราบประโยชน์ตามความพอใจของตัวเองและการใช้ชีวิตก็ใช่ว่าจะราบรื่นบ่อยครั้งก็จะประสบกับปัญหาที่ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรทั้งที่ทุกปัญหานั้นน่ะมีทางแก้ไขและวิธีที่จะแก้ไขปัญหาได้นั้นต้องหยุดใจให้ได้ซะก่อนเพราะการคุ้มครองรักษาใจให้หยุดนิ่งอยู่ในวงกายคือหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นั้นนอกจากจะสามารถแก้ไขความทุกข์ในขั้นที่สามารถดับทุกข์ได้แล้วยังนำความสุขอันไม่มีประมาณมาให้อีกด้วยเมื่อใจสงบก็จะพบทางออกจากทุกข์มากก็มาทุกข์น้อยจากทุกข์น้อยก็หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยอุปสรรคทั้งหลายก็ไม่มากล้ำกลายเราได้เหมือนเรื่องของบัณฑิตในการก่อนที่หลวงพ่อจะนำมาเล่าให้ฟังต่อจากคราวที่แล้วนะจ๊ะพระโพธิสัตว์ได้ถือกำเนิดในตระกูลจันทานแม้จะเป็นคนไร้ทรัพย์แต่ก็ไม่อับจนปัญญาเพราะท่านแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาดและก็ถูกวิธีจากที่เคยมีฐานะยากจนก็ยกฐานะของตัวเองเนี่ยให้สูงขึ้นมาได้โดยการเริ่มต้นยกฐานะทางใจขึ้นมาก่อนแม้ท่านจะเป็นคนจันทานไม่มีใครอยากจะมองแม้ด้วยหางตาแต่ท่านก็มีวิธีการที่จะทำตัวให้เป็นผู้ที่ได้รับความเคารพยำเกรงกราบไหว้จากคนทั้งเมืองได้เรื่องก็มีอยู่ว่าพระโพธิสัตว์อยากจะสั่งสอนลูกสาวเศรษฐีแต่เป็นสาเหตุทำให้ท่านต้องถูกพวกนักเลงสุราทุบตีจนปางตายอยากจะแก้ทิฏฐิมานะของเธอโดยการไปนอนอยู่หน้าลานบ้านท่านเศรษฐีและถ้าหาไม่ได้ลูกสาวเศรษฐีมาเป็นภรรยาก็จะไม่ยอมลุกไปไหนขอนอนตายอยู่ที่ตรงนี้แหละความมุ่งมั่นเด็ดเดียวชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันของท่านทำให้ชาวเมืองเนี่ยเกิดโกลาหลกันใหญ่เมื่อล่วงไป 4-5 วันคนที่อยู่บ้านข้างเคียงจากบ้านของท่านเศรษฐีต่างก็มายืนประชุมกันว่าพวกเราต่างก็ไม่อยากเป็นคนจันทานท่านเศรษฐีจะทำให้เราเนี่ยฉิบหายกันเลยจงยกนางทิฏฐมังคลิกาให้แกหนุ่มจันทานคนนี้เถิดเศรษฐีและภรรยาแม้จะส่งทรัพย์ไปให้มากมายหนุ่มชนบทก็ปฏิเสธไม่ยอมรับฝ่ายเดียวครั้น6วันผ่านไปจนถึงวันที่7พระโพธิสัตว์ผู้มีใจเด็ดเดียวไม่ยอมรับประทานอาหารไม่ยอมดื่มน้ำเริ่ม

มีลมหายใจรวยรินเหมือนคนใกล้จะตายกับไปทุกขณะทุกคนที่อยู่ในบ้านใกล้เรือนเคียงทั้ง14หลังมาประชุมกันเพื่อกดดันท่านเศรษฐีแต่ก็ยังไม่ยอมยกลูกสาวให้หนุ่มจันทานเมื่อเจรจาต่อรองกันไปมาด้วยความรักและสงสารลูกอย่างสุดซึ้งทำให้เศรษฐีถึงกับเป็นลมล้มลงชาวเมืองยังพากันขึ้นไปบนคฤหาสน์และจับธิดาเศรษฐีเรื่องเครื่องประดับออกเหมือนเก็บดอกทองกวาวในยามที่ออกดอกเบ่งบานได้ผูกผมของนางให้ใหม่ให้นุ่งผ้าเขียวเก่าๆผูกชิ้นผ้าเก่าๆไว้ที่ข้อมือประดับต้มหูที่หูทั้งสองส่งกระเช้าใบตาลให้แล้วช่วยกันลากนางลงจากคฤหาสน์นำไปมอบให้กับพระโพธิสัตว์พร้อมกับกล่าวว่าเจ้าจงพาสามีของเจ้าไปเถิดยายสามีของเจ้าต้องมาตายหน้าลานบ้านแห่งนี้เลยนางทิตมังคริกาพูดว่าลุกขึ้นสิเจ้าคนถอยพระโพธิสัตว์ได้ฟังแล้วก็พูดทั้งที่ยังนอนอยู่ว่านางหญิงถอยเราจะไม่ยอมลุกขึ้นนางย้อนถามว่าจะให้พูดว่าอย่างไรเล่าเจ้าถึงจะยอมลุกขึ้นพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าเจ้าจงพูดกับเราว่าท่านมาตังคะขอท่านจึงลุกขึ้นเถิดนางขับไม่ได้จึงต้องยอมพูดตามที่พระโพธิสัตว์บอกทุกอย่างมาตังคะบัณฑิตสั่งนางว่าคนของเจ้าใช่ไหมที่ทุบตีเราปางตายทำให้เราไม่สามารถลุกขึ้นได้เจ้าจงช่วยพยุงเราให้ลุกขึ้นทีเถิดเมื่อนางก็ไปพยายามพยุงพระโพธิสัตว์ขึ้นท่านยังแกล้งลุกขึ้นแล้วก็ล้มลงไปอีกพร้อมกับกล่าวเสียงดังว่าเธอใช้ให้คนทุบตีเราแล้วบัดนี้ตัวเธอยังจะทุบตีเราอีกหรือนางพยายามพยุงพระโพธิสัตว์ให้ลุกขึ้นได้แล้วก็พูดอ่อนวอนว่านายจ๋าเรารีบไปกันเถอะพระโพธิสัตว์กล่าวว่าข้าถูกคนของเจ้าน่ะทุบตีจนบอบช้ำเช่นนี้คงไม่สามารถเดินไปเองได้เจ้าจงให้ข้าขี่หลังและแบกไปเถิดเนื่องจากนางทิตมังคลิกาเป็นหญิงสุคมารชาติไม่เคยได้รับความยากลำบากมาก่อนแต่นางก็จำต้องทำตามที่พระโพธิสัตว์บอกทุกอย่างนางได้ให้พระโพธิสัตว์ขี่หลังและพาไปยังประตูเมืองด้านทิศตะวันออกแล้วถามว่าที่อยู่ของนายน่ะอยู่ที่ไหนท่านก็บอกให้นางแบกไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจนางยังต้องแบกไปทุกประตูเมืองการที่พระโพธิสัตว์ทำเช่นนี้นะเพราะต้องการลดทิฏฐิมรณะของนางนั่นเองฝ่ายมหาชนเห็นการกระทำของพระโพธิสัตว์กระแสซองสรรเสริญว่านอกจากคนเช่นมาตังคะบัณฑิตแล้วเนี่ยไม่มีใครอื่นที่จะสามารถทำลายทิฏฐิมรณะและความหยาบกระด้างของนางได้เมื่อพระโพธิสัตว์สั่งให้นางทำตามจนพอใจแล้วจึงพานางไปอยู่ที่บ้านหลังเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งอยู่นอกพระนครแต่ก็ไม่เคยล่วงเกินนางเลยนางได้ทำหน้าที่ศรีภรรยาดูแลพระโพธิสัตว์เป็นอย่างดียิ่งอยู่ด้วยกันนานวันเข้าก็ยิ่งรู้สึกเคารพรักและศรัทธาในวัตรปฏิบัติของท่านด้วยความจริงใจพระโพธิสัตว์ก็มั่นใจว่านางมีความเคารพยำเกรงต่อตนแล้วก็คิดหาวิธีที่จะให้นางได้ยศใหญ่จากนั้นก็คิดต่อไปว่าเราเป็นคฤหัสถ์

คงไม่สามารถทำได้แต่เมื่อบวชแล้วจึงจะทำได้แล้วก็เรียกนางมาสั่งว่าให้เธอทำความสะอาดบ้านให้ดีฉันจะเข้าไปบำเพ็ญสมณธรรมไม่นานจะกลับมาว่าแล้วก็เดินทางเข้าป่าตามลำพังแสวงหาผ้าเก่าๆแล้วออกบวชเป็นดาบสมาบวชแล้วก็ตั้งใจทำสมาธิเจริญภาวนาจนได้บรรลุฌานอภิญญาสมาบัติจากนั้นจึงคิดหาวิธีการที่จะทำให้นางทิตมังคลิกาเป็นหญิงผู้มีชื่อเสียงที่สุดในชมพูทวีปส่วนว่าวิธีการอัญชันฉลาดของพระโพธิสัตว์เจ้าจะเป็นอย่างไรนั้นก็ให้มาติดตามรับฟังในวันต่อไปนะจ๊ะเราจะเห็นว่าการยกระดับฐานะของตัวเราให้สูงขึ้นนั้นต้องเริ่มจากการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นเสียก่อนอย่างน้อยให้ได้เห็นความสว่างภายในใจของเราก็จะผ่องใสจนสามารถมองเห็นวิธีการแก้ไขปัญหาทุกปัญหาเมื่อเรามองเห็นกุ้งหอยปูปลาในน้ำใสๆอย่างนั้นแหละเมื่อมองเห็นแล้วก็จะสามารถแก้ไขได้ถูกจุดดังตัวอย่างของพระโพธิสัตว์ถึงแม้ท่านจะเกิดในตระกูลต่ำแต่ท่านมีปัญญามากและปัญญานี่แหละคือสมบัติอันล้ำค่าที่จะยกระดับคุณค่าชีวิตให้สูงขึ้นและก็เป็นสิ่งที่หาซื้อไม่ได้ด้วยทรัพย์สินเงินทองแต่ต้องแสวงหาปัญญาบริสุทธิ์ภายในดิตัวเราเองซึ่งพวกเราก็ต้องหมั่นแสวงหาปัญญาชนิดนี้โดยการหมั่นทำใจให้หยุดให้นิ่งกันทุกวันเลยนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดกัลยาณมิตรของโลกให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

0: ลูกเจอหมู่คณะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2541ได้ทำบุญทุกบุญไม่ขาดเลยเช่นประธานกฐินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียวโอ้โหใหญ่ๆทั้งนั้นเลยประธานฉลองวัดภาวนาโอซาก้าบุญสร้างองค์พระเสาแก้วสุขภิมานโคมไฟบันไดขาขึ้นล่าสุดบุญจานเราทำในโอซาก้าอีก10จานค่ะคุณแม่ของลูกเป็นคนสวยสวยอ่อนน้อมอ่อนน้อมนุ่มนวลดังกุลสตรีจึงเป็นที่รักของคุณพ่อมากถ้ามีลูกด้วยกัน4 คนตัวลูกเองเป็นคนสุดท้องแต่ไม่ช้าไม่นานคุณแม่ก็เสียชีวิตด้วยวัณโรคขณะอายุได้เพียง46 ปีคุณพ่อของลูกเป็นคนมีฐานะร่ำรวยท่านมีรายได้จากการค้าขายและจากมรดกทั้งของตระกูลคุณพ่อและตระกูลคุณแม่มารวมกันยังไม่พอยังถูกลอตเตอรี่อีกหลาย10 ครั้งจนมีเงินทองและที่ดินมากมายแต่ว่าขณะอายุได้48 ปีเมื่อกี้คุณแม่46คุณพ่อป่วยเป็นอัมพาตเดินไม่ได้ไม่สามารถทำงานหาเงินได้อีกแล้วรายได้ครอบครัวก็ตกต่ำลงเรื่อยๆจนคุณพ่อต้องทยอยขายที่ดินที่มีอยู่เพื่อนำเงินมาเป็นรายได้จุนเจือครอบครัวในที่สุดที่ดินผืนสุดท้ายและบ้านไม้สักหลังใหญ่ก็ถูกขายไปจากที่เคยจนยากท่านต้องกลายเป็นคน
1: ยากจน
0: คุณพ่อเป็นอัมพาตอยู่ถึง6 ปีจนกระทั่ง2 วันก่อนเสียชีวิตคุณพ่อท้องเสียถ่ายท้องตลอดเวลาแต่ถ้าไม่ยอมไปโรงพยาบาลค่ะเพราะท่านก็รู้ตัวท่านและก็หมดลมได้วัยเพียง54 ปีลูกตัวลูกเองเป็นลูกสาวคนเล็กในบรรดาพี่น้อง4 คนคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าตอนที่ลูกเกิดประมาณ4:30ไก่ก็กระพือปีกแสดงอาการดีใจแล้วก็มีดาวตกกระจายเต็มท้องฟ้าค่ะโอ้ครั้งหนึ่งลูกได้แข่งกับเพื่อนๆปีนต้นมะม่วงกันเลือดนักสู้ลูกปีนไปได้สูงขนาดตึก6 ชั้นแต่ทุกอย่างเนี่ยมันพลาดกันได้ลูกไปเกาะกิ่งไม้อ่อนตกลงมาดังตุ๊บผลคือสลบคาที่เลยกระดูกแขนขาคอหักและหมุนได้รอบไปทั้งตัวคุณพ่อก็รีบพาไปโรงพยาบาลแต่ไปโรงพยาบาลไหนก็ไม่มีคุณหมอคนไหนกล้ารับตกลงเธอรอดไหม
1: รอด
0: ถูกต้องจ้ะบอกคุณพ่อพาไปพบคุณหมอแผนอดีตท่านหนึ่ง คุณหมอก็ให้รับประทานน้ำมันมะพร้าวเสกยามือละ3 ช้อนมือหนึ่งก็3 ช้อนแล้วก็เอาเปลือกมะพร้าวมาพันทั้งตัวเลยกว่าลูกจะฟื้นและถอดเปลือกได้ร่วม3 เดือนกว่าเมื่อเข้าสู่วัยเรียนพี่ๆทุกคนเขาก็ได้เรียนกันจนจบปริญญามีลูกจะเพียงคนเดียวไม่จบแม้แต่ป.1เพราะเมื่อไปโรงเรียนครั้งใดลูกจะต้องเจ็บสารพัดไข้มาทุกครั้งลูกมีเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งคือลูกจะเป็นคนรักพระรักบุญมากตั้งแต่เริ่มจำความได้ก็รู้สึกผูกพันกับผ้าเหลืองแล้วเห็นที่ไหน

มีแต่ความปีติซาบซึ้งขนลุกขนชันลูกชอบเข้าวัดทำบุญมากๆค่ะแต่หลังจากลูกแต่งงานและได้ย้ายมาอยู่กับสามีชาวญี่ปุ่นลูกไม่เจอพระไทยเลยจึงได้ไปทำบุญที่วัดญี่ปุ่นเป็นประจำ20กว่าปีนับได้กว่า500วัดแล้วแต่ต้องค่อยๆไปนะคะเพราะบางทีหอบเงินไป 2-3 แสนบาทไม่กี่วัดก็หมดแล้วตัวลูกเองเป็นประเภทไม่หมดกระเป๋าไม่ก้าวจากวัดค่ะโอ้แล้วมันจะได้รับความเมตตาจากพระชั้นผู้ใหญ่อยู่บ่อยๆทั้งพระดังๆในญี่ปุ่นจนถึงองค์ดาลัยลามะโอ้เธอมีบุญมากก็เคยเข้าพบและพูดคุยมาแล้วกระทั่งคำวันหนึ่งในปีพุทธศักราช2539ขณะที่โทรทัศน์ในบ้านกำลังปิดอยู่ฟังให้ดีขณะที่ทีวีกำลังปิดอยู่นะทีวีในบ้านจู่ๆโทรทัศน์ก็เปิดขึ้นเองไม่ได้ใช้รีโมทไม่มีใครเปิดแล้วฉายเห็นภาพขโมยปรากฏที่จอเลยกำลังปีนกำแพงสูงเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งเพราะบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของลูกเองแต่ที่กรุงเทพแล้วโทรทัศน์ก็จบรายการเช้ารุ่งขึ้นลูกรีบโทรไปหาพี่สาวที่สุโขทัยบอกว่าพี่ให้รีบมาดูที่บ้านหน่อยสิปรากฏว่าพี่สาวเห็นขโมยเข้าบ้านจริงๆเลยแต่ไม่ได้เอาอะไรไปเลย2วันผ่านไปลูกเห็นภาพในลักษณะเดียวกันทางโทรทัศน์อีกลูกเห็นตัวเองกำลังขับรถไปที่ร้านค้าของลูกตามเส้นทางที่เคยใช้เป็นประจำแล้วก็ประสบอุบัติเหตุรถชนอย่างแรงในวันนั้นเมื่อลูกจะไปร้านจึงเลี่ยงใช้เส้นทางลัดแทนต่อมาเขารู้สึกว่าตัวเองหนักขึ้นหนักขึ้นเหมือนมีใครก็ไม่รู้เข้ามาอยู่ในร่างเออเอาละสิมีองค์ละเป็นอยู่ถึง2อาทิตย์แล้วลูกก็ได้ยินเสียงจากข้างในบอกว่าเธอชื่ออุมาเทวีถูกต้องจ้ะโอ้เธอบอกว่าเธอชื่ออุมาเทวีเป็นธิดากษัตริย์อินเดียองค์หนึ่งเออโอ้ก็ท่าเดียวเจ้าหญิงอุมาเทวีนี่ไม่ธรรมดาตอนนี้ลูกจะได้รับอันตรายนะเธอบอกมีภัยพิบัติที่จะมาเอาชีวิตไปองค์ไหนบอกนะเธอก็เลยมาโปรดช่วยลูกค่ะเออเธอบอกว่าพวกมารร้ายทั้งหลายจะไปเกณฑ์พวกผีไม่มีญาติแถวๆนั้นน่ะมาเอาชีวิตตัวลูกเออบางครั้งอาการลูกหนักจนควบคุมตัวเองไม่ได้คือจำใครไม่ได้เลยทั้งสามีและลูกของตัวเองจะบีบคอพวกเขาเหมือนมีพวกผีเปรตไม่มีญาติมาเข้าสิงในร่างจนคุมสติไม่อยู่สามีก็ต้องรีบพาเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลไม่ธรรมดาด้วยโรงพยาบาลบ้าแต่บังเอิญเจอหญิงไทยคนหนึ่งถนัดนักเรื่องนี้เธอเป็นลูกค้าประจำที่ร้านของลูกแล้วเธอก็เป็นคนในสเปคที่จะมารักษาเพราะเธอเป็นคนทรงด้วยอ้าวนี่เธอบอกสามีว่าคนคนนี้ไม่ได้บ้าแต่มีคนใช้ร่างอยู่เธอแนะนำว่าถ้าเป็นเธอจะแนะนำว่าไงให้ทรงกลับเมืองไทยได้ด่วนแล้วจะหายเออถ้าไม่เชื่อถ้าเอาไปไว้โรงพยาบาล
อาจตาย

ไม่รู้ตัวหรือหมอที่นี่จะช่วยฉีดยาให้ตายไปเลยเออสามีของลูกก็ถูกต้องจ้ะเชื่อผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ส่งลูกกลับเมืองไทยค่ะพอลูกเหยียบสนามบินปุ๊บอ่ะอาการทุกอย่างหายเป็นปลิดทิ้งเลยเออผืนแผ่นดินไทยไม่ธรรมดาต่อมาลูกไปหาหลวงพ่อตามวัดต่างๆดูให้ท่านก็นั่งทางในทุกองค์ยืนยันฟันธงเหมือนกันเลยว่าลูกเนี่ยถูกผีไม่มีญาติมาแกล้งเทวดาผู้สูงส่งลงมาโปรดมาคุ้มครองตัวของลูกอยู่และท่านก็บอกให้ลูกทำบุญเยอะๆแผ่ส่วนกุศลให้ผีไม่มีญาติเหล่านั้นพอลูกฟังนั้นก็นึกได้ทันทีว่าร้านค้าที่ลูกกับสามีกำลังทำกิจการอยู่ที่ญี่ปุ่นนั้นสามีดีไซน์มาในราคาถูกและตั้งอยู่หน้าวัดร้างแห่งหนึ่งต้องปากประตูทางเข้าวัดพอดีค่ะร้านค้านี้วัดนี้เป็นวัดร้างมา 1,500 กว่าปีแล้ว มีเนื้อที่พันกว่าไร่สมัยก่อนเขาจะฝังศพผู้ตายโดยไม่มีการทำบุญทำทานให้แล้วลูกก็ไปไหว้วัดร้างนี้เป็นประจำซะด้วยและที่แปลกคือเวลาที่ลูกจะทานอาหารก็เหมือนจะมีใครมาปัดมือลูกจนอาหารหล่นลงทุกครั้งแต่หากวันใดเราได้ตั้งอาหารให้ผีไม่มีญาติก่อนเอาก่อนก็จะไม่ถูกปัดค่ะคำถามเด็กคุณแม่จึงต้องเป็นวัณโรคเราเคยเรียนมาหลายเคสแล้วจ๊ะเสียชีวิตตั้งแต่ลูกยังเล็กท่านตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่ลูกที่ไปให้หรือไม่ทำไมคุณพ่อจึงป่วยเป็นอัมพาตมีฐานะร่ำรวยแต่มายากจนในช่วงท้ายของชีวิตตายแล้วไปไหนท่านได้รับทุกๆบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่ช่วงที่ลูกเกิดมามีดาวตกกระจายเต็มท้องฟ้าและกายขันแสดงความดีใจนั้นมีความหมายอะไรไหมคะเหตุใดลูกต้องตกต้นไม้จนสลบกระดูกหักหมดแต่ไม่ตายและหายได้ด้วยวิชาหมอแผนอดีต ทำไมลูกต้องป่วยทุกครั้งเมื่อไปโรงเรียนจนไม่ได้เรียนหนังสือได้ถามมาดีบ้างหนึ่งปัจจุบันนี้ลูกเพิ่งผ่าตัดเนื้องอกที่ต้นคอจะหายขาดหรือไม่คะเหตุใดลูกจะปีติใจอยากจะทำบุญทุกครั้งเมื่อเห็นผ้าเหลืองและบุญใดลูกจึงไม่ได้รู้ได้รู้จักและได้รับความเมตตาจากพระชั้นผู้ใหญ่อยู่เสมอคะเหตุใดลูกจะมีนิสัยทำบุญแบบไม่หมดไม่กลับโอ้สุดยอดเลยสมบัติก็ได้มาอย่างง่ายๆก้อนโตอธิษฐานอะไรก็สมหวังเห็นไหมประกอบเหตุอย่างไรก็จะเป็นอย่างไรเห็นไหมจ๊ะตั้งแต่ขอให้มีลูกไปถึงขอให้สามีเลิกเจ้าชู้แล้วทำไมสามีจึงไว้ใจและเคารพลูกมากให้ดูแลเงินเป็นหลายร้อยล้านบาทค่ะทุกวันนี้สามียังคงดื่มเบียร์วันละขวดได้ลูกนำเป็นคนลินให้แต่ปัจจุบันลูกเลิกลิ้นให้แล้วค่ะหากสามียังแก้นิสัยไม่ได้ชาติหน้าเราทั้งสองจะเป็นอย่างไรลูกควรปฏิบัติตัวอย่างไรกับเรื่องนี้ดีคะบุญในพระพุทธศาสนากับบุญสังคมสังเคราะห์ที่ลูกทำจะส่งผลแตกต่างกันอย่างไรการทำบุญกับวัดในญี่ปุ่นจะได้ผลบุญแตกต่างจากวัดไทยอย่างไรคะเธอก็จะถามภาพทางจอทีวีที่ลูกเห็นทั้งสองครั้งเกิดขึ้นได้อย่างไรใครเป็นคนทำแล้วทำไมลูกจึงมักรู้เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าหรือเหมือนเห็นเหตุการณ์ในอดีตชาติได้คะทำไมชีวิตลูกต้องมาพัวพันกับเรื่องสิงทรงทรงแล้วท่านอมาเทวีคือธิดากษัตริย์และเป็นพี่ของลูกในอดีตชาติจริงหรือ

ไม่แล้วผีเหล่านั้นจะบาปไหมคะที่มาสิงมนุษย์ผู้หญิงคนทรงรู้ได้อย่างไรว่าลูกไม่บาปเธอคอยช่วยเหลือลูกอุปถัมภ์ลูกมาตลอดไม่ทราบว่ามีความสัมพันธ์อะไรกับลูกในอดีตหรือไม่คะและในอดีตลูกเคยผูกพันกับวัดร้างนี้หรือไม่เหตุใดเมื่อลูกทานอาหารจะเหมือนมีใครนำมาปัดมือแต่หากตั้งไอ้ผีไม่มีญาติก่อนก็จะไม่ถูกปัดทุกวันนี้ลูกสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันลูกปฏิบัติอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องไหมคะควรจะปรับแก้อะไรบ้างไหมคะนี่หลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าคุณแม่เสียชีวิตด้วยวัณโรคเพราะกำเนิดอดีตได้มีอาชีพมวนใบยาสูบขายพร้อมกับกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารเป็นอาจินกำบันอธิบัติมารวมส่งผลให้เป็นวัณโรคและอายุสั้นตายแล้วก็วนเวียนอยู่พักหนึ่งโดยเป็นภูมิเทวาด้วยความเป็นห่วงลูกและครอบครัวพอลูกโตก็คลายความผูกพันแล้วก็ได้ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วไม่อาจรับบุญได้จ้ะคุณพ่อป่วยเป็นอัมพาตเพราะในอดีตคุณพ่อเป็นผู้ดูหลักประหารโดยมีหน้าที่ผูกมัดนักโทษเข้ากับหลักประหารโดยมีหน้าที่ผูกมัดนักโทษเข้ากับหลักประหารเพื่อให้เพชฌฆาตฟันคอแม้จะทำโดยหน้าที่ก็ตามก็ทำให้บาปกรรมนี้มาส่งผลให้เป็นอัมพาตและอายุสั้นช่วงแรกมีฐานะร่ำรวยแต่มายากจนภายหลังเพราะในอดีตมักจะทำทานไม่สม่ำเสมออีกทั้งบางครั้งก็มาเสียดายในภายหลังด้วยแต่นั้นเมื่อบุญส่งผลยังทำให้ร่ำรวยเมื่อหมดกำลังบุญรองรับสมบัติก็ยากจนตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งระดับดีด้วยบุญที่ได้ทำตามประเพณีได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมจ้ะนมขึ้นมีอาหารทิพย์มีเสื้อผ้าดีขึ้นอะไรต่างๆแล้วนั่นเป็นต้นท่านฝากนโมทนาขอบคุณที่อุทิศบุญไปให้ตอนนี้ท่านสบายดีและมีความดีใจที่ชีวิตของตัวลูกประสบความสำเร็จจ้ะช่วงที่ตัวลูกเกิดมีดาวตกกระจายเต็มท้องฟ้าและกายขันแสดงความดีใจ ก็เป็นเรื่องปกติของไก่ตอนเช้าที่จะต้องขันและดาวกระจายเต็มท้องฟ้าก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มาพ้องกันกับการเกิดของตัวลูกจ้ะตกต่อมาจนสลบกระดูกหักหมดแต่หายได้ด้วยแพทย์แผนอดีตนั้นและในอดีตเห็นไหมจ๊ะนี่ในอดีตนะตอนเด็กได้เล่นแกล้งเพื่อนแม้ไม่มีเจตนาเล่นกันสนุกโดยเขย่าต้นไม้จนเพื่อนตกลงมาสลบและกระดูกหักเหมือนตัวลูกเป็นในชาตินี้แต่มีบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาเช่นสร้างถาวรวัตถุบอดวิหารสารการเรียน แล้วก็บุญถวายยารักษาโรคและถวายทานต่างๆมาตัดรอนวิบากกรรมนั้นทำให้หายได้ไม่ว่าจะรักษาด้วยหมอใดก็ตามจ้ะบาปก็ต้องแก้ด้วยบุญตัวลูกป่วยทุกครั้งเมื่อไปโรงเรียนจนเป็นสาเหตุให้ไม่ได้เรียนหนังสือเพราะในอดีตมักจะห้ามไม่ให้ลูกหลานเรียนหนังสือโดยเฉพาะลูกหลานที่เป็นผู้หญิงโดยมีความคิดว่าเรียนไปก็ไม่ได้ใช้อิบากรรมนี้มาส่งผลให้มีเหตุไม่ให้ไปเรียนหนังสือจ้ะปัจจุบันผ่าตัดเนื้องอกที่ต้นคอเพราะกรรมในอดีตมีเศษกรรมสั่งเชือดคอสัตว์เอามาทำเป็นอาหาร
เลี้ยงแขกเรือนำมาส่งผลจ้ะ

แต่ก็มีโอกาสหายโดยให้ทำบุญทุกบุญบ่อยๆทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นแล้วทิศบุญนี้ไปให้สัตว์ที่เราเคยไปเบียดเบียนเอาไว้จ้ะโลกมักจะปีติดีใจและอยากทำบุญทุกครั้งที่เห็นผ้าเหลืองของพระเพราะในอดีตมักจะทำบุญกับพระภิกษุและเคยอุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์มาเยอะจะมีความผูกพันกับพระภิกษุสงฆ์จ้ะมักจะได้รับความเมตตาจากพระผู้ใหญ่เสมอเพราะจิตใจที่ดีงามดังกล่าวจึงทำให้ท่านเหล่านั้นเมตตาจ้ะตัวลูกมีนิสัยชอบทำบุญแบบเงินไม่หมดไม่กลับแล้วสมบัติก็ได้มาอย่างง่ายๆก้อนโตๆอธิษฐานอะไรก็สมหวังเพราะมีอัธยาศัยอย่างนี้มาหลายชาติแล้วเมื่อบุญส่งผลก็จะได้สมบัติอย่างง่ายๆสามีเคารพตัวลูกมากและไว้ใจให้ดูแลเงินจำนวนหลายร้อยล้านบาทเพราะตัวลูกทำทานด้วยตัวเองและมีความเคารพในทานที่ทำทุกครั้งเมื่อเราทำทานด้วยความเคารพทุกครั้งจึงได้รับความเคารพเกรงใจไว้วางใจจากสามีและได้เป็นใหญ่ในทรัพย์ด้วยจ้ะเพราะทำเองสามีดื่มเบียร์ทุกวันวันละขวดโดยมีตัวลูกคอยรินให้แต่ปัจจุบันตัวลูกเลิกรินแล้วหากสามียังไม่เลิกดื่มเบียร์เมื่อวิบากกรรมส่งผลก็จะทำให้สามีเป็นใบ้หรือบ้าปัญญาอ่อนและตัวลูกเองก็จะต้องคอยดูแลปรนิบัติเพราะว่าคอยรินให้แต่ก็จะเกิดในตระกูลที่ร่ำรวยเพราะทำทานจ้ะตัวลูกก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรให้สามีโดยค่อยๆอธิบายเขาเข้าใจด้วยเหตุผลด้วยใจที่ใสเยือกเย็นและอดทนจ้ะบุญสังคมสังเคราะห์กับบุญที่ทำในพระพุทธศาสนาจะส่งผลต่างกันคือบุญที่ทำในพระพุทธศาสนาจะส่งผลให้เกิดในร่มเงาหรือบุญญาเขตของพระพุทธศาสนาอีกทั้งมีฐานะร่ำรวยมากๆคือเกิดเป็นชาวพุทธแท้และรวยส่วนบุญที่สงเคราะห์โลกสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลช่วยเหลือคนยากคนจนก็จะทำให้มีฐานะร่ำรวยแต่ว่าน้อยกว่าเนื่องจากผู้รับนี่ไม่ได้เป็นแหล่งเนื้อนาบุญและอาจไม่ได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาจ้ะไม่ว่าจะทำบุญกับวัดไหนที่ไหนก็ตามก็ต้องดูว่าท่านบำเพ็ญสมณธรรมหรือไม่ประพฤติพรหมจรรย์หรือเปล่าอุดมไปด้วยศีลสมาธิปัญญาเพียงใดเป็นต้นถ้าครบองค์ประกอบทุกอย่างก็ได้บุญมากจ้ะภาพทางจอทีวีที่ตัวลูกเห็นอยู่สองครั้งนั้นเป็นผลของกรรมในอดีตการกระทำในอดีตที่เคยฝึกสมาธิแบบนอกตัวซึ่งบางครั้งก็ตรงบางครั้งก็ไม่ตรงบางครั้งก็เฉียดๆถากๆเพราะเป็นสมาธินอกตัวทำให้เห็นนิมิตเลื่อนลอยซึ่งนิมิตเลื่อนลอยนี้มีทั้งนิมิตจริงและมีทั้งนิมิตหลอกชีวิตตัวลูกต้องมาพัวพันกับสิงส่งส่งพระในอดีตก่อนมาเจอหมู่คณะก็เคยฝึกสมาธินอกตัวแล้วก็ได้ไปนับถือพวกสิงส่งส่งจึงทำให้ชาตินี้เชื้อนั้นดึงดูดให้กลับมาตกสู่วงจรเดิมๆจ้ะท่านอุมาเทวีก็เป็นเรื่องเป็นตุเป็นตะที่พวกภูมิเทวาสายวิทยาธรพวกหนึ่งที่ชอบไม่แอบอ้างในทำนองนี้เพราะมนุษย์ไม่รู้เรื่องผีที่มาสิงมนุษย์ก็จะมีผลบาปจะทำให้ไปผุดไปเกิดได้ยากและต้องวนเวียนอยู่แถวนั้นอีกนานจ้ะช่วงคุมสติไม่อยู่

ดึงดูดให้พวกนี้เข้ามาสิงสิงทรงทรงได้เพราะตัวลูกมีเชื้อนี้อยู่ดังกล่าวจ้ะผีที่มาเข้าทรงก็เป็นผีที่เฝ้าสุสานนั้นอยู่จริงแหละจริงมาเข้าเพราะตัวลูกมีวิบากกรรมเรื่องสิงสิงสิงทรงทรงข้ามชาตินะจ๊ะเมื่อกลับเมืองไทยหายได้ทันทีเพราะว่าข้ามเขตที่เขาเฝ้าอยู่จึงติดตามตัวลูกมาไม่ได้จ้ะเขาจะมีฤทธิ์เฉพาะเขตที่อยู่ของเขาจ้ะให้ลูกสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆและให้เลิกสนใจเลิกผูกพันกับเรื่องสิงสิงทรงทรงและหันมายึดมั่นในพระรัตนตรัยอย่างเดียวอาการเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นจ้ะข้อแนะนำคือสิ่งใดที่ไม่ใช่พระรัตนตรัยอย่าไปนึกถือผู้หญิงคนทรงรู้ว่าตัวลูกไม่บ้าเพราะเธอมีวิชาวิทยาธรสายสิงสิงทรงทรงซึ่งมีเซนรู้ขึ้นมาจ้ะมีเซนที่ผู้หญิงคนนี้คอยอุปถัมภ์ดูแลตัวลูกมาตลอดเพราะว่ามีเชื้อเดียวกันที่ชอบถือสิงทรงเหมือนกันมาก่อนจ้ะในอดีตตัวลูกก็ไม่ได้มีความผูกพันอะไรกับวัดล้างนี่จ้ะเมื่อตัวลูกทานอาหารแล้วรู้สึกเหมือนมีใครมาปัดมือนั้นก็คือพวกผีแถวนั้นแหละที่มาเรียกร้องความสนใจจากตัวลูกผีเหล่านั้นเรียกร้องความสนใจจากลูกเพราะลูกมีเชื้ออย่างนี้อยู่แล้วถ้าตัวลูกไม่สนใจและไม่ไปเส้นไหว้เขาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใหญ่เลิกสนใจเรื่องผีสังสางได้จ้ะให้หันมานับถือพระรัตนตรัยอย่างเดียวก็จะมีความสุขกายสบายใจและผีก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยจ้ะที่ตัวลูกสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันอย่างนี้ถูกต้องแล้วจ้ะให้ทำต่อไปแต่อย่าไปตั้งอาหารเส้นไหว้ผีสังสางกันแล้วกันให้แผ่เมตตาโดยใจหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายและแผ่ทิศบุญไปให้ก็เพียงพอแล้วจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญและติดฐานจิตตามติดบุญสิบุรีวอมุนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้ะ

ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคและข้าวสารแด่คณะสงฆ์สำหรับท่านทานบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรสุมิตรและกัลยาณมิตรกรพัฒน์มาลยมานหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะ

0: สัมพุทธัสสะ
1: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
1: คิลานะเพสัชฌานิ
0: คิลานะเพสัชฌานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: คิลานะเพสัชฌานิ
0: คิลานะเพสัชฌานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ

0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลและนานเทอญ
0: ตลอดกาลและนานเทอญ
2: สาธุ
0: สำหรับท่านทานบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายข้าวสารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรจุฬามาศบุญสกุลเจริญเรียนเชิญครับ
3: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
3: ตันดุรานิ
0: ตันดุรานิ
3: สะปะริวารานิ
0: สะปะริวารานิ
3: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
3: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
3: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
3: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
3: อิมานิ
0: อิมานิ
3: ตันดุรานิ
0: ตันดุรานิ
3: สะปะริวารานิ
0: สะปะริวารานิ
3: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
3: อัมหากัง
0: อัมหากัง
3: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
3: หิตายะ
0: หิตายะ
3: สุขายะ
0: สุขายะ
3: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
3: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
3: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
3: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
3: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
3: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
3: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
3: จงรับ
0: จงรับ
3: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
3: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
3: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน
3: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
3: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
3: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: ตลอดกาลและนานเทอญ
0: ตลอดกาลและนานเทอญ
2: สาธุ
0: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรเทยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านทานบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

0: ก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามตรึกระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจะเตรียมปัจจัยเทธรรมมารักษาศีลและถวายพระทหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าบุคคลในโลกนี้มีสี่ประเภทคือบุคคลที่สว่างมาสว่างไปสว่างมามืดไปมืดมามืดไปและมืดมาสว่างไปในบุคคลทั้งสี่ประเภทนี้บุคคลที่สว่างมาสว่างไปเป็นเลิศบุคคลที่สว่างมาสว่างไปเป็นอย่างไรพระบรมศาสดาได้ตรัสแก่พระภิกษุทั้งหลายว่าเมื่อใดเทวดาจะต้องจุติเทวดาทั้งหลายต่างพากันมาอวยพรว่าขอให้ท่านไปสู่สุคติครั้นไปสู่สุคติแล้วขอให้ได้ลาภขันได้ลาภแล้วขอให้ดำรงตนอยู่ด้วยดีภิกษุรูปหนึ่งกราบทูลถามว่าอะไรเป็นสุคติอะไรเป็นลาภและอะไรเป็นการดำรงตนอยู่ด้วยดีของเทวดาพระบรมศาสดาได้ตรัสตอบว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นสุคติของเทวดาการมีศรัทธาในพระธรรมวินัยเป็นลาภและการมีศรัทธามั่นคงไม่คลอนแคลนเป็นการดำรงตนอยู่ด้วยดีท่านฐานบดีทั้งหลายเทวดาเหล่าใดได้เกิดเป็นมนุษย์มีศรัทธาในพระธรรมวินัยและมีศรัทธาที่มั่นคงไม่คลอนแคลนย่อมได้กลับไปสู่ความเป็นสหายของเทวดาอีกบุคคลเช่นนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้สว่างมาสว่างไปเหมือนท่านฐานบดีทั้งหลายที่ได้ตั้งใจมาถวายพระทหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ในวันนี้คณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพระทหารยารักษาโรคและข้าวสารในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันต์เจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพวุณีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตาชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านทานด้วยดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านฐานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปทวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณธนสามบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจ

0: เรียนเชิญท่านทานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ

0: ขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านประธานบุญพิธีรวมถึงสาธุชนผู้มีบุญทั่วโลกที่ได้มาร่วมสั่งสมบุญด้วยกันวันนี้ค่ะ
1: สาธุซึ่งก็เรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะคะในพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานสามารถสั่งสมบุญได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์นะคะติดตามรับชมค่ะผ่าน GBN by DMC ได้ที่เว็บไซต์ gbnus.com นะคะที่จะจบครบทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะไม่ต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มเพียงเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นะคะคุณผู้ชมก็จะสามารถเลือกติดตามรับชมในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆได้มากมายที่ประกดเป็นไอคอนที่หน้าจอเว็บไซต์นะคะเมื่อกดเข้าไปแล้วค่ะอย่าลืมที่จะแชร์นะคะช่องทางการติดตามรับชมรวมไปถึงคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะคะให้ได้มีโอกาสมาร่วมอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันแล้วก็ทำหน้าที่กัลยาณมิตรด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการร่วมบุญได้นะคะที่หมายเลข0971696455และ0944919916ค่ะหรือสะดวกร่วมบุญผ่านทางออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่1521202087ค่ะอีกช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ได้เช่นกันนะคะที่ donate.dkcement.org และอีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง LINE OASI dhammakaya ค่ะ
1: ค่ะสำหรับกำหนดการงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนนะคะวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพักเช้านะคะณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายค่ะจะเริ่มในเวลา 6:20 นนะคะเป็นพิธีตักบาตรพักสายห้องแก้วสารพัดนึก1ค่ะ 9:00 นนะคะ 9:30 นปฏิบัติธรรมร่วมกันค่ะพิธีบูชาข้าวพระแล้วก็ 10:45 นะคะพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานพักบ่ายค่ะณห้องแก้วสารพัดนึก1นะคะเวลา 13:30 จะเป็นสัมมนาพิเศษค่ะโดยพระครูธรรมธรอารักษ์ยานารักษ์โขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักกัลยาณมิตรสากลนะคะแล้วก็จะเป็นพิธีมอบรูปหล่อโลหะหลวงปู่วัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีแล้วก็พระราชเหล็กค่ะ15:30 หลวงพ่อรัตตชีโวท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีนำปฏิบัติธรรมนะคะจากนั้นในเวลา16:00 นค่ะท่านประธานสงฆ์ก็จะอ่านโอวาทนะคะแล้วก็จะเสร็จสิ้นพิธีกรรมงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนเวลา16:30 โดยประมาณค่ะ
0: บูชาข้าวพระด้วยกันนะคะรวมถึงก็จะมีอีกโครงการนะคะสำหรับเข้าพรรษานี้ค่ะโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569อบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึง15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569นะคะสามารถสมัครบวชได้ที่หมู่บ้านบรรลุธรรมค่ะหมายเลขโทรศัพท์081538867ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งบุญในต่างแดนนะคะเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านเลยนะคะร่วมบุญซื้อที่ดินราชันปัตตภีราชินีที่ดินนะคะสร้างวัดภาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาค่ะตามกำลังศรัทธาหรือว่าจะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพนะคะ2ตารางเมตรอันนี้ก็จะสามารถจารึกชื่อได้22ตัวอักษรนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่คุณสิรินุชค่ะหมายเลขโทรศัพท์0929255698Line Official Account นะคะที่ @ykm9460e ค่ะหรือว่าสแกนที่หน้าจอก็ได้นะคะร่วมบุญก็สามารถสแกน QR Code ที่หน้าจอก็คือหน้าQR Code อันแรกนะคะจะเป็น Line ID นะคะ QR Code ข้างล่างก็จะเป็นร่วมบุญค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะและสำหรับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายาทเป็นสังฆทานก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะติดตามรับชม

0: การถ่ายทอดสดได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมค่ะคุณสุชาดาระยะอินดิฉันยุภาบัณฑิตพุทธิสกุลพร้อมทีมงานสถานี GBN by DMC ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์เข้าร่วมพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งให้พระมหาธนศักดิ์ธรรมโชโตปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเมื่อวันเสาร์ที่27มิถุนายนที่ผ่านมาเวลา14นาฬิกาณโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์จังหวัดปราจีนบุรีคณะสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์ตลอดจนคณะผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนและศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันจัดพิธีอันเป็นมงคลยิ่งในการต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในการนี้มีพระบัญชาแต่งตั้งให้พระมหาธนศักดิ์

ธรรมโชโตปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีสำหรับบรรยากาศภายในงานคณะสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตลอดจนพุทธศาสนิกชนเข้าถวายมุทิตาสการะพร้อมรับของที่ระลึกท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติยินดีของทุกคนที่มาร่วมพิธีอย่างคับคั่งในเวลาต่อมาได้มีการตั้งขบวนแห่พระบัญชาอย่างสมเกียรติจากหน้าโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์โดยมีวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงนำหน้าเคลื่อนขบวนมุ่งสู่อุโบสถวัดใหม่กรงทองพระมหาธนศักดิ์ธรรมโชโตขึ้นดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีด้วยวัยเพียง32ปีซึ่งถือเป็นพระสังฆาธิการรุ่นใหม่ที่มีความโดดเด่นอย่างมากท่านเพียบพร้อมด้วยคุณวุฒิระดับสูงทั้งการสอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกรวมถึงมีความเชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยทางโลกนับเป็นก้าวสำคัญของคณะสงฆ์เมืองปราจีนบุรีที่ได้พระเถระรุ่นใหม่มาเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนศาสนกิจให้เท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม่ค่ะศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีได้จัดโครงการคอร์สปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุขรุ่นที่44เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจมาร่วมกันสร้างความสุขภายในและผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานในชีวิตประจำวันค่ะท่ามกลางบรรยากาศความร่มรื่นและเป็นสปายะหน้าศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีได้จัดคอร์สปฏิบัติธรรมพิเศษภายใต้ชื่อโครงการสมาธิเติมสุขรุ่นที่44ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่ต้องเผชิญกับความเร่งรีบและความเครียดจากการทำงานได้เข้ามาหยุดพักและรีเซ็ตจิตใจด้วยพุทธวิธีโดยตลอดระยะเวลาการอบรมผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกิจกรรมหล่อเลี้ยงกายและใจอย่างเป็นระบบอาทิการสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นออกกำลังกายการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเข้าถึงความสงบภายในทั้งภาคเช้าและภาคค่ำตลอดจนได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ในหัวข้อที่สามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตและการทำงานในยุคปัจจุบันนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านยังได้ร่วมกันสั่งสมบุญในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธและเติมความบริสุทธิ์ผ่องใสให้แก่จิตใจสำหรับการจัดโครงการคอร์สปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุขถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วที่มุ่งเน้นการสร้างคนดีที่โลกต้องการโดยอาศัยหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาจิตใจซึ่งได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจนเดินทางมาถึงรุ่นที่44ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของประชาชนที่ต้องการแสวงหาความสุขที่แท้จริงผ่านการปฏิบัติธรรมค่ะวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาค่ะกิจกรรมงานบุญเริ่มต้นขึ้นในภาคเช้าโดยคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตทั้งยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาโดยคณะสงฆ์ได้สวดพระอภิธรรมส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมกันทอดผ้าบางสกุลจากนั้นได้ร่วมกันกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานและร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความเบิกบานในบุญกันทุกคนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม small group สำหรับชาวท้องถิ่นนำโดยพระมหากรกฏกะระชะชะโยซึ่งท่านได้นำธรรมะจากหนังสือมงคลชีวิตในมงคลที่36คือจิตไม่โศกมาอธิบายและทำความเข้า

ใจร่วมกันทั้งยังได้ให้ข้อคิดที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจแก่ชาวท้องถิ่นผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจากนั้นก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและได้รับฟังการแสดงปกิณกะธรรมอันเป็นประโยชน์จากพระมหาภัทรพงษ์เหมพัทโธเพื่อนำข้อคิดธรรมะไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในต่างแดนให้มีความสุขในส่วนโรงเรียนสอนภาษาไทยได้เปิดคลาสเรียนพิเศษเพื่อเผยแผ่ภาษาและวัฒนธรรมให้แก่เยาวชนไทยที่เติบโตในต่างแดนรวมถึงชาวท้องถิ่นที่สนใจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างถูกต้องควบคู่ไปกับการซึมซับขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเพื่อให้ความเป็นไทยปักหลักและเติบโตอย่างงดงามในต่างแดนค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forvitalworld.com ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-538-8867ค่ะขอเชิญผู้ที่สนใจอายุระหว่าง 18-35 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสมาธิแก้วรุ่นอุดมศึกษารุ่นที่69โดยจะอบรมระหว่างวันที่6ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณหมู่บ้านบุคลากรแก้ววัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0951436722และ092-715-3990ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชิญและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดีวาไรตี้รายการที่ปลุกความกล้าและศักยภาพของทุกคนเพื่อความเข้าใจโลกและการพัฒนาตนเองค่ะวันนี้ค่ะพบกับช่วงพิเศษของรายการที่เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเดินทางไปยังมหานครฮ่องกงเมืองแห่งสีสันและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมถึงแม้ว่าผู้คนที่นี่นะคะจะใช้ชีวิตท่ามกลางความเร่งรีบแต่ยังคงเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาและการแบ่งปันเพื่อร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งบุญกับกิจกรรมปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานกับวัดพระธรรมกายเกาลูนแก้วเกาลูนบุญอนันต์ที่จัดขึ้นเนื่องในอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยค่ะสาธุชนชาวฮ่องกงจีนมาเลเซียและชาวไทยกว่า300คนค่ะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยปลาให้ชีวิตเป็นทานบนเรือใหญ่กลางอ่าวฮ่องกงครั้งที่2กิจกรรมบุญใหญ่นะคะที่จัดขึ้นเพียงปีละ1ครั้งนะคะเราไปร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งความเมตตาความปลื้มปิติใจและพลังแห่งบุญได้พร้อมๆกันไปติดตามชมกันเลยค่ะ

ฮ่องกงมหานครริมทะเลที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของโลกดินแดนที่ผสานความทันสมัยและวัฒนธรรมตะวันออกเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวท่ามกลางตึกสูงระฟ้าที่เรียงรายอย่างงดงามผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติต่างดำเนินชีวิตอย่างเร่งรีบท่ามกลางจังหวะของเมืองที่ไม่เคยหลับไหลแต่ภายใต้ความคึกคักของมหานครแห่งนี้ยังมีอีกมุมหนึ่งของผู้คนที่เลือกใช้ชีวิตด้วยหัวใจแห่งการให้เลือกแบ่งปันความเมตตาแก่เพื่อนร่วมโลกและสั่งสมบุญกุศลผ่านกิจกรรมอันทรงคุณค่าวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569สาธุชนชาวฮ่องกงจีนมาเลเซียและไทยกว่า300คนพร้อมใจกันเดินทางมารวมตัวณท่าเรือริมอ่าวฮ่องกงเพื่อร่วมกิจกรรมบุญใหญ่ประจำปีปล่อยปลาให้ชีวิตเป็นทานบนเรือใหญ่ณอ่าวฮ่องกงกิจกรรมที่จัดขึ้นเพียงปีละ1ครั้งและในปีนี้นับเป็นครั้งที่2โดยการนำของวัดพระธรรมกายเกาลูนแก้วเกาลูนบุญอนันต์ร่วมด้วยวัดพระมหาธาตุเพชรบูรณ์ฮ่องกงศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโยธินวัดแก้วธรรมชัยมาเลเซียกลุ่มวิทเลิฟฟรอมฮ่องกงและทีมอาสาสมัครผู้รักในบุญได้จัดกิจกรรมอันเปี่ยมด้วยความหมายนี้ขึ้นเพื่อน้อมนำบุญกุศลทั้งหมดถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่หลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในอายุวัฒนมงคล82ปีวันที่ลูกศิษย์ทั่วโลกต่างระลึกถึงด้วยความเคารพรักและสำนึกในพระคุณอันไม่มีประมาณและเฝ้ารอคอยหลวงพ่อกลับมาแม้จะมาจากหลากหลายอาชีพหลากหลายวัยและหลากหลายพื้นที่แต่ทุกคนต่างมีจุดหมายเดียวกันคือการมาสร้างบุญใหญ่ร่วมกันด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธารอยยิ้มแห่งมิตรภาพเสียงทักทายด้วยความคุ้นเคยและความปลื้มใจที่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งทำให้บรรยากาศแห่งบุญในวันนี้อบอวลไปด้วยความสุขและความอบอุ่น

เมื่อเรือใหญ่ค่อยๆแล่นออกจากท่าภาพเส้นขอบฟ้าของมหานครฮ่องกงค่อยๆเปิดกว้างออกเบื้องหน้าอาคารสูงตระหง่านกับผืนน้ำสีครามอันกว้างใหญ่ท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติและเมืองใหญ่สาธุชนทุกคนได้ร่วมประกอบพิธีกรรมอันเป็นสิริมงคลเสียงสวดมนต์ดังก้องกังวานไปทั่วลำเรือทุกถ้อยคำแห่งพระพุทธมนต์เปรียบเสมือนการชำระใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่ทุกคนจะได้ร่วมกันนั่งสมาธิหยุดใจนิ่งณศูนย์กลางกายท่ามกลางสายลมเย็นแห่งท้องทะเลช่วงเวลาแห่งความสงบภายในได้เชื่อมหัวใจของผู้มีบุญทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

จากนั้นเข้าสู่พิธีปล่อยสัตว์เป็นทานกิจกรรมที่สะท้อนถึงความเมตตาและความปรารถนาดีต่อสรรพชีวิตต่างอธิษฐานจิตให้อนุภาพแห่งบุญนี้เป็นพลังแห่งความสุขความเจริญและความร่มเย็นแก่ตนเองครอบครัวและสังคมโลกก่อนที่พระอาจารย์จะเมตตาพรมน้ำพระพุทธมนต์สร้างความปลื้มปิติและความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานทุกคน

และแล้วช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงการปล่อยปลาจำนวน 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันคืนสู่ผืนน้ำอันกว้างใหญ่สาธุชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการลำเลียงปลาจากเรือประมงส่งต่อกันเป็นทอดๆด้วย2มือของตนเองจากมือ1สู่มือ1จากหัวใจ1สู่หัวใจ1เกิดเป็นภาพแห่งความสามัคคีอันงดงามทุกแรงกายที่ร่วมกันทำหน้าที่ล้วนเปี่ยมด้วยความปลื้มปิติทุกชีวิตที่ได้รับอิสรภาพล้วนเป็นเครื่องยืนยันถึงพลังแห่งความเมตตาเสียงหัวเราะรอยยิ้มและความสุขจากการได้เป็นผู้ให้ก็เกิดเป็นความทรงจำอันแสนประทับใจบนผืนน้ำแห่งอ่าวฮ่องกงในวันนี้

0: ตลอดการเดินทางแห่งบุญในครั้งนี้นอกจากความสุขจากการปล่อยชีวิตสัตว์เป็นทานแล้วสาธุชนยังได้ร่วมกิจกรรมแห่งมิตรภาพร่วมลุ้นของขวัญแห่งบุญแบ่งปันรอยยิ้มและความประทับใจร่วมกันก่อนจะร่วมบันทึกภาพแห่งความทรงจำบนเรือใหญ่กลางอ่าวฮ่องกงภาพแห่งความสุขภาพแห่งความสามัคคีและภาพแห่งความศรัทธาที่จะคงอยู่ในหัวใจของทุกคนไปอีกยาวนาน
1: ก็เริ่มแรกด้วยความที่อยากพัฒนาแล้วก็อยากทำให้เกิดการเรียนรู้สำหรับตัวเองนั่นคือประเด็นแรกที่ได้มาอยู่ต่างประเทศแต่สิ่งที่มาอยู่แล้วทำให้ได้นึกถึงแล้วก็ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่มาอยู่ที่ต่างประเทศได้ยาวนานหนึ่งก็คือเห็นคนเห็นญาติโยมเห็นสาธุชนที่เป็นผู้ใคร่ในบุญจึงทำให้เราก็เลยมองย้อนกลับไปถึงครูบาอาจารย์ซึ่งก็ตั้งแต่หลวงปู่ส่งต่อมาหาคุณยายสืบทอดมาจนกระทั่งถึงหลวงพ่อแล้วก็มาที่หมู่คณะของพวกเราสิ่งเหล่านี้เลยเห็นเป็นภาพจำซึ่งหลวงพี่เองก็อยู่วัดมาตั้งแต่เป็นสามเณรน้อยฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เห็นนั่นคือความเติบโตความเปลี่ยนแปลงของวัดเห็นถึงมโนปณิธานแล้วก็สิ่งที่ครูบาอาจารย์สามท่านนะครับก็คือตั้งแต่คุณยายแล้วก็หลวงพ่อถึงแม้หลวงพี่มาในช่วงที่ไม่เห็นคุณยายลงงานอย่างแท้จริงแต่สิ่งที่เห็นนั้นก็คือหลวงพ่อทั้งสองก็คือหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็หลวงพ่อทัตตะชีโวและในช่วงหนึ่งของชีวิตเป็นสามเณรก็ยังได้มีโอกาสได้เข้าใกล้หลวงพ่อทัตตะซึ่งก็ได้อุปถากได้ดูแลเสนาสนะปัดกวาดเช็ดถูเสนาสนะของท่านดูแลบริขารของท่านในช่วงหนึ่งก็ได้เห็นมโนปณิธานเห็นวัดจริยวัดของคุณหลวงพ่อท่านท่านก็เป็นต้นแบบให้แก่ลูกๆอย่างดีแล้วก็สิ่งที่ตอกย้ำแล้วก็นำมาสู่ต่างประเทศนี้ได้นั่นก็คือคำสอนหลักของหลวงพ่อทั้งสองและสิ่งที่ทำให้เห็นแล้วก็สามารถอยู่ได้จนถึงปัจจุบันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านทำเพื่อลูกๆจากวัดในร้อยกว่าไร่200กว่าไร่196ไร่ก็จริงขยายมาจนกระทั่งถึง 2,000 ไร่และปัจจุบันเนี้ยยังก็ขยายมาจนถึงถิ่นฐานที่ฮ่องกงน่ะมันเป็นสิ่งที่เริ่มจากจุดเล็กๆแล้วก็มาสู่จุดใหญ่ขยายมาจนกระทั่งทั่วโลกโดยปัจจุบันนี้เราก็มีกว่า200สาขาทั้งทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่หลวงพี่ใช้เป็นแนวทางในการยึดถือแล้วก็ปฏิบัติก็คืออย่างแรกเลยก็คือทำวัดให้เป็นวัดแล้วก็ทำยังไงให้คนที่มาวัด

ข้าใจความเป็นคนหรือที่ท่านทำที่ท่านพูดก็คือสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างคนให้เป็นคนแล้วก็สร้างพระให้เป็นพระสามอย่างนี้ก็คือสิ่งที่ท่านปลูกฝังตั้งแต่มาก่อตั้งวัดพระธรรมกายแล้วเราก็เห็นความที่เป็นอย่างนี้พระก็คือเป็นพระพระแบบวัดธรรมกายจริงๆคนที่มาวัดก็คือเป็นคนจริงๆมาถือศีลห้ามานั่งสมาธิมาร่วมการสวดมนต์ก็อยู่ในแบบมาตรฐานของความเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นคนจริงๆแล้ววัดก็เป็นวัดก็คือวัดที่สงบสะอาดแล้วก็เรียบร้อยมันก็เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วก็เห็นตลอดต่อเนื่องมาและก็ตรงนี้เองก็คือพอเห็นเป็นแนวทางแล้วก็นำจุดต่างๆเหล่านั้นมาปรับมาใช้และที่สำคัญเลยก็คือเรื่องสงบสะอาดแล้วก็เรียบร้อยสะอาดก็คือ UG ไฟที่หลวงพ่อท่านนะไฟจริงๆแล้วก็สอนสั่งแล้วก็แนะนำแล้วก็เอาเป็นแนวทางในการปฏิบัติอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยแล้วก็ที่ให้ความรู้สึกดีที่สุดเลยก็คือพยายามสร้างวัดหรือว่าทำวัดให้เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของเขาว่ามาแล้วรู้สึกอิ่มใจมาแล้วรู้สึกมีความสุขมาแล้วก็อยากมาอีกอันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจแล้วก็ทำโดยวัดจากความประทับใจของตัวเราเองก่อนว่าเมื่อเรามาณที่แห่งใดแล้วเราประทับใจเราก็ทำที่ตรงนั้นให้เป็นที่ประทับใจซึ่งก็คือวัดพระธรรมกายซึ่งหลวงพี่ก็อยู่มาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็เข้าสู่วัยกลางคนก็ยิ่งเห็นภาพเหล่านี้ชัดขึ้นนั่นคือสิ่งที่เจริญรอยตามมโนปณิธานของครูบาอาจารย์ก็คือสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างคนให้เป็นคนแล้วก็สร้างพระให้เป็นพระอันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจแล้วก็ยึดถือแล้วก็ประคับประคองว่าจะทำยังไงให้เป็นวัดที่สมบูรณ์เพราะว่าเมื่อใดก็ตามถ้าวัดเราสมบูรณ์มันก็เหมือนกับว่าเป็นที่ประกาศคุณของครูบาอาจารย์ได้ดีขึ้นนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้หลวงพี่ดังอยู่ตรงนี้แล้วก็ประคับประคองแล้วก็ทำจะทำให้ดีแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดต่อไปเพื่อถวายบุญเนี้ยเป็นกตัญญูบูชาให้แก่หลวงพ่อที่อบรมแล้วก็มันชี้แน่แล้วก็บอกหนทางสว่างตลอดยาวนานที่ผ่านมาก็ขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อทั้งสองหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตชิโวแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่สอนสั่งแล้วก็แนะนำสิ่งที่ดีๆตลอดต่อเนื่องมาจนกระทั่งมาปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าวาดวัดพระธรรมกายกรุณแห่งนี้แล้วก็ขอส่งต่อบุญนี้ให้แก่ทุกท่านให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อมีความสว่างสวยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้เป็นเสาหลักเสาชัยให้แก่ลูกๆตลอดไปแล้วก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับครูบาอาจารย์ที่สอนสั่งแนะนำตักเตือนจนกระทั่งมีหนทางที่สว่างในปัจจุบันนี้แล้วก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่ค้ำจุนแล้วก็ดูแลอนุเคราะห์ตลอดมา

กิจกรรมปล่อยปลาให้ชีวิตเป็นทานบนเรือใหญ่ณอ่าวฮ่องกงครั้งที่สองจึงไม่ใช่เพียงการปล่อยชีวิตสัตว์คืนสู่ธรรมชาติแต่ยังเป็นการปล่อยใจให้เป็นอิสระจากความเห็นแก่ตัวเปิดพื้นที่แห่งความเมตตาให้เบ่งบานภายในใจและร่วมกันสั่งสมบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เพื่อน้อมถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่หลวงพ่อธรรมชโยด้วยความเคารพรักเทิดทูนบูชาและระลึกถึงอย่างไม่มีประมาณตราบนานเท่านาน

เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับสกู๊ปพิเศษในวันนี้ที่เราได้พาทุกท่านไปสัมผัสบรรยากาศของเมืองฮ่องกงพลังแห่งศรัทธาความสามัคคีและการแบ่งปันจากการเป็น

ในกิจกรรมปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานบนเรือใหญ่กลางอ่าวฮ่องกงครั้งที่2ไม่เพียงเป็นการมอบอิสรภาพให้แก่สรรพชีวิตนะคะแต่ยังเป็นการเปิดโอกาสแห่งความเมตตาและความปรารถนาดีในหัวใจของผู้คนค่ะขออนุโมทนาบุญกับสาธุชนทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมกันสั่งสมบุญและน้อมถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่หลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในอายุวัฒนมงคล82ปีค่ะสาธุสำหรับวันนี้รายการกล้าดีเรดี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะกับเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจและเติมพลังใจให้กับทุกท่านพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

ได้มาเยือนกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ในช่วงพฤษภาคมปีนี้นอกจากจะได้เห็นกรุงโซลที่สวยงามและทันสมัยแล้วเรายังได้มีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมอันงดงามที่อบอวลไปด้วยความสุขของเทศกาลโคมดอกบัวเทศกาลที่รวมใจพุทธศาสนิกชนในประเทศเกาหลีใต้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันความเบิกบานของเทศกาลโคมดอกบัวเริ่มต้นขึ้นณสนามกีฬามหาวิทยาลัยดงกุกที่ตอนนี้เนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยและด้วยสีสันและรอยยิ้มอันสดใสคือมนต์เสน่ห์ที่จูงใจผู้คนจำนวนมากให้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างเบิกบานใจนี่คือจุดเริ่มต้นของเทศกาลโคมดอกบัวงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่เชื่อมใจชาวพุทธและชาวโลกให้ได้ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันวิสาขบูชา

คมดอกบัวหลากสีสันคือสัญญาณการเริ่มต้นเทศกาลระดับโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกของประเทศเกาหลีใต้เทศกาลที่เต็มไปด้วยความเบิกบานใจซึ่ง1ปีจะมีเพียง1ครั้งที่เหล่าพุทธบริษัท4จะได้พร้อมใจกันเพื่อเฉลิมฉลองวาระวิสาขบูชาโลกซึ่งปีนี้มีองค์กรพุทธนานาชาติกว่า70องค์กร20นิกายทั่วโลกรวม 50,000 คนได้พร้อมใจกันอัญเชิญโคมดอกบัวสัญลักษณ์ความสว่างไสวดั่งโคมวิสาขประทีปที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างปราณีตเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขบวนพาเหรดโคมไฟที่งดงามสุดอลังการนับแสนดวงได้เคลื่อนผ่านใจกลางกรุงโซและสถานที่สำคัญต่างๆตลอดระยะทาง5กิโลเมตร

ในการนี้คณะสงฆ์นำโดยพระครูพิมลสุขวัตรเจ้าอาวาสวัดกิ่วลมและพระมหาสุธรรมสุรัตโนปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์พร้อมทั้งคณะสงฆ์วัดภาวนาโส

หนึ่งในองค์กรภาคีร่วมกับวัดโจเกซาประเทศเกาหลีใต้ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวไทยเข้าร่วมในเทศกาลครั้งนี้ด้วยยังเป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศไทยจัดขบวนเทวรถอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายปางสมาธิร่วมบนขบวนโคมดอกบัวอย่างงดงามอลังการโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยจำนวนมากมาร่วมแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจให้พี่น้องชาวเกาหลีใต้และนานาประเทศได้ร่วมชื่นชมในความงดงามในวัฒนธรรมชาวพุทธตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านได้รับความสนใจและเสียงตรบมือจากผู้คนกว่า 500,000 คนตลอดเส้นทางทุกคนต่างร่วมส่งรอยยิ้มและเสียงเชียร์อย่างไม่ขาดสายนับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจที่ในเทศกาลโคมดอกบัวฉลองวิสาขบูชาโลกในปีนี้ทางวัดภาวนาโซยังคงสร้างความประทับใจที่ได้มีส่วนในการเชื่อมใจชาวพุทธจากนานาประเทศไว้ณจุดเดียวกันด้วยการร่วมรำลึกถึงความสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกและเหล่าพุทธบริษัท4ที่ได้มาประชุมพร้อมกันในครั้งนี้จะได้พร้อมใจกันยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเป็นหลักชัยของชาวโลกไปตราบนานเท่านาน

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการปลูกมะม่วงมีการเสริมรากที่โคนต้นเพื่อให้ลำต้นแข็งแรงส่วนร่างกายของคนเรานอกจากจะรับประทานอาหารตามปกติแล้วก็ยังมีอาหารเสริมนานาชนิดต้องออกกำลังกายต้องพักผ่อนให้เพียงพอร่างกายจะได้แข็งแรงไปนานๆ นะคะใจของคนเราก็เช่นเดียวกันนะคะต้องมีเครื่องเสริมในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ใจของเรามีความละเอียดสะอาดบริสุทธิ์และเข้มแข็งไม่หวั่นไหวต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆส่วนเครื่องเสริมทางใจที่ว่านี้มีอะไรบ้างไปฟังคำตอบจากครูไม่ใหญ่กันค่ะ
1: เนื่องเวลาปฏิบัติธรรมเราก็หมั่นสังเกตว่าอะไรจะเป็นเครื่องเสริมให้ใจเราก้าวหน้ากว่านี้เราก็เสริมรักษาศีล5ของเราให้บริบูรณ์หรือรักษาศีล8แบบเดินสายกลางทุกวันพระวันโกนหรือหลังวันพระอีกวันทานบารมีเราก็สั่งสมไปแล้วก็สำรวจจิตใจของเราให้มันผ่องใสเสมอให้อารมณ์ดีๆอย่าให้ขุ่นมัวมันดักความคิดในใจว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นกลางๆอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปเราก็หมั่นสังเกตใจก็เหมือนกันนะลูกนะให้หมั่นสังเกตมันดักความคิดในใจถ้าเป็นอกุศลเราก็ไม่รับไว้แต่ถ้ามันเกิดเราก็ทำเฉยๆมันอยู่กับเราไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ผ่านไปมันก็เกิดชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ดับพอเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวอารมณ์นั้นก็เสื่อมสลายหายไปนี่คือเครื่องเสริม

ุณผู้ชมคะเมื่อเราหมั่นดักความคิดเอาตะแกรงใจร่อนสิ่งไม่ดีออกไปเสริมอย่างนี้หนักเข้าเมื่อถึงเวลานั่งธรรมะใจจะรวมได้เร็วขึ้นและผลการปฏิบัติธรรมก็จะก้าวหน้าขึ้นอย่างเป็นอัศจรรย์ต้องลองทำดูนะคะเอหิปัสสิโกเชิญมาพิสูจน์เถิดดังนั้นเราต้องหมั่นสำรวจตรวจตราสิ่งต่างๆที่จะผ่านเข้ามาในใจรักษาใจให้มีแต่เรื่องบุญกุศลเพื่อให้ใจหยุดนิ่งเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่ครูแม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นให้เบิกบานให้แจ่ม

ชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้สบายสบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นและการนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวเริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราปลื้มได้ง่ายก่อนนะจ๊ะด้วยใจที่ใสๆใจเย็นๆใจที่ใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะต้องเย็นๆนะใจถึงจะรวมลงเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้อย่างง่ายๆเราจะมองข้ามหรือดูเบาไม่ได้เลยในสิ่งที่แนะนำทั้งผ่อนคลายทั้งหลับตาเบาๆนึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มอย่างนี้เลยจ้ะจะทำให้ใจเนี่ยไปหยุดนิ่งนุ่มได้อย่างง่ายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดคือพอเราทำถูกหลักวิชาอย่างที่กล่าวไปแล้วนี่นะจ๊ะตัวของเราจะเป็นโพรงมันจะโล่งจะว่างจะเป็นโพรงกว้างออกไปและใจก็จะหลุดจากหยาบเนี่ยคือไปอยู่จุดที่ละเอียดจุดที่โล่งๆ ว่างๆได้อย่างง่ายๆและใจก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาไปเรื่อยๆไปเองเลยเนี่ยนะจ๊ะถ้าเราวางใจเป็นความใสความสว่างก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆเนี่ยถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะจะเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆดวงธรรมใสๆหรือดวงแก้วใสๆก็จะบังเกิดขึ้นในอย่างง่ายๆหรือเรานึกขึ้นมาได้ง่ายโดยไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยจะเป็นดวงใสๆชัดมากบ้างชัดน้อยบ้างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำซ้ำๆสำคัญเบื้องต้นต้องวางใจให้เป็นจับอารมณ์ให้ได้จำอารมณ์ที่เราปรับทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยให้มันสอดคล้องกลมกลืนกันไปเนี่ยต้องจำตรงนี้นะจ๊ะซึ่งสรุปง่ายๆคือก็ต้องเบาๆต้องง่ายๆถ้ายากไม่ใช่ต้องสบายๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ต้องใจเย็นเย็นมันถึงจะเป็นไปตาม

ที่กล่าวมาแล้วนี่นะจ๊ะคือจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะหายไปเลยเหมือนกลมกลืนไปกับบรรยากาศและความใสความสว่างเกิดขึ้นดวงเกิดขึ้นค่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งถ้าเราทำใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไปเรื่อยๆดวงแก้วนะก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาเองเลยมาพร้อมกับความเบาสบายที่เพิ่มขึ้นถ้าเราไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะคิดอะไรอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆที่ดวงใสๆพอเราฝึกตรงนี้เป็นแล้วทีนี้ก็ทำให้ชำนาญคือทำบ่อยๆทำซ้ำๆวันละสองเวลาหลับตาลืมตาค่อยๆชำเลืองดูไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่นอกรอบพอถึงเวลาในรอบมันก็ง่ายใจขยันนิ่งนุ่มเบาสบายดวงก็จะใสเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะใสในใสเหมือนน้ำใสๆเหมือนกระจกใสๆบ้างกระทั่งเหมือนเพชรใสๆเป็นความใสที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุขนี่เราฝึกตรงนี้ให้ชำนาญทีเดียวฝึกซ้ำอย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ต้องทำตลอดเวลาเหมือนเราหายใจเข้าออกอย่างนั้นแหละค่อยๆประคองไปไม่ว่าเราจะมีภารกิจหยาบในทางโลกก็ตามต้องมันชำเลืองดูที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้เรื่อยๆข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในต้องหยุดนิ่งทำควบคู่กันไปทำซ้ำที่ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าภาวิตาภาวลีกตาบ่อยเนืองจิตของเราก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะกลั่นธาตุในตัวของเราดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นในถ้าพูดง่ายๆคือก็จะขยายมาสู่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งใสกายก็ยิ่งใสขยายไปอย่างกระทั่งสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่อยู่รอบตัวของเราอะก็จะใสๆบริสุทธิ์ตาไปด้วยพลอยทำให้เรามีอารมณ์บันเทิงตลอดเวลาให้เราฝึกซ้ำทำให้ชำนาญเลยจนกระทั่งดวงใสติดอยู่ในกลางกายตลอดเวลาทั้งใสทั้งสว่าง

สว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสว่างเองสว่างเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างกระทั่งถึงพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะจะใสสว่างเป็นความสว่างที่เนียนตาละมุนใจความสว่างความชัดแจ่มกระจ่างทีเดียวเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งไปกว่านี้คณะก็เอาแว่นขยายส่องดูชัดแจ่มทีเดียวทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างทั้งอารมณ์ดีอารมณ์สบายมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจก็จะไปดึงดูดบุญญาธาตุมาเพิ่มในตัวของเรามาเข้าไปเรื่อยๆในเราฝึกตรงนี้ให้ดีเดียวให้คล่องให้ชำนาญพอตรงนี้ได้แล้วอย่างอื่นก็ง่ายจะง่ายทีเดียวมันจะเห็นเองไปเองใจจะดื่มดำดิ่งเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆไปเรื่อยๆเลยส่วนใครที่เห็นองค์พระแล้วก็มององค์พระในธรรมนองเดียวกันจากทำความรู้สึกว่ามีองค์พระจนกระทั่งแปรเปลี่ยนเป็นการเห็นที่โลัวๆลางๆแล้วก็กระจ่างชัดขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งเหมือนเป็นองค์พระพุทธรูปตั้งอยู่ในกลางท้องใหญ่บ้างเล็กบ้างเราก็ดูไปเฉยๆนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดอะไรเนี่ยดูเฉยๆวางใจนิ่งๆนุ่มๆให้นานๆวางใจให้นิ่งๆนุ่มๆให้นานๆจนกระทั่งความนิ่งนมนี้หนาแน่นคือมันมีแต่ความนิ่งนมอย่างเดียวนมนวลใจก็นมนวลนานๆฝึกให้ได้สี่นอเนี่ยนิ่งนุ่มอย่างนิ่งแน่นนี่จ้ะให้นานนานนิ่งนุ่มแน่นนานนานฝึกอย่างเงี้ยให้คล่องให้ยำนอนเดียวแต่โลกจะรู้สึกตัวเองว่าเราเป็นผู้มีโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้มาฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งมีประสบการณ์ภายในชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายซึ่งน้อยคนในโลกจะได้ไม่ว่าก็จะมีทรัพย์สินภายนอกมีอำนาจศาสนามากมายกันในทั้งโลกก็ไม่มีอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในและไม่มีความสุขอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายใน

เราจะเป็นใหญ่ด้วยตัวของเราเองมีปีติสุขเลี้ยงใจเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนั่งตามลำพังก็มีสุขยืนตามลำพังก็มีสุขเดินตามลำพังก็มีสุขนอนตามลำพังก็มีสุขสุขแค่อยู่บนอาสนะหนึ่งตารางเมตรที่ใช้รองร่างกายของเราเนี่ยแหละประดุจรัตนบัลลังก์อย่างมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นใหญ่ในตัวสู่จะรู้จักกันมาเป็นใหญ่ในตัวมีอธิปไตยในตัวเป็นอย่างไรเนี่ยต่อเมื่อใจหยุดนิ่งนุ่มหนาแน่นนานๆต้องฝึกอย่างนี้นะลูกนะแล้วปีติสุขและความภาคภูมิใจจะบังเกิดขึ้นจะเข้าใจชีวิตของผู้อยู่ตามลำพังปลีกวิเวกสันโดษได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ปกติมีความสันโดษมักน้อยไม่คลุกคลีโดยหมู่คณะยินดีปัจจัยตามมีตามได้เนี่ยเขาอยู่เป็นสุขกันอย่างไรโดยไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอดอยากยากจนต่อยตามอะไรต่างๆเหล่านั้นจะมีความรู้สึกว่าสูงส่งปีติเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้ได้นะลูกนะฝึกให้นิ่งทั้งลูกโลกผู้นำบุญลูกละลูกเนก็ต้องฝึกกันอย่างเนี้ยฝึกซ้ำอย่างสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายกว่านี้นะลูกนะต้องผ่อนคลายกว่านี้ต้องวางเบาๆกว่านี้ต้องนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆกระพือตานิดเบาๆสบายๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรและยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบัน

มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพัก

กลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วก็อธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสาสเนปรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยโรงเรียนผักหายสุทธาประมุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีความพร้อมทั้งความรู้คู่คุณธรรมและสามารถนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะสำหรับการอบรมในครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จำนวน600คนเข้าร่วมอบรมโดยได้รับความเมตตาจากพระครูไบดิกาสุพจน์สุภาวโทพร้อมทั้งทีมวิทยากรจากศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันมาให้การอบรมในครั้งนี้โดยพระอาจารย์ได้นำนักเรียนทุกคนสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อสร้างสติในการเรียนรู้พร้อมทั้งบรรยายธรรมะเรื่องของศีล5ความเป็นปกติของมนุษย์กฎแห่งกรรมและความไม่ประมาทเป็นต้นนอกจากนี้นักเรียนยังได้ร่วมฝึกความดีสากล5ประการผ่านกิจกรรม Walk Rally ฐาน5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยซึ่งทุกคนได้ลงมือฝึกฝนความดีสากล5ประการประกอบด้วยความสะอาด

ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างนิสัยที่ดีให้กับตนเองต่อไปค่ะที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจพระธรรมทูตวัดพระธรรมกายนอร์เวย์พร้อมทั้งได้ชื่นชมการสืบสานงานพระพุทธศาสนาในประเทศนอร์เวย์ค่ะคณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนวัดพระธรรมกายนอร์เวย์พร้อมใจกันน้อมถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานีและประธานคณะกรรมการบริหารกลางขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมพร้อมด้วยพระครูสุวรรณวรการที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดสุวรรณบำรุงราชวรารามและพระครูสถิตสารสุนทรเจ้าอาวาสวัดไผ่ตันในโอกาสเมตตาเดินทางมาเยี่ยมเยียนคณะพระธรรมทูตและพุทธศาสนิกชนในประเทศนอร์เวย์โดยมีนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงและนายองค์อ่านนท์ธรรมนิธาที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีรวมติดตามคณะพระเถรานุเถระในโอกาสนี้พระธรรมรัตนาภรณ์ได้เมตตาให้โอวาทธรรมพร้อมกล่าวชื่นชมการปฏิบัติศาสนกิจของคณะพระธรรมทูตที่อุทิศตนเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนด้วยความเสียสละและอดทนตลอดจนอนุโมทนาบุญกับคณะกัลยาณมิตรที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการสร้างวัดการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระธรรมอย่างต่อเนื่องจนวัดพระธรรมกายนอร์เวย์เติบโตเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติธรรมและเป็นที่พึ่งทางใจของชุมชนชาวไทยรวมทั้งเป็นสถานที่เผยแผ่หลักธรรมแก่ชาวนอร์เวย์และชาวต่างชาติที่สนใจพระพุทธศาสนาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายนอร์เวย์ได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องอาทิพิธีบูชาข้าวพระพิธีทอดกฐินพิธีทอดผ้าป่าในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาการอบรมศีลธรรมการปฏิบัติธรรมการสอนสมาธิเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษภายใต้แนวคิด World Peace to Inner Peace หรือสันติภาพภายนอกเริ่มต้นจากสันติสุขภายในเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนพัฒนาคุณภาพชีวิตจากภายในและร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัวสังคมและโลกอย่างยั่งยืนซึ่งการเดินทางมาเยือนของคณะพระเถรานุเถระในครั้งนี้นับเป็นกำลังใจสำคัญแก่คณะพระธรรมทูตและพุทธศาสนิกชนในประเทศนอร์เวย์เป็นอย่างมากค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.vitalworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-538-8867ค่ะขอเชิญผู้ที่สนใจอายุระหว่าง 18-35 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสมาธิแก้วรุ่นอุดมศึกษารุ่นที่69โดยจะอบรมระหว่างวันที่6-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณหมู่บ้านบุคลากรแก้ววัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0951436722และ092-715-3990

ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชิญและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนานั้นเปรียบดังบัวบานขึ้นกลางชมพูทวีปย่อมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเหล่าศาสนิกชนซึ่งขาดผู้ชี้แนะนำทางในมหานครสาวัตถีของโกศลรัตน์นั้นนอกจากสาวกสาวิกาจะหลั่งไหลเข้ามายังพระเชตวันไม่ขาดสายแล้วพุทธธรรมยังเผื่อแผ่ไปถึงผู้คนอื่นๆที่แม้ยังมิได้ฝังศรัทธากับศาสนาของพระพุทธเจ้าก็พลอยได้รับความสุขอยู่เสมอเช่นกันดังมานพชาวสาวัตถีนามจิตตหัตถะก็เป็นผู้หนึ่งที่รู้สึกชื่นชอบพระศาสนาของสมเด็จพระพุทธศาสดาโดยในอื่นมิได้สดับคำสอนโดยนิสัยจิตตหัตถะเป็นชาวกสิกรรมเมื่อว่างจากการเพาะปลูกก็มักแวะเวียนเข้ามายังเขตสังฆาวาสเสม
1: อวันนี้เข้าไปฟังธรรมหน่อยดีกว่าเราไม่ได้ไปตั้งหลายวันแล้ว
0: วันหนึ่งมานพหนุ่มผู้นี้เกิดติดใจในอาหารที่พระเถระท่านหนึ่งแบ่งให้กินจึงเกิดความคิด

0: นอนอร่อยจริงๆทำงานมาเหนื่อยๆเจออาหารอร่อยๆ อย่างนี้หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลยเราอยากจะกินอาหารอร่อยอย่างนี้ทุกวันจริงๆแต่จะไปหาที่ไหนมากินล่ะแม่ในกาละอย่างนี้เราก็บวชซะก็สิ้นเรื่องแค่นี้ก็จะได้กินอาหารอร่อยอย่างนี้ทุกวันแล้ว
1: เมื่อคิดได้ดังนั้นมานพผู้หลงรสอ

0: านของพระก็ปวารณาเข้าบวชในพระเชตวันอารามครั้นผ่านขั้นตอนดีแล้วก็ได้บวชเป็นภิกษุในสำนักพระสารีบุตรสมปรารถนา
1: เฮ้ยได้บวชอย่างที่ใจต้องการแล้วสินะเราคราวนี้ก็จะได้ทานอาหารอร่อยๆทุกวันเลย
0: พระจิตตหัตถะเป็นภิกษุอยู่ได้สัก15วันพอคุ้นเคยมีความสุขกับอาหารดีๆที่มีผู้มาถวายก็เริ่มอึดอัดต่อกฎระเบียบจึงลาสึกออกไปครั้นคิดถึงอาหารถูกปากก็มาขอบวชใหม่อีกเขากระทำอยู่เช่นนี้ถึง6ครั้งจนจำพระอภิธรรมได้ขึ้นใจ
1: จะทำยังไงดีนะพอสึกไปอ่ะก็ยังคิดถึงอาหารรสอร่อยแต่วินัยสงฆ์ก็เคร่งครัดเหลือเกิน
0: การบวชครั้งสุดท้ายของพระจิตตหัตถะคือครั้งที่7ดังนั้นจึงกลายเป็นผู้ทรงพระอภิธรรม7พระคัมภีร์กุศลกรรมนี้ทำให้ท่านดื่มด่ำในธรรมรสไม่ดิ้นรนจะลาสิกขาบทอีกยังบำเพ็ญตนอนุเคราะห์ภิกษุใหม่ด้วยการบอกธรรมให้นานวันท่านยิ่งเจริญวิปัสสนาดำเนินจิตเข้าอรหัตผลโดยผลความดีนั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อยกข้ออนุเคราะห์การบอกธรรมขึ้นสนทนาในธรรมสภาก็มักมีทั้งสรรเสริญพระจิตตหัตถะและติฉินท่านไปพร้อมกันเหตุเพราะมีอุปนิสัยปุถุชนขณะครองผ้ากาสาวะถึง6ครั้งนั่นเองบัณฑิตทั้งหลายแม้ในการก่อนเพียงจอบขุดดินเล่มเดียวก็เคยทำให้สละเพศบรรพชิตได้ถึง6ครั้งมาแล้วแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสเล่ากุฏฐารชาดกขึ้นดัง

0: ในกาลอดีตโน้นครั้งที่พระเจ้าพรหมทัตยังทรงขับอชาทานออกรบขยายอาณาเขตของพราณสีครั้งหนึ่งเมื่อมีชัยชนะกลับมาก็ปรารถนาจะลงส่งน้ำสระเกล้าในคงคามหานทีดังเช่นทุกคราว
1: เดินทางมาเหน็ดเหนื่อยร้อนเหลือเกินเราจะส่งน้ำตรงแม่น้ำนั่นซะหน่อย
2: กระหม่อมได้เตรียมอาภรณ์เรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะ
3: เราชนะแล้วเราชนะแล้ว
0: เมื่อไปถึงแม่น้ำพระองค์ก็ทรงสนพระทัยชายผู้หนึ่งที่ยืนตะโกนก้องอยู่ริมพระแม่คงคา
1: เอ๊ะชายผู้นั้นหัวเราะอะไรกันเขาชนะอะไรกันหรือทหารนำตัวชายผู้นั้นมาพบกับเราหน่อยสิ
0: ครั้นเมื่อพระองค์ทรงสะเสียงก้าวเป็นมงคลดีแล้วก็ตรัสถามมนุษย์หนุ่มผู้นั้น
1: เราเพิ่งชนะสงครามปัจจันตชนบทมาส่วนท่านล่ะชนะอะไรมาม
3: หาราชถึงท่านจะชนะมาทั้ง10ทิศแต่หายังต้องการครองเป็นของตนอยู่เช่นนี้น่ะก็ยังหาได้ชนะเด็ดขาดไม
1: ่ชนะเด็ดขาดเป็นของเราแล้วปัจจามิตรใดๆเราปราบราบคราบสิ้นแล้วยังมีสงครามที่ไหนให้เรารบอีกเล่าน
3: ี่ยังไม่ใช่ชัยชนะโดยเด็ดขาดการได้ชัยชนะเพียงครั้งเดียวไม่กลับมาพ่ายแพ้อีกต่างหากล่ะคือชนะเด็ดขาดพระองค์น่ะต้องทรงเอาชนะกิเลสภายในตนให้ได้เพียงครั้งเดียวก็จะไม่ทรงพ่ายแพ้อีกตลอดกาล

0: มานพในอาภรณ์นักบวชนั้นแสดงพระสูตรสาธกว่า
1: ผู้ชนะหมู่มนุษย์ในสงครามถึงล้านคนยังสู้ผู้ที่ชนะตนเพียงคนเดียวไม่ได้ผู้ชนะดังนี้น่ะจึงถือเป็นจอมทัพแท้จริง
0: ราชาพรหมทัตสดับธรรมมีเหตุผลเช่นนี้ก็มีพระทัยน้อมให้ทรงละกิเลสปรารถนาจะรู้ที่มาแห่งชัยชนะกิเลสของมานพผู้นี้มานพผู้ถวายเทศนาก็เล่าถามว่า
1: ม หาราชผู้เจริญข้าพเจ้านามว่ากุฏฐาละเกิดและเลี้ยงชีพด้วยอาชีพกสิกรรมอาศัยจอบที่ตกทอดมาแต่ปู่ทวดพลิกพื้นแผ่นดินเพาะปลูกอยู่ในชนบทปลูกน้ำเต้าฟักแฟงใดๆก็ล้วนบันดาลขึ้นจากแรงและจอบเล่มนี้นะข้าพระองค์จึงบำรุงดูแลทั้งใบจอบด้ามจอบอย่างรักใคร่หวงแหนเหตุเพราะเป็นทรัพย์สมบัติชิ้นเดียวที่มีแต่เมื่อผ่านหลายฤดูกาลนานเข้าเกิดเบื่อหน่ายชีวิตคฤหัสถ์คิดออกบวชเป็นฤาษีข้าพระองค์จึงเช็ดถูจอบอย่างดีนำมันห่อผ้าจนหนาแน่นแล้วนำไปฝังไว้ในที่มิดชิดเพราะยังรักอาลัยอยู่มากจากนั้นน่ะก็ออกเสาะหาเครื่องนุ่งห่มใหม่ถือเพศบรรพชิตเป็นพระฤาษีออกมุ่งสู่หิมวันต์ต่างประเทศแสวงวิโมกษธรรมข้าพระองค์บวชเป็นฤาษีอยู่ได้ไม่นานสักเท่าใดก็คิดถึงจอบเล่มนี้เพราะเป็นสมบัติคู่กายคู่ชีวิตกันมานานจึงออกจากเพศฤาษีกลับมายังสวนผักขุดเอาจอบมาเช็ดถูทำกสิกรรมกันต่อข้าแต่มหาราชข้าพระองค์เมื่อเบื่อชีวิตปุถุชนก็เอาจอบฝังดินไปเป็นฤาษีครั้นเบื่อหน่ายเพศบรรพชิตก็สึกเป็นเช่นนี้มา6ครั้งแล้วสุดท้ายข้าพระองค์ได้นำตัวตั้งของกิเลสคือจอบคู่ชีวิตเล่มนี้เนี่ยเขี้ยงทิ้งลงแม่น้ำข้าพระองค์หันหลังเขี้ยงมันไปเพื่อจะได้ไม่พบเห็นจุดที่มันจมอยู่อีกต่อไปและข้าพระองค์ก็ตัดขาดกิเลสกับมันแต่บัดนั้นเมื่อเวียงกิเลสจมหายไปจิตใจก็เบิกบานในชัยชนะที่มิอาจตกอยู่ในอำนาจรักใคร่อยากได้มันอีกมหาราชที่มาแห่งคำว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วมีดังนี้และตัวเราก็จักเป็นฤาษีในป่าหิมพานต์ไม่กลับมาเป็นทุกข์อีก
0: พระเจ้าพรหมทัตสดับแล้วทรงละกิเลสได้ด้วยอำนาจจะตามทันกับปะหานะมีพระทัยยะบรรพชาถวยทหารก็พากันละกิเลสได้เช่นเดียวกันทั้งกองทัพ
2: เราจะนำคนทั้งหลายตามออกบวช
0: ครั้งนั้นพาราณสีและเมืองปริมณฑลอีก7พระนครก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างโมโหฬารกษัตริย์พราหมณ์คฤหบดีถวยทหารพลนิกรมากมายพากันสละทรัพย์สมบัติออกถือบวชติดตามพระเจ้าพรหมทัต
3: หม่อมฉันก็ประสงค์จะสละซึ่งกิเลสตามพระองค์ออกบวชเช่นกันพระเจ้าค่ะ
0: ขบวนพระมหากษัตริย์ทรงดำเนินตามหลังกุฏฐาละฤาษีมุ่งหิมวันตประเทศออกสู่มหาพิเนกสกรรมครั้งนั้นมหาชนหลั่งไหลสละกิเลสออกบวชในการนั้นเป็นระยะทางถึง12โยชน์หรือ 1,920 กิโลเมตรทีเดียวกุฏฐาละฤาษีทำบริกรรมและบวชให้พระราชาและเหล่าบริษัททั้งหมดเพ่งกสิณเจริญพรหมวิหารธรรมจนสังขารวัยดำเนินไปถึงสุขสิ้นสุดยังมีความสุขพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาชาดกนี้แล้วตรัสว่าอำนาจกิเลสปลดเปลื้องได้ยากกระทำให้ผู้เป็นบัณฑิตกลายเป็นผู้ไม่มีความรู้ไปได้ซึ่งจิตที่บำบัดแล้วย่อมนำสุขมาให้ด้วยประการฉะนี้

ในพุทธกาลนั้นพระพุทธองค์สืบอนุสนธิประชุมชาดกว่าพระเจ้าพรหมทัตกำเนิดเป็นพระอานนท์พุทธบริษัทในครั้งนั้นกำเนิดเป็นพุทธศาสนิกชนกุฏาและฤาษีสวยประชาติเป็น

ขอนอบน้อมสักการะบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเหนือเศียรเกล้าขอนอบน้อมสักการะบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกายด้วยความเคารพยิ่งเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกโลกทุกท่านนะพบกันทุกๆเดือนเดือนละประมาณ1ครั้งโดยมากก็จะเป็นสัปดาห์แรกของแต่ละเดือนก็จะได้มีธรรมะมีข้อคิดมีโอวาทของมหาวิทยาจารย์มาฝากพวกเราช่วงนี้เราจะได้มียินได้ฟังข่าวดีๆมีเรื่องดีๆบังเกิดขึ้นเรื่อยๆนะพอเราได้สร้างบุญสร้างบารมีมาเรื่อยๆบุญบารมีก็จะส่งผลเรื่อยๆนะสร้างบุญแบบเร็วแรงบุญบารมีก็บุญกุศลที่จะส่งผลก็ส่งผลเร็วแรงนะก็บุคคลที่เป็นต้นบุญต้นแบบในการนำทางสร้างบารมีของพวกเราเป็นผู้ที่เป็นต้นบุญต้นแบบให้เรามาโดยตลอดแม้บางช่วงบางเวลาจะมีอุปสรรคต่างๆถาโถมมาที่ท่านแต่ท่านก็ไม่หวั่นไหวไม่ย่อท้อแถมเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามาดูตลอดถูกไหมเพราะฉะนั้นเราได้สร้างบุญสร้างบารมีได้ตลอดรอดฟังจนถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะได้มีผู้นำแสงสว่างแห่งธรรมนำทางพวกเรามาถึงทุกวันนี้คิดถึงท่านไม่เอ่ยอยากบอกคิดถึงให้ดังก้อง

าธุปลื้มนะได้เห็นภาพคลายความคิดถึงไปได้ส่วนหนึ่งแล้วนะช่วยกันอธิษฐานให้ท่านแข็งแรงอายุยืนยืนเป็นกำลังใจเป็นต้นมือต้นแบบเป็นผู้นำแสงแห่งธรรมให้เราไปนานๆนะและอธิษฐานให้ท่านได้มาปรากฏต่อหน้าพวกเรานะก็คงไม่นานเกินรอนะก็แล้วก็อธิษฐานแล้วก็ทำความดีสร้างบารมีให้เต็มที่นะสักวันก็จะได้พบท่านนะต่อไปก็จะได้ประชาสัมพันธ์โครงการของ AEC ในช่วงระยะใกล้นี้ก็จะมีโครงการบวชพระ AEC แล้วก็บวชเนร AEC นะก็ชาวต่างประเทศเป็นหลักชาวไทยเฉพาะที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นหลักนะก็ไม่ว่าจะเป็นชาวลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามอินเดียเนปาลบังคลาเทศศรีลังกาอเมริกันยุโรปนะก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็น

แล้วก็ถ้ามีเป็นกลุ่มหลายๆท่านมีภาษาที่จะต้องใช้เฉพาะของประเทศตนก็มีล่ามนะฮะมีล่ามแปลสดๆใช้หูฟังได้นะรวมทั้งโครงการสมณเณรก็จะเป็นเน้นที่เนนโตนะสมณเณรโตก็อบรมด้วยกันโอ้นะอบรมด้วยกันแล้วก็เรียนรู้ด้วยกันแต่มีบางช่วงเช่นช่วงติวหรือช่วงที่มีความรู้เฉพาะของสมณเณรก็จะแยกออกมานะเพราะว่าบางท่านก็เรียกร้องว่าพ่อก็มาบวชลูกก็มาบวชนะก็อบรมด้วยกันนะแล้วก็มีดูแลเฉพาะในบางช่วงนะฮะก็ได้มาอบรมมาบวชระหว่างวันที่11กรกฎาคมถึง3สิงหาคม24วันนะซึ่งโครงการนี้ก็ถูกใจโดนใจหลายท่านเพราะไม่สามารถที่จะบวชรุ่นเข้าพรรษาได้แต่ว่างช่วงนี้พอดีโครงการที่เปิดก็มีรุ่นนี้ละมั้งนะฮะรุ่นอื่นก็ยังไม่ลงล็อกเวลานี้เท่าไหร่นะก็ลงล็อกเวลานี้แล้วก็ชาวต่างประเทศลูกหลานก็ปิดเทอมในช่วงนี้พอดีก็มาบวชกันทั้งชาวต่างๆนะโดยเฉพาะผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้หรือภาษาของประเทศนั้นๆก็จะมีล่ามแปลใส่หูฟังได้นะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเรามีโอกาสทำหน้าที่กาลยานมิตรไปชักชวนผู้คนทั้งหลายให้มาสู่เส้นทางนี้เข้ามาบวชเข้ามาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมมาสร้างบุญบารมีได้มากประมาณใดก็ตามเราในฐานะของกาลยานมิตรเราก็ได้บุญบารมีเหล่านั้นไปด้วยผู้บวชนะได้64กับโยมพ่อโยมแม่ได้32กับผู้ที่ชวนบวชได้16กับถ้าบวชหลายคนนึกปลื้มปิติทบทวีเรื่อยๆโอ้ทบคูณไปด้วยนะแต่ละกับก็ความยาวนานอบรมมาตั้งแต่โลกเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นแหละแต่ละกับไม่ตกกันดานไม่ไปอบายเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นก็เป็นบุญกุศลเป็นอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวนะเชิญชวนมาบวชยังทันกันอยู่ฮะวันที่11กรกฎาอาจจะมาช้าลงนิดหนึ่งได้นะมาไม่ทันก็มาให้ทันก่อนจะมีการตัดปล่อยผมวันที่18นะแล้วก็มีการบรรพชาวันที่25นะก็มีการเตรียมตัวในการที่จะตรวจสุขภาพซ้อมบวชนะหลังจากนั้นก็จะมีการปฏิบัติฉลองพระใหม่ในช่วงวันอาสาฬบูชาก็จะแจ้งข้อมูลข่าวสารกันไปเรื่อยๆอาจจะดูประมวลภาพนะชมประมวลภาพโครงการบวชที่ผ่านมาให้เห็นภาพให้เห็นว่าเป็นอย่างไรบ้างเพื่อจะได้ไปชวนถูกขอเชิญชมกันนะ

นี่ยก็เป็นโครงการบวชพระ AAC และ WAB นะรุ่นที่10ที่จะถึงนี้นะฮะก็จะได้เชิญชวนมาบวชกันแล้วก็โครงการสมณเณรด้วยเณรโตนะมาร่วมโครงการกันเอาต่อไปก็เป็นโครงการประธรรมแกนนำ AAC นะโดยใช้ภาษาอังกฤษนะแล้วก็จะมีกลุ่มที่ใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้เช่นเมียนมาลาวเวียดนามต่างนะฮะก็มาอบรมกันช่วงวันที่5ถึงวันที่9นี้ก็จะใช้ที่อาคารอาสาสมัคร115ปีคุณอาจารย์นะแล้วก็มีช่วงวันที่29กันยาถึง4ตุลาที่ศูนย์ธรรมเขาใหญ่นครราชสีมา6วันแล้วก็4ถึง10ตุลา7วันที่ศูนย์ธรรมเขาใหญ่เหมือนกันก็แจ้งข่าวสารไปสำหรับไปทำแกนนำ AAC หรือผู้ที่รักการไปทำที่เข้ามาเป็นทีมงานในการช่วยงานพระศาสนาหรือขยายงานการสวดธรรมจักรกับพระสูตรก็ตามเนี่ยนะก็จะได้มาไปทำกันต่อไปก็เข้าเรื่องนะฮะโทษของกามคุณของการออกบวชตอนที่2นะต่อไปนี้ก็เป็น EP ที่59แล้วคือจริงๆก็มีการเทศก่อนหน้านี้นานแต่ว่าไม่ได้นับ EP แต่ว่าเริ่มนับ EP เอพิโซดจะได้เวลาตามเรื่องว่าเอ๊ะมันเอพิโซดที่เท่าไหร่จะได้ตามได้แต่ตอนนี้เป็นตอนที่2นะก็มีเนื้อหาต่างๆที่เพิ่มเติมมาไม่ว่าจะเป็นโอวาทมีธรรมะจากพระไตรปิฎกเป็นจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโอวาทจากหลวงปู่จากหลวงพ่อธรรมชโยจากหลวงพ่อทศชีโวจากคุณยายอาจารย์ก็ตามสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องที่โยงมาเรื่องของโทษของกามคุณของการออกบวชเพื่อมาตอกย้ำซ้ำเดิมให้ทุกท่านได้ตระหนักได้เข้าใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเดินชีวิตให้ถูกต้องดีงามสืบไปนะเริ่มต้นที่จากพระสมณะพระเจ้าเรื่องของการสำรวมระวังเกี่ยวกับเรื่องเพศตรงข้ามนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องการสำรวมระวังเรื่องมาตุคามไว้หลายแห่งในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะสำหรับภิกษุผู้ประพฤติพรหมจรรย์นะไม่ใช่เพื่อ

มิ่นสตรีแต่เพื่อการป้องกันกิเลสและรักษาพรหมจรรย์ให้มั่นคงนะไม่ควรดูครั้งหนึ่งพระอานนท์ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระพุทธองค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ควรปฏิบัติต่อมาตุคามอย่างไรหมายความว่าจะปฏิบัติต่อโยมผู้หญิงอย่างไรนะอย่าดูเลยอานนท์ถ้าจะเป็นต้องเห็นล่ะพระเจ้าค่ะอย่าพูดด้วยถ้าจะเป็นต้องพูดอานนท์เธอพึงมีสติคือพระพุทธองค์สอนให้ไม่เจอดีที่สุดถ้าเจอแล้วจำเป็นต้องพูดก็พูดเท่าที่จำเป็นแล้วก็พูดอย่างมีสติไม่พูดในสิ่งที่ล่อแหลมต่างๆนะก็พระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ที่ตั้งใจจะประพฤติพรหมจรรย์เป็นเนื้อหนบุญให้กับญาติโยมและเป็นอายุของพระพุทธศาสนาก็ต้องทำตนให้สมกับที่มาประพฤติพรหมจรรย์ให้สมกับเป็นเนื้อหนบุญให้กับญาติโยมและก็สมให้กับเป็นอายุของพระพุทธศาสนาใช่ไหมก็ต้องทำให้สมให้ชีวิตสมณะนั้นเป็นไปอย่างสมบูรณ์มีเคยได้ฟังหลวงพ่อทัตตาชิโวนะบางครั้งเพื่อนพระนี่แหละบางทีมีจัดรายการบรรยายธรรมแล้วก็มีโยมออกมาแสดงการเล่นต่างๆเพื่อเป็นบันเทิงธรรมต่างๆนะแล้วบางครั้งก็จะมีเพลงมีต่างๆออกมาแล้วบางทีมันมีเพลงที่มันเรื่องทั้งโลกต่างไปด้วยเนี่ยหลวงพ่อจ๋าท่านได้ยินท่านก็เรียกมาแหละเรียกพระที่จัดรายการนี่ท่านเอามือคลำศีรษะท่านดูสิไม่มีผมใช่ไหมเตือนตัวเองแล้วพระอาจารย์ก็จำมาเลยนะเอามือคลำศีรษะท่านเนี่ยไม่มีผมเนี่ยเตือนตัวเองว่าเราเป็นสมณะนะทำอะไรอย่าให้เกินขีดเกินขอบเขตนะท่านครับรีบไปแก้ไขเลยนะก็เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ตักเตือนเวลาเตือนวิธีง่ายๆที่ท่านให้เตือนคือเอามือคำทิศาว่าเราไม่มีผมนะนี่เราเป็นพระนะไม่ได้มีหวีผมหรือมีการแต่งตัวให้เป็นทั้งโลกสละทั้งโลกแล้วเนี่ยต้องทำให้สมกับความเป็นพระพระองค์ทรงสอนว่าผู้บำเพ็ญพรหมจรรย์ไม่ควรประมาทในกามเพราะไฟแม้เพียงประกายเดียวยังเผาป่าใหญ่ได้เช่นเดียวกิเลสก็เช่นเดียวกันหากปล่อยให้เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยอาจทำลายการปฏิบัติที่สั่งสมมานานนะตัวนี้สำคัญนะเมื่อเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจไม่ควรปล่อยใจให้ยินดีเห็นสักแต่ว่าเห็นไม่ปรุงแต่งต่อเติมว่างามหรือน่าปรารถนานะนี่คือหลักอินทรีย์สังวรซึ่งใช้ได้กับสิ่งที่ยั่วยุทุกชนิดไม่เฉพาะมาตุคามนะไม่เฉพาะฝ่ายหญิงนะสิ่งที่ยั่วยุทั้งหลายเสียงกลิ่นสิ่งที่งามๆทั้งหลายนะก็ให้มีการพิจารณาในพุทธศาสนามีการพิจารณาอสุภะคือความไม่งามนะหากเกิดราคะขึ้นพระองค์ทรงแนะนำให้เจริญอสุภกรรมฐานหลวงพ่อท่านก็เคยให้พระบทใหม่เมื่อก่อนมีสมณเณรในพิญญาเนี่ยพระอาจารย์บวชไม่นานก็ติดต่อให้ตามไปดูด้วยนะไปที่โรงพยาบาลตำรวจที่เขาดองศพไว้ให้ไปดูศพแล้วก็มีการนัดหมายว่ามีพระมีเณรจะมาดูศพเขาก็เอาศพผู้หญิงเอาไปก่อนมีแต่ศพผู้ชายโอ้โหเข้าไปดูกลิ่นฟอร์มาลินมันหมักหมมอยู่นานเป็นปีๆมันแรงมากจะอาเจียนต้องรีบกั้นหาย

คราวนี้จะดูนานๆกั้นหายใจเนี่ยสูดลมหายใจแรงๆเลยเข้าไปดูบีบจมูกดูแล้วก็รีบออกมาหายใจนอกห้องสดชื่นที่ไหนได้เขาเก็บศพมาที่ประเภทที่มันเละๆแล้วเนี่ยมันไม่เป็นร่างแล้วนะเป็นอวัยวะเละๆเน่าๆนานๆแล้วใส่กระบะมาไว้ข้างๆห้องใต้บันไดโอ้โหสูดเข้าไปเต็มรักเลยแรงกว่าในห้องอีกโอ้โหแทบของอาหารเก่าอาหารใหม่ในท้องจะออกมาแล้วนะเสร็จแล้วพอเสร็จใกล้ๆเพลนเขาก็เลยพาขึ้นไปชั้นบนไปทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงพยาบาลตำรวจอ้าวอยู่ข้างบนโอ้โหเขาสั่งซุปสั่งหม้อไฟมาเป็นอะไรรู้ไหมตือฮวนเหมือนกับที่ไปดูเมื่อกี้เลยแกล้งกันดีกว่าก็คงไม่ได้เจตนาหรอกแต่ว่าอยากให้พระฉันดีๆเนียนฉันดีๆสั่งตือฮวนหม้อซุปมาเลยนะนะก็กลับมากลิ่นยังติดจีวรมาเลยนะซักไม่รู้อุปทานหรือเปล่านะติดจีวรมาเลยได้อสุภกรรมฐานเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมาดูนะเปิดเน็ตเลยฮะโยมอยากดูนะเปิดเลยอสุภกรรมฐานอยากเอาศพประเภทไหนนะคัดเลือกได้เลยนะประเด็นที่2พิจารณาร่างกายเป็นอาการ32นะพิจารณาร่างกายเป็นของที่ไม่ทิ้งแท้ไม่แน่นอนอายวะต่างๆมันเสื่อมถอยนะไอ้ที่ตึงมันก็หย่อนไอ้ที่หย่อนมันก็ตึงเอ๊ะยังไงไอ้ที่ตึงๆมันหย่อนพอเข้าใจไอ้ที่หย่อนมันก็ตึงโหเนี่ยนะมันอยู่ดีๆมันตึงขึ้นมาได้นะอายุเยอะมันก็ตึงได้นะไอ้ที่หย่อนมันก็ตึงได้เหมือนกันนะไอ้ที่ตึงมันก็หย่อนไอ้ที่หย่อนมันก็ตึงมันกลับไปกลับมานะนะเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่แน่นอนนะทนได้ยากเป็นทุกข์เนี่ยนะก็จะได้เพื่อลดความกำหนัดนะให้เคารพตามฐานะพระองค์อย่างทรงแนะนำให้มองสติตามวัยนะผู้สูงอายุให้เห็นเหมือนกับเป็นแม่ข่าวแม่ข่าวป้านะข่าวน้านะฮะวัยกลางคนให้เสมือนกับพี่สาวหรือน้องสาวผู้อ่อนวัยให้เหมือนกับเป็นบุตรสาวนะนะดูที่เราอยู่วัยไหนดูคนนั้นเป็นเหมือนกับวัยแม่เดียววัยแม่ของเราวัยพี่สาวน้องสาวของเราวัยลูกสาวของเราต่างๆเนี่ยนะจะดูเหมือนกับเป็นญาตินะให้วางใจชิ้นนี้ช่วยลดความกดดันและเพิ่มความเมตตานะหลักสั้นๆที่พระองค์ทรงสรุปก็คือว่าไม่จำเป็นอย่าดูหลักสั้นๆที่สรุปมาจากพระพุทธองค์นั่นแหละนะไม่จำเป็นอย่าดูจะเป็นต้องดูก็อย่าพูดถ้าจะเป็นต้องพูดก็พูดด้วยความมีสตินะนี่เดี๋ยวย่อๆสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเจริญอสุภะเมื่อราคะเกิดหลีกเลี่ยงเหตุและโอกาสที่จะให้กิเลสกำเริบนะสอนให้ไม่ใช่ให้รังเกียจหรือดูหมิ่นสตรีแต่สอนให้ผู้ประพฤติพรหมจรรย์รู้จักป้องกันจิตของตนและกิเลสเพราะกิเลสเกิดจากใจไม่ใช่เกิดจากบุคคลภายนอกนะเพราะว่าใจของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเพราะสิ่งมากระทบต่างๆสติหรือบุรุษต่างๆก็เป็นอารมณ์ของกิเลสได้หากขาดสติดังนั้นคำสอนนี้จะเป็นหลักแห่งความไม่ประมาทการสำรวมอินทรีย์สำหรับผู้มุ่งสู่ความหลุดพ้นโดยเฉพาะผู้ครองเพศพรหมจรรย์นะก็นี่ก็เป็นเรื่องที่เน้นย้ำให้เราได้ระมัดระวังสิ่งเหล่านี้นะต่อไปก็มีเรื่องจากพระไตรปิฎกนะเรื่องของพระยศกุลบุตรนะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญแสดงให้เห็นถึงความพร้อมทั้งทรัพย์สมบัติความสุขทั้งโลกแต่ก็เห็นโทษของกามและในที่สุดก็บรรลุธรรมได้นะด้วยมีความที่มีชีวิตอลูลาและเกิดความเบื่อหน่ายนะยศกุลบุตรเป็นบุตรของเศรษฐีผู้มั่นคั่งแห่งพาราณสีใช้ชีวิตอย่างหรูหรามีปราสาท3ฤดูรายล้อมด้วยนางฟ้อนและเครื่องบำเรอต่างๆคืนหนึ่งเมื่อนอนหลับแล้วก็เห็นพวกนางบำเรอต่างๆนอนหลับผ้าผ่อนหลุดลุ่ยน้ำลายไหลยืดเหมือนทักศพก็เกิดความสลดก็แล้วเดินออกมาจากในที่ปราสาทของตัวเองเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ลำพึงลำพันด้วยความสลดที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอแล้วก็มุ่งหน้าไปในตอนคืนนี่นะไปก็เดินตรงไปปรากฏว่าไปทางที่ไปนี่เป็นป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นะพระองค์ก็รู้แล้วว่ารู้ด้วยญาณทัศนะว่าผู้มีบุญกำลังจะมาทางนี้จะเป็นผู้ที่บรรลุธรรมในภายภาคหน้าท่านก็พระองค์ก็มาเดินจงกรมดักรอเลยนะแล้วเมื่อยศกระบุตรละเมืองลำพันที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอพระองค์ก็ตอบว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องจงมาถึงนี้เถิดในที่สุดก็พระองค์ก็เทศให้ยศกระบุตรได้คิดได้ธรรมะเรื่องของอนุปุพพิกถาขั้นต้นคือเรื่องทานเรื่องของศีลขั้นกลางเรื่องของเมื่อจิตสะอาดแล้วก็เรื่องของการเห็นความจริงเรื่องของสวรรค์โทษของกามและขั้นสูงเรื่องของอิสรภาพคืออิสระจากเครื่องพันธนาการทั้งหลายอนุสงค์ของการออกจากกามก็คือการที่ได้มาบวชนั่นเองในที่สุดเมื่อบวชแล้วก็ได้ฟังธรรมแล้วก็ฟังอริยสัจ4ต่อจนกระทั่งมีดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันในสุดก็ได้บวชแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะก็คือเมื่อท่านได้มาฟังธรรมจนบรรลุเป็นพระโสดาบันก่อนส่วนพ่อกับแม่เนี่ยออกตามนะออกตามทีหลังก็ได้มาฟังธรรมมัดข้อเดียวกันนะเรื่องเดียวกันพอพ่อแม่บรรลุเป็นพระโสดาบันลูกชายบรรลุเป็นพระอรหันต์นะแล้วก็พงเริ่มต้นก็ไม่ได้เห็นพ่อบรรลุพระโสดาบันพ่อแม่บรรลุพระโสดาบันลูกชายบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ให้เห็นกันแล้วตอนนี้ก็ได้ออกบวชตามนะพระยศกระบุตรได้บวชเป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ได้มีเพื่อนอีก54คนก็ได้บวชตามแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์54บวกยศกระบุตรเป็น55บวชบวกกับปัจจวัคคีย์เป็น60รวมพระองค์ด้วยเป็น61นะก็ช่วงนี้ก็มีผู้พระอรหันต์สาวกของพระเจ้าบรรลุธรรม60รูปนะ60รูปรวมพระองค์ด้วยเป็น61ก็พระองค์ได้ส่ง60รูปนี้ออกจารึกธรรมเผยแผ่ธรรมภิกษุทั้งหลายจงจารึกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนเป็นอันมากนะก็คือให้ไปอย่าไปทางเดียวหลายๆคนให้ไปคนเดียวหลายๆทางไปเผยแผ่ธรรมะให้กว้างไกลออกไปก็คิดจากเรื่องนี้ก็คือความสุขทั้งโลกแม้จะสมบูรณ์เพียงใดก็ไม่อาจดับความทุกข์ในใจได้เห็นความจริงของกายเห็นความไม่เที่ยงความไม่งามของกายเป็นเหตุให้เกิดความเบื่อหน่ายในกามนะเห็นสาวฟ้อนทั้งหลายเห็นโอ้เหมือนกับซากศพเลยนะนอนกายกันไปกายกันมาผ้าผ่อนหลุดลุ่ยเหมือนกับซากศพเลยถ้าเห็นอย่างนั้นนะใครวันนี้คนข้างกายเป็นไงบ้างแน่นอนเห็นเหมือนกับซากศพเนี่ยเกิดการเริ่มข้อคิดนะเริ่มข้อคิดฉันไม่ได้เบื่อเธอนะแต่ฉันเกิดข้อคิดฉันเกิดมีกำลังใจที่จะศึกษาธรรมะอย่างนั้นเลยเราเข้าวัดกันดีกว่านะดีกว่านะอะไรอย่างเนี้ยนะเห็นความจริงของกายความไม่เที่ยงความไม่งามของกายเป็นเหตุให้เกิดความเบื่อหน่ายในกามแสดงธรรมตามระดับขั้นแบบค่อยเป็นค่อยไปบวชไปจบพิอนุพุทธกถาแล้วก็ไปถึงอริยสัจ4ทำให้บรรลุธรรมนะเป็นต้นแบบของผู้สละสิ่งล้ำค่าเป็นผู้ที่มีความสละความมั่งคั่งออกแสวงหาความหลุดพ้นนะแล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่พระอรหันต์60รูปได้ออกไปเผยแพร่อย่างดินแดนต่างๆนะนี่ก็เป็นจุดหนึ่งของการเผยแพร่ธรรมนะเรื่องของยศกระบุตรบังกฎในพระไตรปิฎกมหาวรรคเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญช่วงแรกหลังการตรัสรู้ของพระเจ้าและเป็นต้นแบบของการสอนธรรมตามระดับขั้นคืออนุพุทธกถาแล้วก็อริยสัจ4นะต่อไปก็เรื่องของหลวงปู่นะฮะนะเอาเวลาล่วงเลยไปเดี๋ยวหลัง 2:00 นก็จะมีทบทวนโอวาทของกรุณาใหญ่นะก็คำสอนของหลวงปู่ให้พิจารณาธรรมกามนั้นเป็นความสุขชั่วคราวห่วงกังวลตามมาพัดพากเป็นธรรมดาเป็นเหตุของการเป็นแม่ใจเกิดส่วนธรรมภายในทำให้มีเป็นความสุขที่มั่นคงกว่าไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกนำไปสู่ความหลุดพ้น

คำสอนเรื่องวิชาธรรมกายจากหลวงปู่ก็คือให้ใจหยุดนิ่งเข้าถึงธรรมภายในความกำหนัดในกามจะค่อยๆจางหายไปเองเพราะได้ความสุขที่ประณีตกว่าได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขทั้งโลกนั้นจริงๆหลวงพ่อธรรมชโยได้เคยกล่าวไว้ว่าจริงๆไม่ใช่ความสุขแต่เป็นความทุกข์ที่มันลดน้อยลงไปแล้วก็เป็นความเพลินแต่ความสุขที่แท้จริงคือความสุขจากการเข้าถึงธรรมะนั่นเองนะแก่นสำคัญของการปฏิบัตินี่คือแก่นสำคัญของการออกจากกามตามแนวความสอนของหลวงปู่พระปากน้ำนะนี่ก็เป็นหลักธรรมที่หลวงปู่ให้เอาไว้ต่อไปก็คำสอนของคุณยายนะยกใจให้สูงให้ยกใจของเราให้สูงขึ้นแล้วเราจะเห็นว่ากามเป็นทุกข์ชาวโลกเขามองไม่เห็นกันถ้าเราหัดยกใจของเราให้เหนือธรรมดายกใจออกจากกามจะเห็นชัดว่ากามเป็นของต่ำเป็นสิ่งที่พาให้ต่ำจะมองเห็นชัดเหมือนมองจากที่สูงชาวโลกเขาอยู่ด้วยกันอยู่ระดับเดียวกันเขาจึงมองไม่เห็นนะมองจากที่สูงลงมาเนี่ยให้รู้ว่าอ๋อชาวโลกเขาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องของเวียนวนอยู่กับเรื่องของทางโลกทั้งหลายเป็นสิ่งที่ต่ำนะให้เราอธิษฐานอีกว่าเรื่องกามนี้แม้เพียงจะรู้จะเห็นจะได้ยินจะใครมาคุยด้วยก็อย่าให้มีเลยให้สะอาดบริสุทธิ์จริงๆคือใครมาคุยเรื่องกามก็อย่ามาให้คุยกับเราหรืออย่าได้ไปฟังอย่าไปเปิดในอินเทอร์เน็ตต่างๆนี้นะนะเดี๋ยวนี้สื่อมีเยอะแยะมากมายเราเองก็ไปแสหาเองเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ขอโทษทีเราเองไปชอบไปสื่อหาสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยใช่มั้ยฮะนะให้เราอธิษฐานอีกว่าเรื่องกามนี้เป็นแม้เพียงจะรู้จะเห็นจะได้ยินใครมาคุยด้วยก็อย่าให้มีเลยให้สะอาดบริสุทธิ์จริงๆอย่าดูในอดีตดูหยาบดูละเอียดดูย้อนหมดว่าสะอาดไหมก็เห็นว่านับประสงค์ใครชาติมานั้นสะอาดหมดนะเนี่ยอย่าย้อนดูอดีตชาติของยายดูในปัจจุบันตั้งแต่เล็กเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ไม่เคยมีสิ่งนี้ในใจเลยไม่เคยคิดรักใครเลยยายภูมิใจในเรื่องนี้มากเคยมีคนมาเกี้ยวยายก็ไม่พูดด้วยก็ต้องพูดด้วยแบบสาวมาสองศอกและจนมาเข้าวัดคือถ้าใครมาเกี้ยวมาต่อแย่ก็ไม่พูดด้วยนะหรือบางทีเรื่องผ่านเรื่องอื่นพูดเรื่องอื่นไปเลยนะสาวมาสองศอกไปเลยอย่ามองเห็นว่าบริสุทธิ์มากนะคือใจยายบริสุทธิ์มากมานะพุทธชาติไม่ท้วนนะจึงอธิษฐานว่าอย่าได้เจออย่างนี้อีกยายก็เห็นต่อไปว่าจะไม่เจออีกต่อไปเราจะต้องอธิษฐานทุกเช้าทุกวันจะได้ยกใจสูงขึ้นมีความคิดออกจากสิ่งเหล่านี้ให้หัดทำไว้จะได้ทำสิ่งดีๆติดตัวไปส่วนเรื่องอื่นๆก็อธิษฐานติดตัวไปยิ่งจดใจเข้าไปก็ยิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งรับรู้เข้าไปยิ่งอธิษฐานบุญก็ยิ่งมากยิ่งทำให้เป็นไปตามที่อธิษฐานนั้นๆ3 ธันวา 2523นะนี่ก็เป็นโอวาทของคุณอาจารย์ที่ให้เอาไว้ว่าให้อธิษฐานจิตที่ดีอย่าได้เจอสิ่งเหล่านี้ถ้าเจอก็พยายามหลีกเลี่ยงนะเพราะว่าไม่งั้นแล้วก็ไปต่อแยใครมาทอดสะพานก็ไม่ข้ามสะพานเขาสำคัญเราอย่าไปทอดสะพานเองนะไปทอดสะพานเองก็ไปกันใหญ่นะไม่ทอดเองแล้วก็ไม่เดินตามสะพานที่ใครทอดก็เอาตัวรอดได้นะของจองกันฮะไม่ทอดสะพานแล้วไปเดินตามสว่านที่ใครทอดก็ตัวรอดได้นะแล้วก็ไม่ไปในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เข้ามาโยโยนให้ใจไปอยู่ในกามเนี่ยนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมลมนะไม่ใช่เรื่องของเพศตรงข้ามอย่างเดียวนะเรื่องที่ทำให้ใจมันหลงติดเพลิดเพลินในทั้งโลกบางคนเนี่ยฉันก็ไม่ได้อะไรนักหนาแต่ฉันยังรักสวยรักงามฉันก็อยากเป็นผู้หญิงต่อไปนะไม่ยังอยากชาติต่อไปไม่เห็นอยากอธิษฐานเป็นผู้ชายเลยอยากเป็นผู้หญิงเป็นอย่างนั้นก็มีนะแต่ถ้าได้คิดก็คิดได้บุญมากขึ้นเพศหญิงนี่มันอะไรกันนักหนาจุกจิกจุกจิกเยอะแยะมากมายเป็นเพศชายดีกว่าไม่ยุ่งยากแล้วก็เป็นเพศที่บริสุทธิ์นะเป็นเพศที่บริสุทธิ์เพศหญิงเป็นเพศที่ไม่บริสุทธิ์นะอันนี้ต้องยอมรับตรงนี้ก่อนนะฮะบางคนแหมขอเดินขบวนขอสิทธิสตรีให้เท่าเทียมกันโน่นนี่นั่นแม้แต่บทเป็นพระก็ขอมีภิกษุณีอะไรต่างๆเนี่ย

ายก็บอกเออมีเหมือนกันมีครูครองก็ดีเหมือนกันนะจะได้ช่วยเหลือกันอยู่ไปอยู่ไปชักเป็นภาระเอออยู่ไปก็กระทบกันโน่นนี่นั่นก็บอกโยมอยู่ด้วยกันนะเรื่องกระทบกระทั่งเป็นธรรมดาก็เหมือนลิ้นกับฟันนะผู้ชายก็เหมือนฟันผู้หญิงก็เหมือนลิ้นกระทบกระทั่งกันไปกระทบกระทั่งกันมาใครเจ็บลิ้นเจ็บใช่ไหมนะก็ผู้หญิงก็เหมือนลิ้นใช่ไหมผู้หญิงเจ็บประจำนะเจ็บปวดโดนกระทบกระทั่งว่านู่นว่านี่บางครั้งเจ็บตัวโดนทำร้ายด้วยนะเออทำไมต้องเป็นฉันทำไมตัดสินใจแต่งไปแล้วก็ทำไงได้เมื่อก่อนเนี่ยฝ่ายสตรีฝ่ายหญิงของจีนเนี่ยคุมถุงชนอยู่กันจนถึงมีลูกมีหลานเต็มบ้านนะคุมถุงชนไม่ได้แต่งไม่ได้รักกันมาก่อนแต่อยู่กันไปก็มีความผูกพันก็มีลูกเต็มบ้านนะแต่เดี๋ยวนี้บอกรักกันอยู่ด้วยกันสักพักอ้าวเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจแล้วหย่ากันอ๋อเป็นแม่ใบเลี้ยงเดี่ยวพ่อใบเลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกเองก็มีเห็นอยู่เยอะเหมือนกันนะเจออยู่บ่อยๆก็เพราะว่าเออฉันก็ไม่แคร์เธอไม่แคร์ฉันแม้คำพูดคำเดียวนะบางครั้งพูดคำเดียวเนี่ยหลุดออกไปปุ๊บมันเป็นนายเราก่อนพูดเราเป็นนายคำพูดพอพูดไปแล้วมันเป็นนายเราพูดแล้วโอ้โหโดนใจมันแสลงใจไม่ใช่โดนใจมันแสลงใจมันเจ็บปวดเลิกกันเลยไปเลิกไปหย่ากันถึงเวลาไม่มีคนกลางเลยไม่มีใครมาขอโทษประนีประนอมถ้ามีคนกลางแหมอยากจะไปขอโทษเขาอยากจะมันไม่น่าพูดเลยนะอยากจะไปประนีประนอมไม่มีคนกลางมาเสียดายก็เลยเลิกแล้วเลิกเลยไหนรับลั่นวาจาแล้วเลิกก็เลิกทั้งที่ตัวเองทั้งสองฝ่ายบางครั้งก็ไม่อยากเลิกแต่มันหลุดไปแล้วอ่ะว่าลั่นวาจาไปแล้วก็เลยอ่ะเลยตำเลยนี่เป็นอย่างนั้นนะบางทีก็อ่ะลูกก็เลยกลายเป็นภาระที่จะต้องกลายเป็นกับพ่อกับพ่อแม่ต่างๆนี่เป็นอย่างนั้นเพราะนี่ก็ต้องระมัดระวังคำพูดนะให้กำลังใจฝ่ายหญิงเธอโยมเราเป็นลิ้นนะอดทนแล้วกันนะแต่เราก็เป็นผู้ชนะเอาทำไมล่ะก็เนี่ยเราก็ตกลงกันตั้งแต่แรกแล้วว่าตั้งแต่แต่งงานมาเนี่ยฝ่ายชายก็จะตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆฝ่ายหญิงก็ตัดสินใจเรื่องเล็กๆเราตกลงกันแล้วอยู่มา20ปีไม่เคยมีเรื่องใหญ่เลยมีแต่เรื่องเล็กๆทั้งนั้นเลยคือให้ฝ่ายหญิงตัดสินใจตลอดนะก็คือนะรู้ไหมเขาเป็นช้างเท้าหน้าเราฝ่ายหญิงเป็นช้างเท้าหลังแต่เดี๋ยวนี้ไม่แน่นะเขาเป็นช้างเท้าหน้าแต่เราเป็นควานช้างก็ได้เออให้กำลังใจไปนะเป็นควานช้างก็คือบางคนบังคับช้างนะนี่นะเราเหมือนลิ้นกับฟันเราเป็นลิ้นเขาเป็นฟันแต่ถึงจุดหนึ่งแล้วเอออายุยืนไปสัก80 90ฟันหมดปากลิ้นยังอยู่ไหมยังอยู่เพราะนั้นลิ้นกับฟันใครชนะลิ้นชนะใช่ไหมเออนะเราเหมือนลิ้นกับฟันเพราะนั้นเราฟันฝ่ายหญิงเราชนะนะเพราะนั้นนี่ก็เราก็เออสบายใจแต่ไม่ถือชนะแพ้อะไรต่างนะก็ถือว่าให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันว่าเอออยู่ด้วยกันถ้อยทีถ้อยอาศัยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันก็มีกระทบกระทั่งก็ถือว่าเป็นน้ำจิ้มชีวิตจะได้มีชีวิตชีวาบ้างรับฝีปากบ้างอะไรบ้างก็ธรรมดาเออไม่ต้องรับฝีมือหมัดมวยนะรับฝีปากบ้างอะไรต่างก็หนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะบางคนก็เออเวลาจะกระทบกระทั่งทะเลาะกันเออไม่เถียงกันไม่ทะเลาะกันต่อหน้าลูกอย่างนี้เออก็ดีเหมือนกันคือรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ไม่ให้ลูกกระทบกระเทือนใจหรือไม่เป็นไปอย่างที่ดีให้ลูกเห็นอย่างนั้นเป็นต้นนะอ่ะเวลาก็ล่วงเลยมาเดี๋ยวเราไปต่อครั้งหน้านะตอนที่3ต่อไปโอ้มีโอวาทของคุณยายต่อโอวาทหลวงพ่อธรรมะโอวาทหลวงพ่อทัตตะแล้วมีข้อคิดดีๆต่างๆเกี่ยวกับเรื่องโทษของกามและคุณของการออกบวชนะก็เราจะได้ติดตามกันต่อไปนะต่อไปเราก็จะได้เข้าสู่รายการพิเศษนะฮะ
ต่อจากนี้

0: ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งเป็นเรื่องราวของเจ้าวาดและหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศแล้วก็มีจดหมายจากใจพระลูกชายที่รักของที่รักหลวงพ่อที่สุดตอนเมื่อความคิดถึงกลายเป็นศูนย์อบรม113ไร่ขอเชิญชมกันนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: โยภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อสะดือ2นิ้วมือ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวน

0: แต่เพียงบุญเดียว
1: ไปจนกระทั่ง
0: หมดอายุขัย
1: เพื่อที่ว่าบุญนี้
0: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
1: ที่จะทำให้เธอมี
0: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
1: ได้ดีกว่าชาตินี
0: ้มากมายนะ
1: เช่นอุดมไปด้วย
0: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
1: เหมือน
0: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
1: ไปทุกภพทุกชาติ
0: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
1: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
0: ว่าตามการครับ
1: เรามาว่าคาถาโรยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
0: 072แมนนี่มันนี่มานี่แมนนี่มันนี่มานี่แมนนี่มันนี่มานี่
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จง

0: วันนี้เรามาว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีกันนะจ๊ะคือคาถาส่วนถีกันจ้ะ
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้
0: จ้ะทำอย่างนี้แหละจ้ะเราก็จะรวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยนะจ๊ะขอให้พระทุกรูปบวชกันให้ได้ทุกกายเลยนะจ๊ะแล้วให้ลูกลูกทุกทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ

วันนี้ก็มีจดหมายมาถึงนี่นะครับนี่เขาบอกจากใจพระลูกชายที่รักหลวงพ่อที่สุดตอนว่าความคิดถึงกลายเป็นศูนย์อบรม113ไร่กราบทราบหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระปรัตอัฏชาติอัฏชาโตเข้าเรียนบ่อยเนี่ยพระปรัตอัฏชาติอัฏชาโตก็ต้องมีอัฏเยอะเลยอย่างเงี้ยรู้สึกโตรวยเนาะนี่จ้าสาธุจ้าตั้งแต่วันแรกที่ผมได้รู้จักหลวงพ่อผ่านหนังสือโลกทิพย์เสียงในหัวผมก็คิดว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาพบหลวงพ่อที่วัดพระธรรมกายให้ได้โอ้คิดดีนะแต่ติดตรงที่ผมเป็นเด็กมัธยมบ้านใครถึงจังหวัดอุตรดิตถ์อิตรดุตอุตรดิตถ์นะผมเลยก็ไปเป็นนิสิตในรั้วเกษตรเพื่อจะได้มีโอกาส

วัดตามรอยหลวงพ่อครับ โอ้นี่เนาะโอ้สุดยอดนี่ที่ผมก็เกษตรนี่นะนอกจากตามรอยหลวงพ่อผมตามเพลงนี้มานานครับ

0: เมื่อมาถึงวัดและจังหวัดที่ทางผมก้าวข้ามสะพานคลองแอลคำตอบของชีวิตก็เหมือนถูกตะโกนมาให้เห็นให้เห็นแล้วบนป้ายว่าเราเกิดมาสร้างบารมีและธรรมกายคือเป้าหมายของชีวิตเพียงประโยคสั้นๆกระแตผมตัดสินใจกระโดดเกาะขึ้นรถโดยขบวนสุดท้ายของหลวงพ่อเลยครับคำว่าเป็นบัณฑิตแก้วทันทีหลังเรียนจบเนาะนี่คือรถโดยขบวนสุดท้ายหลวงพ่อคำว่าเป็นบัณฑิตแก้วทันทีที่หลังเรียนจบเจ้าธรรมาก็ได้บวชรุ่นบูชาธรรม60ปีหลวงพ่อเมื่อปีพุทธศักราช2547
1: สาธุ
0: นับแต่นั้นชีวิตอันแสนเรียบแต่ไม่ง่ายของผมก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
1: สาธุ
0: ด้วยสายตาอันเฉียบคมและวิสัยทัศน์อันเฉียบแหลมของหลวงพ่อโอ้โหทั้งคมทั้งแหลมเลยนะจะเห็นทางในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งเหมือนย้อนยุคพุทธกาลจึงดำริโครงการอุปสมบทหมู
1: ่
0: นี่นะจ๊ะอย่างง่ายๆคือแสนรูปทั่วไทยใช่เริ่มจากแสนก่อนเอาง่ายๆก
1: ่
0: อนในปีพุทธศักราช2553ผมจึงได้รับภารกิจให้กลับบ้านเกิดไปจัดงานบวชที่จังหวัดอุตรดิตถ
1: ์
0: นี่โครงการสมบทแสนรูปทั่วไทยจัดขึ้นปี2553นี่จ้ะ
1: โอ้สาธุ
0: แต่ไม่มีใครบอกผมเลยครับว่าหลังจากจบโครงการรุ่นคำศาสตร์แล้วจะมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าร อผมอยู่ที่นั่นเนื่องจากว่าจบโครงการแล้วมีผู้บวชจำนวนมากอยากบวชอยู่ต
1: ่
0: อเราได้ค้นพบแล้วว่าเพศสมณะคือชีวิตที่แสวงหาดังนั้นผมจึงคิดจะหาที่ดินสักผืนเพื่อให้พระธรรมทัตได้อยู่อบรมต่อช่วงเข้าพรรษาโอ้ใจงามเนาะผมออกเดินทางเสาะแสวงหาที่ดินแทบทุกวันนี่เจ้าของที่บางรายก็ปล่อยขายไปแล้วเนี่ย ยกแปลง บางรายก็เข้าโครงการคนละครึ่ง ขายครึ่งถวายครึ่ง แต่ถึงจะง่ายอย่างนี
1: ้
0: ผมก็บอจี้อยู่ดี เพราะมันนี่ยังไม่ยอมเดินทางมาสักทีครับ จนกระทั่งวันหนึ่งรถชวนบวชของเรากำลังวิ่งประชาสัมพันธ
1: ์
0: ชวนบวชอยู่ดีๆจู่ๆก็มีเสียงดังมาว่าหยุด
1: หยุด
0: หยุด
1: ห
0: ยุดก่อนหยุดรถก่อนมีเรื่องอยากเจรจาด้วยโ
1: อ
0: ้ขึงขังเลยนะให้ลงมาเจรจากันซะดีๆโ
1: อ
0: ้นี่เนาะตั้งใจฟังนะลงมาซะดีๆมีคนเขาอยากถวายที่ดินให้สนใจไหม
1: โอ้
0: ผมอึ้งแล้วก็ตรึงตรึงตรึง

0: เจ้าก็พูดเช่นนี้ทีมงานจะรอช้าอยู่ใหญ
1: ่จ้าร
0: ีบตอบทันทีทันใดว่าสนใจสิครับทีมงานก็ไม่รอช้ารีบติดต่อเจ้าของที่โดยทันท่วงทีไม่รอให้สถานเจ้าภาพลดลงผู้มีบุญท่านนั้นเป็นลูกหลวงพ่อด้วยครับชื่อกัลยาณมิตรจำเนียนบัวน้ำจืด
1: จ้า
0: ป้าจำเนียนบัวน้ำจืดลุงชะลอ

ทำพิธีถวายที่ดินจำนวน113ไร่ให้ฟรีฟรีทำพิธีถวายที่ดินจำนวน113ไร่ให้ฟรีฟรีนี่จะจำวันได้หรือเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2500

0: จะเก่งและดีสร้างพระได้เป็นพระแท้ซึ่งตรงนี้มันสิโดนใจมากๆเลยขอถวายที่ดิน113ไร่ให้ฟรีๆจ้ะเพื่อสร้างศูนย์ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับ
1: จ้
0: าแล้วพ่อครับในจุดแผ่นดินผืนนี้ก็ได้กลายเป็นสถานที่ปักหลักสำคัญของศูนย์อบรมเยาวชนแก้วพฤกษาอุตรดิตถ
1: ์จ้าน
0: ี่จ้าเพื่อใช้สารงานต่องานพระพุทธศาสนาจ้านี่จ้าภายใต้หลักการที่ว่าสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้สร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการแล้วพ่อครับครับที่ดินที่ได้มานั้นก็คือที่ดินจริงๆเลย
1: ครับที่ดินจริงๆ
0: ใช
1: ่ใช่ครับของที่ดิน
0: ไปจับดูก็เป็นดิน
1: ใช่
0: นี่โอ้สุดยอดเลยนะและดินจริงๆเลย
1: ครับ
0: ไม่มีอะไรเลยนี่นะ
1: โล่ง
0: นี่จ้ะทุกอย่างเริ่มต้นจากศูนย์ของจริงครับโอ้แต่ที่ดินตรงนี้จะสว่างสวยเนอะจุดเริ่มต้นสร้างศูนย์จากผืนดินที่แห้งแต่ไม่แล้งแห่งแดนอุตรดิตถ์ครับนี่แผ่นดินนี่นะสว่างสวยงดงามดุจสวรรค์บนดินที่จังหวัดอุตรดิตถ์จ้านี่จ้าอุดมสมบูรณ์มีดินนี่อุดมสมบูรณ์เลยนี่อย่างอื่นทั้งหาเองเมื่อผมเนี่ยมาสร้างศูนย์เองหลวงพ่อครับผมคิดถึงหลวงพ่อจังเลยผมก็ใจเลยพอผมมาสร้างศูนย์เองเพราะผมก็สร้างศูนย์เริ่มจากศูนย์นี่เนาะหลวงพ่อครับอุ๊ยเนี่ยเขาชมก็ชมหลวงพ่อสุดยอดมากๆเลยครับสร้างวัดพระธรรมกายพวกเราได้สร้างบารมีก็ช่วยกันจ้าช่วยกันสร้างเริ่มต้นจากทุ่งนาจนใหญ่โตได้ขนาดนี้หลวงพ่อเหนื่อยไหมครับนิดหน่อยนี่เหรอทำให้เวลาที่ผมเจอปัญหาใดผมจะนึกถึงหลวงพ่อเสมอครับและมองว่าสิ่งที่เราเจอเป็นเพียงแค่อนุเล็กๆเทียบกับหลวงพ่อเราจะไม่กังวลยึดหลักคำสอนหลวงพ่อว่าปัญหามีไว้ให้แก้ไม่มีไว้ให
1: ้โกรธ
0: หากคิดไม่ออกก็ให้ออกจากความคิดทำจิตให้สงบแล้วจะพบทางจ้ะสูตรนี้นะลูกเชื่อว่ามหาปุจจนีอาจารย์ทุกท่านท่านคอยช่วยอยู่ตลอดเวลาเลยใช่จ้า
1: สาธุ
0: เพราะฉะนั้นลูกหลวงพ่อจึงท้อไม่เป็น

สิ่งที่ลูกและทีมงานยึดมั่นมาตลอดไม่ใช่แค่การสร้างอาคารสถานที่หากคือการสร้างคนไปด้วยสร้างศูนย์ไปด้วยถูกต้องจ้ะแต่แบบอย่างที่หลวงพ่อและหมู่คณะทำให้ดูนะจ๊ะพวกเราจึง C and D นี่เนาะ Copy and Develop นโยบายหลวงพ่อให้เหมาะกับ

0: บริบทของพื้นที่อย่างเต็มกำลังช่วงแรกนั้นแทบไม่มีทุนทรัพย์แต่ก็ยังมีเพราะแทบไม่มีก็กางเต็นท์นอนบนลานดินลูกรังเวลาฝนตกน้ำจะไหลผ่านใต้เต็นท์พอครับรู้สึกเย็นชุ่มฉ่ำดีกุฏิหลังแรกเป็นเพียงกุฏิหญ้าคาแบบเร่งด่วนนี่จ้ะที่คณะสงฆ์ช่วยกันสร้างเพื่อใช้เป็นที่พักชั่วคราวแต่ถึงจะเริ่มต้นจากศูนย์พวกเราก็ไม่เคยหยุดสร้างคนเลยครับสาธุจ้ะนี่กุฏิหลังแรกนะจ๊ะนี่กุฏิที่จะให้แสงสว่างต่อมวลมนุษยชาติเลยจ้ะเป็นกุฏิยากค่ะโอ้สาธุสุดยอดเลยเป็นกุฏิยากค่ะศูนย์อบรมจัดบทพระทุกปี
1: สาธ
0: ุจนปัจจุบันนี้มีพระที่ยังครองพระเหลืองอยู่จำนวนมาก
1: ร
0: ูปที่พรรษาสูงสุดถึง16พรรษา
1: โอสาธุ
0: บางรูปก็ไปเป็นเจ้าคณะตำบล
1: สาธ
0: ุโอ้บางรูปเป็นเจ้าอาวา
1: สสาธุ
0: บางรูปไปเป็นพระวิทยากร
1: สาธุ
0: ไม่ใช่วิทยาธรนะ
1: วิทยากร
0: วิทยากร
1: ครับผม
0: และครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
1: สา
0: ธุทุกครั้งที่ไปนิมนต์พระสังฆาธิการมาร่วมงานสังฆทาน 40,000 วัดและได้พบพระที่เคยบวชในโครงการใจลูกปลื้มทุกครั้งเลยครับ
1: สาธุ
0: เพราะอย่างน้อยพวกเราก็ได้ช่วยเปลี่ยนวัดร้างให้กลายเป็นวัดรุ่งและสร้างเนื้อนาบุญไว้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโอ้ดีจังดีจังจัดบวชพระทุกปีเลยจนมีพระที่ยังคงอยู่ต่อจำนวนมากต้นไม้สวยด้วยเนอะ
1: สวย
0: ร่มเงาโอ้โหดีจังเลย
1: ครับ
0: โอ้นึกถึงที่ลำพูนเหมือนกันมีต้นไม้ใหญ่อย่างนี้อยู่ต้นหนึ่ง
1: คร
0: ับ เนี่ยหลวงปู่ที่เป็นสมภารในวัดตอนที่ท่านบวชใหม่ๆเนี่ย
1: ครับ
0: ท่านก็ดูสถานที่จะสร้างวัด
1: ครับ
0: แล้วท่านก็พบที่โล่งๆแห่งหนึ่ง
1: คร
0: ับ ท่านก็เลยปักหลักจะสร้างวัดตรงนั้น
1: โอ้คร
0: ับ แล้วก็ปลูกต้นมะนาวตั้งแต่ต้นเล็กๆ
1: คร
0: ับ แล้วท่านก็นั่งธรรมะทุกวันเลย
1: โอ
0: ้ท่ามกลางนี่อาจารย์ตอนกลางคืนนี่เนี่ยที่โล่งๆก็นั่งจนกระทั่งมันล่าสุดที่ไปเจอเมื่อหลายปีที่แล้วก็ขนาดเนี้ย
1: โอ้
0: จากต้นเล็กๆแล้วท่านมานั่งทุกวันเลยนี่จ้ะเหมือนวันแรกที่ท่านมาเนี่ยต้นใหญ่ขนาดนี
1: ้
0: เอวัดพระบาทตากผ้านี่จ้ะแล้วจากนี้หลวงพ่อเมตตาให้เปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรมเพื่อเปลี่ยนเด็กต่างจังหวัดให้เป็นผู้ได้โอกาสได้เรียนรู้และรักษาพระธรรมคำสอนในพระบาลีเอาไว
1: ้
0: หลวงพ่อครับพวกเรายังไม่หยุดยั้งเพียงเท่านั้นนะครับเราเดินหน้าสร้างเมล็ดพันธุ์ฟันน้ำนมเล็บพันฟันน้ำนมโดยการก็ไปสอนธรรมะตามโรงเรียนชวนเด็กๆไปช่วยงานศูนย์อบรมฝึกสดมนต์นั่งสมาธิและซึมซับสิ่งดีงามตั้งแต่เยาว์วัยดีจังดีจังดีมากเลยจ้ะจะมีเด็กบางคนมาบวชสามเณรภาคดูร้อนทุกปีตั้งแต่ป.3ถึงป.6แล้วกลายเป็นสามเณรขาประจำของศูนย์ไปแล้วนี่เนาะโอ้ดีจังดีจังสร้างคดีผ่านโครงการบทสำเนาภาคฤดูร้อนและอบรมคุณธรรมเยาวชนจ้ะสาธุจ้าโอ้โหน่าปลื้มเนาะแล้วมันมีคนไหนอยากบทเรียนต่อแล้วก็ส่งต่อเข้ามาเรียนพระบาลีที่วัดพระธรรมกาย
1: สาธ
0: ุสนับสนุน

0: ผมโยชนแก้วปรึกษาตัวเลยในปัจจุบันโอ้สวยนี่สร้างถ้าสวยเลยนะดีจังเลยนี่ได้ให้แสงสว่างกับเยาวชนนะนี่จ้ะสวยเนาะ
1: สวย

0: พ่อครับครับเราพยายามหาคำอธิบายความรู้สึกในใจแต่ความคิดถึงสามารถแทนด้วยการนั่งสมาธิทุกวันได้ทีนั้นคงเป็นความคิดถึง
1: โ
0: อ้ถ้าความคิดถึงสามารถแทนด้วยการอบรมโยชนให้เป็นคนดีสิ่งนั้นก็คงเป็นความคิดถึง
1: โอ้โห
0: ถ้าความคิดถึงสามารถแทนด้วยการสวดธรรมจักรการสร้างบารมีและการทำหน้าที่เพื่อพระศาสนาสิ่งนั้นก็คงเป็นความคิดถึงเช่นกันครับ

ทุกสิ่งที่ลูกทำล้วนเป็นความรู้สึกคิดถึงที่มีตัวหลวงพ่อครับโอ้แล้ววันนี้ลูกก็ได้มานั่งอยู่ต่อหน้าผู้ที่อยู่ในใจลูกตลอด10ปีแล้วครับลูกมานั่งตรงนี้แล้วก็อยากจะบอกว่าลูกรักหลวงพ่อมากๆเลยครับ

ต้นรายการก็ต้องท้ายรายการนะโครงการบวชพระ AC และ WAB นะก็ทั้งบวชทั้งพระแล้วก็บวชทั้งเนนอายุไม่ถึง20ก็บวชเนนอายุเกิน20ถึง65ก็บวชเป็นพระโครงการบวชพระอนาชาติ AC รุ่น AC และ WAB รุ่นที่10นะฮะก็จะได้มาเชิญชวนมาบวชกันไม่ว่าจะเป็นชาวต่างประเทศไหนๆก็ตามใช้ภาษาอังกฤษคนไทยลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามอินเดียเนปาลบังกลาเทศศรีลังกานะตอนนี้ชาวต่างประเทศนะคนไทยก็เอาเฉพาะที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้แล้วก็เป็นอาจจะมาจากต่างประเทศต่างๆก็ไม่ได้เน้นรับชาวไทยเน้นชาวต่างประเทศเป็นหลักทั้งบททั้งเนรและบทพระบทเนรก็เน้นโตนะก็ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบกันว่าโครงการนี้11กรกฎาคมถึง3สิงหา24วันนะแล้วก็มีโครงการปฏิธรรมต่างๆของที่AC จัดปฏิธรรมแกนนำ AC เป็นภาษาเมียนมาเป็นหลักนะวันที่5ถึงที่9สิงหาที่วัดสมกายแล้วก็29ถึง4ตุลาที่สุพรรณธรรมเขาใหญ่แล้วก็4ตุลาถึง10ตุลาที่เขาใหญ่เหมือนกันนะประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าไว้ก่อนนะเพื่อแกนนำต่างๆมาประธรรมกันแล้วผู้ที่ได้มาเป็นเจ้าหน้าที่เป็นอาสาสมัครต่างๆก็จะได้มาไปทำกันต่อไปก็เรื่องของโครงการเรื่องที่พระอาจารย์เชิญชวนญาติโยมมาบูชาเจดีย์กันทุกเช้าทุกเย็นก็มีการถ่ายทอดออก TikTok นะก็เรียก TikTok ก็คือใครที่มาไม่ได้ก็ส่งใจมาถ้ามาได้ก็มาบูชาเจดีย์ด้วยกันในผ่านทางTikTok ของพระอาจารย์พระมหาสุรัตน์ MP สุรัตน์นี่แหละก็มาบูชาด้วยกัน 7:30 น. ถึง 8:15 น. ตอนเช้าตอนเย็นก็ 6:00 น. เย็น 15:00 น. ถึง 1:00 น. โดยประมาณนะทุกวันยกเว้นติดภารกิจต่างๆก็มาบูชาเจดีย์ด้วยกันเพื่อจะได้บุญใหญ่เหมือนส่งใจมานะเราส่งใจมาก็เหมือนกับว่าเราได้

อยู่ในพื้นที่จริงนะดังพระบาลีที่ว่าติทันเตนิพุเตจาปิสเมจิเตสมังพลังเจโสภาษาทะเหตุมหิสตาคัจจติสุขติตถาคตยังทรงผู้ชนชีพอยู่ก็ดีหรือดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ดีเมื่อจิตเริ่มใสเสมอกันผลบุญก็เสมอกันสัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุขติเพราะเหตุแห่งจิตเริ่มใสแสดงให้เห็นว่าแม้เราไม่ได้มาในพื้นที่จริงแต่เราเริ่มใสด้วยปลื้มปิติบุญก็เกิดขึ้นอย่างนับอนันต์นับไปทุนทีเดียวแต่ถ้ามาในพื้นที่ก็จะปลื้มหลายชั้นทีเดียวนะปลื้มปิติก็จะได้บุญพิเศษเข้าไปอีกนะแต่มาไม่ได้ก็ส่งใจมาเข้ามาในทิกตอกของพระอาจารย์และเรื่องสุดท้ายเชิญชวนผู้ที่มาช่วยงานนะตอนนี้ก็ต้องการอาสาสมัครหรือว่าผู้ที่ช่วยอุทิศตนมีจิตอาสามาประจำหรือมาเป็นชั่วคราวหรือว่าช่วยทางออนไลน์ก็ได้นะเป็นเรื่องของโซเชียลก็ตามเรื่องของออนไลน์ต่างก็ตามหรือว่าภาษาลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศต่างๆเนี่ยก็มาช่วยกันได้มาเป็นล่ามหรือว่ามาทำสื่อต่างๆเป็นภาษานั้นๆช่วยกันตอนนี้เรื่องของโซเชียลก็มีความจำเป็นมากๆใครยังไม่เป็นก็ศึกษาให้เป็นยิ่งขึ้นไปมาช่วยงานกันใครเป็นแล้วก็มาช่วยงานกันได้มากๆจะได้เอาบุญใหญ่ด้วยกันนะก็ติดต่อมาทางลายทางนามบัตรที่พระอาจารย์ให้ไว้นี้นะของพระมหาสุรัตน์อัครตโนนะก็แคปหน้าจอไว้นะก็ติดต่อมาทางลายพีเอ็มสุรัตน์หรือทางโซเชียลของลายออฟฟิเชียลของพระอาจารย์ก็ได้เฟซบุ๊กก็ได้นะเพื่อจะได้มาช่วยงานกันในที่สุดนี้ด้วยความตั้งใจของทุกท่าน ที่จะศึกษาธรรมปรธรรมก็ขอให้และช่วยงานพระศาสนาก็ขอให้ได้สำเร็จประโยชน์ในสิ่งที่ตั้งใจไว้และประธรรมให้ก็ถึงพระธรรมกายที่ชัดใสสว่างได้โดยง่ายเป็นอัศจรรย์จงทุกท่านทุกประการเทอญ

0: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอนผู้หญิงชอบเที่ยวผู้ชายและเซ็กหมู
1: ่ชีวิตของลูกตอนเริ่มจะเป็นสาวคือมีเด็กผู้ชายนำมาชอบเขาก็จะมาคอยเอาอกเอาใจซึ่งลูกเกลียดลูกไม่ชอบเลยลูกเลยแกล้งทำตัวเป็นเด็กผู้ชายเพื่อว่าเขาจะได้ไม่มาสนใจพอโตขึ้นลูกก็ได้มาเรียนในโรงเรียนสตรีที่มีแต่ผู้หญิงด้วยกันทั้งนั้นปรากฏว่าการแสร้งทำเป็นเด็กผู้ชายในคราวนั้นทำให้ลูกเกิดความรู้สึกชอบผู้หญิงด้วยกันมากแต่ลูกก็ต้องผิดหวังในความรักนั้นจะทำให้การเรียนของลูกตกต่ำสอบตกทุกวิชาเลยแล้วก็ต้องออกจากโรงเรียนไปในที่สุดความรู้สึกผิดหวังในความรักนั้นมีมากถึงขนาดอยากตายลูกจึงได้เอามีดโกนมากรีดแขนตัวเองทดลองวิทยาศาสตร์เทียบระหว่างเจ็บตัวกับเจ็บใจอันไหนจะเจ็บกว่ากันการที่ลูกมีความรู้สึกเบี่ยงเบนทางเพศไปรักชอบผู้หญิงเพศเดียวกันทำให้ลูกมีความรู้สึกว่าผิดสังคมรับไม่ได้ไม่ยอมรับดังนั้นลูกจึงได้หันไปสนใจผู้ชายแบบชนิดที่เรียกว่าถ้าพอใจใครแล้วเป็นต้องเอามาเป็นของเราให้ได้แต่ถ้าเขามีแฟนอยู่แล้วลูกก็จะไม่แย่งแฟนใครต่อมาพอลูกย้ายมาอยู่อีกโรงเรียนหนึ่งก็หนีไม่พ้นเรื่องกามีอีกเพราะมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายมารุมแย่งกันจีบลูกซึ่งถ้าใครชนะจีบลูกไปได้เขาก็จะได้เงินเดิม 1,200 บาทและเล่าอีกหนึ่งกลมเรียกว่าลงให้มันลึกกับจากขุมสามไปขุมห้างกันลูกเคยถูกเพื่อนผู้หญิงลากไปปล้ำหลังห้องนี่เขียนอ่านตามที่เขาเขียนนะแต่ว่าปรากฏเพื่อนผู้ชายมาช่วยไว้แล้วก็เคยถูกเพื่อนผู้ชายปล้ำอีกสองครั้งแต่ไม่สำเร็จตอนมาได้ย้ายมาพักอยู่ที่หอพักสตรีเพื่อนที่หอพักจะพาผู้ชายมามั่วกันโอ้เดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วเหรอนี่หอพักสตรีเนี่ยแต่ลูกไม่ยุ่งด้วยลูกจึงได้ตัดสินใจมีแฟนผู้ชายคนหนึ่งเราพลาดมีท้องด้วยกันแฟนไม่ให้ทำแท้งแต่ลูกต้องการทำแท้งเพราะไม่อยากมีลูกเป็นพันธะและกลัวพ่อแม่จะรู้จึงได้ทำแท้งครั้งที่หนึ่งแฟนโกรธมากว่าลูกในใจร้ายเราเลิกกันไปพักหนึ่งแต่ก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันใหม่จนมีท้องด้วยกันอีกครั้งแฟนและพ่อแม่แฟนอยากให้เราแต่งงานกันแต่ลูกไม่อยากแต่งอยากทำแท้งอย่างเดียวพ่อแม่แฟนก็หลอกทวงเวลาจนคันแก่เด็กเป็นตัวแล้วลูกจึงไม่กล้าทำแท้งพอคลอดลูกมาเป็นผู้หญิงลูกและแฟนก็เอาลูกไปเลี้ยงด้วยกันแต่เพราะที่ยังเด็กอายุแค่17เลี้ยงลูกไม่เป็นจนลูกเกือบตายแฟนแล้วมั้งครับเอาลูกไปให้พ่อแม่ของแฟนเลี้ยงดูต่อมาลูกดื่มเหล้าหนักแฟนทนไม่ไหวจึงได้เลิกกันโอ้โหลูกโดนไล่ออกจากโรงเรียนถึง5ครั้งถูกตำรวจจับข้อหามั่วสุมเสพกามเสพยาเล่นการพนันแต่พ่อแม่ของลูกก็ไม่เชื่อคิดว่าลูกเป็นเด็กดีเรียนหนังสือเก่งเพราะนั้นเนี่ยใครมีลูกมีเต้าก็ดูให้ดีนะบางทีมันเป็นภาพลวงตานะต้องดูให้ดีพอถึงยุคเงินบาทลอยตัวเศรษฐกิจเมืองไทยตกต่ำฐานะการเงินครอบครัวมีปัญหาพ่อแม่ทะเลาะกันทำให้ลูกเนี่ยไม่อยากจะอยู่บ้านและลูกก็ถูกบังคับให้แต่งงานเพื่อที่จะได้มาช่วยกู้ฐานะการเงินของครอบครัวลูกจึงได้หนีออกจากบ้านเพราะไม่อยากแต่งงานลูกเดินมาทำงานอยู่ที่กรุงเทพในบริษัทจำหน่ายวิดีโอทำให้ได้ดูวิดีโอโป้เป็นประจำโอ้ ราะนั้นให้ไปตรวจดูที่จำหน่ายวิดีโอทุกร้านนั่นน่ะถ้าตั้งใจจริงๆก็จะปราบอยู่เนี่ยลูกจะชอบดื่มเหล้าอย่างมากได้ไปเที่ยวผับบาร์แล้วก็หิ้วผู้ชายเป็นประจำครั้งแรกก็คนเดียวแต่ก็ยังไม่พอความต้องการจึงได้หิ้วทีเดียว2คนหิ้วนักร้องบ้างแย่งนักร้องกันบ้างครั้งหนึ่งดื่มเหล้าหนักเกือบตายแต่มีคนมาช่วยพาไปส่งโรงพยาบาลลูกได้ทำแท้งถึง4ครั้งทุกครั้งจะไม่บอกให้ฝ่ายชายได้รู้เพราะกลัวว่าเขาจะมาผูกมัดเราลูกทำงานอยู่กับญาติได้เงินดีแต่ก็หมดไปกับการดื่มเหล้าและเที่ยวผู้ชายต่อมาทะเลาะกับญาติที่จ้างลูกจึงได้ออกจากงานเงินหมดไม่มีงานทำต้องอาศัยอยู่กับเพื่อนลูกคิดจะไปขายตัวแต่เพื่อนก็ไม่ยอมให้ไปต่อมาย้ายไปอยู่ที่พัทยาเจอสามีภรรยาชาวต่างชาติคู่หนึ่งมาชวนให้ทำธุรกิจเซ็กซ์หมู่คือชวนชาวต่างชาติมาทั้งหญิงชายและคนไทยด้วยกันมาทำกิจกรรมเซ็กซ์หมู่ฉะนั้นลูกก็ได้อธิษฐานขอให้ได้สามีที่ดีมาช่วยทำให้ชีวิตของลูกให้ดีขึ้นให้มาช่วยกู้ฐานะทางการเงินของลูกและครอบครัวแล้วลูกก็ได้พบกับสามีคนปัจจุบันเขาเป็นชาวต่างประเทศได้มาช่วยชีวิตของลูกขึ้นจากนรกบนดินเราได้แต่งงานกันแล้วก็ได้มาใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ที่ต่างประเทศมาแต่งงานแล้วลูกตั้งใจจะจงรักภักดีไม่นอกใจเขาแต่พอทำมาได้3ปีเมื่อกลับไปเมืองไทยก็มีอารมณ์ใคร่เช่นเดิมอีกรู้สึกว่าตัวจะต้องตายเพราะมีความร้อนลุ่มกระวนกระวายอึดอัด

หายใจไม่ออกทุรนทุรายเหมือนอยู่ในนรกไม่เหมือนจ้ะนรกหนักกว่านี้เยอะทำเป็นลืมแล้วอยากที่จะไปผิดศีลข้อ3พอหักข้ามใจก็ทรมานมากเหมือนตัวจะตายให้ได้ต้องให้กระไรมิตรช่วยเล่าเรื่องนรกขุม3ให้ฟังถึงตัดใจได้ก็เอาเทปเสียบติดไว้เรื่อยๆจ้ะเอาหูฟังเมื่อลูกเด็กเข้าวัดสามีลูกจะมาส่งลูกที่วัดที่ต่างประเทศนะแต่ก็มีข้อแม้ว่าลูกจะต้องไปเที่ยวบาร์และดื่มเหล้ากับเพื่อนๆ เขาลูกไม่กล้าขัดใจสามีแต่ก็ไม่อยากจะไปเพราะว่าจะรักษาศีล5ให้ได้ลูกตั้งใจจะหักดิบเลิกสูบบุหรี่เลิกดื่มเหล้าให้ได้ขอหลวงพ่อเป็นกำลังใจให้ลูกสามารถเลิกสิ่งเหล่านี้ให้ได้ด้วยนะคะคำถามกรรมใดทำให้ลูกต้องไปข้องเกี่ยวในเรื่องการเมทั้งเรื่องรักร่วมเพศเซ็กส์มูต้องไปทำแท้งก็หลายครั้งโดนปล้ำแต่ก็ไม่ได้ไปเป็นโสเภณีเพราะบุญอะไรลูกสาวของลูกจึงรอดมาจากการถูกทำแท้งจะอายุยืนหรือไม่คะการที่ลูกไปทำแท้งมาแล้วหลายครั้งถ้าเด็กยังไม่เป็นตัวจะบาปไหมคะถ้าบาปจะบาปมากหรือน้อยกว่าที่เป็นตัวแล้วทั้งหมดที่

ทั้งหมดที่เด็กยังไม่เป็นตัววิธีทำแท้งจะใช้วิธีกินยาขับหรือดื่มเหล้ามากๆเพื่อทำให้แท้งสามีคนปัจจุบันที่มาช่วยลูกออกจากนรกบนดินเป็นคนที่มาตามคำปฏิฐานขอเพื่อช่วยเหลือลูกหรือไม่แฟนลูกไปส่งลูกที่วัดทุกวันอาทิตย์แต่มีข้อแม้ว่าตอนเย็นต้องไปเที่ยวบาร์ดื่มเหล้ากับเขาและเพื่อนลูกน่าไม่อยากจะไปจะทำอย่างไรดีคะหลับตาฟันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปรัมปราจาลูกในอดีตตั้งแต่เป็นผู้ชายเนี่ยมีนิสัยเจ้าชู้หมกมุ่นอยู่ในกามชาตินั้นเป็นเศรษฐีมีฐานะเลี้ยงเด็กผู้หญิงไว้เป็นเมียน้อยเยอะมากมากมากในกามทั้งใช้เล่ห์เพทุบายล่อลวงทั้งที่มีสามีแล้วและลูกสาวชาวบ้านมาบำบัดความใคร่ของตัวเองใกล้ตายใจเศร้าหมองมากตายแล้วจากชาตินั้นก็ไปมหานรกขุมสามได้ไปถูกกลุ่มโทรมจากมิสนิรยาบาลถูกตัดถูกงับถูกเฉาะถูกฟันอวัยวะด้วยอาวุธต่างๆทุกทรมานมากอยู่ยาวนานเป็นกับไปอยู่ยาวนานเป็นกับเลยแล้วก็พาไปสู่อุสุทนรกโดนคล้ายๆกันกับมหานรกแต่เบาบางกว่าแล้วก็ไปปีนต้นงิ้วอยู่ในยมโลกอีกยาวนานจนมาเป็นสัตว์เดรัจฉานต่างๆและเป็นมากที่สุดคือสุนัขตัวเมียที่ถูกตัวผู้หลายๆตัวผลัดกันผสมพันธุ์ในช่วงติดสัตว์คล้ายเซ็กซ์หมู่ของมนุษย์ซึ่งเมื่อมีลูกก็มีหลากสีหลากพันธุ์และแม่กับลูกก็ผสมพันธุ์กันได้จึงติดนิสัยตั้งแต่เป็นสุนัขตัวเมียมาประกอบกิจเซ็กส์หมู่ในเมืองมนุษย์แล้วถูกดึงให้ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะดังกล่าวได้ไปเป็นโสภณีมาหลายชาติในช่วงที่เป็นโสภณีก็ได้ทำบุญในพระพุทธศาสนาและอธิษฐานจิตว่าขอให้มีชีวิตที่ดีกว่านี้ดังนั้นในชาตินี้จึงมีสภาพดีกว่าโสเภณีดังกล่าวแต่ได้สร้างกรรมใหม่คือทำแท้งหลายครั้งซึ่งกำลังรอส่งผลที่จะไปอบายอีกทั้งที่ไปตกนรกมาหลายรอบแล้วลูกสาวเคยมีเศษกรรมกาเมเจ้าชู้ในอดีตถูกทำท้องและคิดจะทำแท้งแต่ไม่ได้ทำแต่นั้นชาตินี้จึงรอดจากการถูกทำแท้งถ้าลูกสาวไม่สร้างกรรมใหม่ก็จะมีอายุยืนยาวตามปกติเมื่อปฏิสนธิวิญญาณมาลงรอบเดือนหยุดก็ถือว่ามีกำเนิดชีวิตแล้วถ้าเด็กมีอายุในครรภ์สั้นกับบาปน้อยหน่อยเพราะใช้ความพยายามที่จะฆ่าน้อยกว่าเด็กที่อยู่ในครรภ์ที่โตขึ้นแล้วซึ่งต้องใช้ความพยายามมากกว่าผลแห่งบาปนั้นจะทำให้เราต้องตกลงไปในมหานรกขุมหนึ่งก่อนเมื่อผ่านขั้นตอนทุกทรมานในอบายจนมาเป็นมนุษย์ซึ่งยาวนานมากก็จะถูกทำแท้งหรืออายุสั้นถ้าอายุสั้นจะไม่มีโอกาสสร้างบารมีก็จะไม่มีบุญไปตัดวิบากกรรมตัดรอนวิบากกรรมสามีเนี่ยปัจจุบันมาตามคำติฐานของลูกเพื่อช่วยพ้นจากนรกบนดินจริงๆโดยบุญกล่าวในอดีตตอนลูกเป็นโสเภณีได้ทำบุญไว้ในพระพุทธศาสนาแต่ไม่ใช่กับหมู่คณะเพราะไม่ได้เจอกันในชาตินั้นอธิษฐานขอให้มีชีวิตที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ตามมาช่วยลูกเริ่มต้นคบกับสามีปัจจุบันในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีในบาร์ในผับเขาจึงมีความคุ้นอย่างนั้นดังนั้นตอนที่เขามาส่งลูกที่วัดในวันอาทิตย์ลูกก็ควรให้เขาหยุดฟังธรรมะจากพระอาจารย์ก่อนเพื่อเขาจะได้มีความเข้าใจเรื่อง

ราวของชีวิตได้ดีขึ้นและค่อยยืดหยุ่นโอนอ่อนผ่อนตามเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวแต่ลูกอย่าไปดื่มเหล้าสูบบุหรี่กันแล้วกันแล้วก็ค่อยอธิบายเขาเข้าใจไปทีละน้อยทีละน้อยอย่างใจเย็นๆสักวันหนึ่งคงจะเป็นวันสว่างของเขาและของลูกจ้า

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บูนิวส์ประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลพร้อมทีมข่าวบูนิวส์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบูนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บูนิวส์ YouTube ข่าวบูนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ก่อนที่เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมถึงโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเวลาที่เรานั่งธรรมะให้นั่งทำตัวสบายๆทำใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ให้นึกถึงศูนย์กลางกายเป็นชีวิตจิตใจตลอดเวลาเลยอะไรในโลกนี้ไม่สำคัญเท่าศูนย์กลางกายนึกเบาๆสบายๆแค่ไหนสบายให้ดูตัวเราเป็นเกม

0: นั้นแหละอารมณ์สบายแล้วจะไม่รู้สึกตึงเลยแต่ถ้าร่างกายประท้วงบอกว่านี่ตึงไปแสดงว่าผิดวิธีพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วในวันพระใหญ่ณศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันพระใหญ่คือ15ค่ำเดือน8แม้ว่าวันนั้นจะตรงกับวันทำงานแต่ก็ยังมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมทำบุญเนื่องในวันพระใหญ่เป็นจำนวนมากซึ่งพิธีเริ่มด้วยกัลยาณมิตรฉลาดสู่ความดีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่พุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีลในการนี้พระมหาวีรชัยวีรชโยประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลส่วนสาธุชนได้รับศีลจากนั้นคณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งผ่องใสปราศจากความกังวลตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยในการเป็นภาชนะรองรับบุญจากการประกอบพิธีบุพเพเปตพลีเนื่องในวันพระใหญ่ต่อมากัลยาณมิตรนัตถกมลสู่ความดีได้จุดธูปเทียนหน้ารูปผู้วายชนพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามส่วนท่านเจ้าภาพผู้มีบุญได้ร่วมกันถวายผ้าบางสกุลแด่คณะสงฆ์เพื่อน้อมอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วจากนั้นพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทอดผ้าบางสกุลแด่คณะสงฆ์สำหรับชาวพุทธแล้วเมื่อถึงวันพระจึงตั้งใจรักษาศีล5ศีล8ให้บริสุทธิ์เข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมรักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์มากเป็นพิเศษโดยนำหลักของปู่ย่าตายายบรรพบุรุษนำมาปฏิบัติและอุทิศบุญให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อพุทธศาสนิกชนทอดผ้าบางสกุลเสร็จแล้วคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าบางสกุลจากนั้นท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมพิธีกล่าวคำถวายค่าน้ำค่าไฟพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายข้าวสารพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จทั้งนี้คณะประธานได้น้อมถวายทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนคณะประธานนำกล่าวคำถวายต่างๆได้น้อมถวายทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับด้วยใจใสๆและปลื้มปิติในบุญซึ่งการเกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อเราละโลกไปแล้วต้องใช้บุญกับบาปเท่านั้นไม่มีการทำมาหากินเหมือนโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกมนุษย์เราจะต้องสั่งสมบุญและใช้บุญให้เป็นทุกคนเกิดมาต้องแสวงหาทรัพย์เพื่อมาทำบุญทำให้ถูกวิธีบุญก็จะเพิ่มพูนและในการนี้ท่านประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าพวกเราถือว่าโชคดีที่ได้เกิดมาเจอพระพุทธศาสนาเรามีความศรัทธาพระรัตนตรัยและเรายังได้มีโอกาสสั่งสมบุญได้ตลอดชีวิตทั้งนี้ในทุกวันพระทางศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจะจัดพิธีบุพเพเปตพลีเพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสมาร่วมสั่งสมบุญอุทิศบุญให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและในช่วงท้ายคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
1: วันนี้ก็รู้สึกปลื้มในการที่เราได้มาในการทำบุญในวันพระใหญ่แล้วก็ได้ร่วมบุญในบุพเพเปตพลีเพื่อทำบุญอุทิศบุญให้แก่หมู่ญาติก็รู้สึกปลื้มค่ะเป็นครั้งแรกที่มาร่วมพิธีก็อยากเชิญชวนนะคะเราสามารถเติมบุญในทุกๆวันได้หรือว่าในช่วงวันพระใหญ่เราสามารถอยู่ใกล้ที่ไหนวัดไหนเราก็ไปร่วมบุญเพื่อเอาบุญใหญ่ให้ตัวเองและอุทิศให้หมู่ญาติได้ทุกๆวัดได้เลยนะคะก็มันเป็นความปลื้มที่รู้สึกว่าเราเกิดมาแล้วในชาติหนึ่งเราก็ต้องสั่งสมบุญสร้างบารมีอะค่ะเพื่อให้เป็นบุญแก่ตัวเองคุ้มครองแก่ครอบครัวแล้วก็หมู่ญาติ
0: โรงเรียนวัดดอกไม้กรุงเทพมหานครร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้เรียนผ่านบทฝึกหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบให้กับคณะครูโรงเรียนวัดดอกไม้ค่ะ

เมื่อเร็วๆนี้โรงเรียนวัดดอกไม้ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลโดยทีมงานผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเด็กดีวีสตาร์กรุงเทพมหานครและทีมงานศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้เรียนผ่านบทฝึกหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบให้กับคณะครูโรงเรียนวัดดอกไม้เขตยานนาวากรุงเทพมหานครภายใต้โครงการพัฒนาสมาธิแก่ผู้เรียนด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและกิจวัตรพัฒนานิสัยหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบประจำปี2569โดยได้รับเกียรติจากนางสาวมัญจนาจงกลผู้อำนวยการสถานศึกษากล่าวเปิดงานพร้อมด้วยนายอนุรักษ์เร่งรัดและนางสาวนฤมลบุรีรัตน์รองผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมคณะครูทั้งโรงเรียนเข้ารับการอบรมจำนวน56คนนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณนิตยาผาติโสพลหัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ชมรมพุทธศาสตร์สากลเป็นวิทยากรแนะนำหลักสูตรของโครงการก่อนเข้าสู่กิจกรรมเวิร์กช็อปเพื่อเรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนการฝึกนักเรียนพร้อมลงมือทำปฏิบัติจริงผ่าน7บทฝึกนักปราชญ์ได้แก่การเดินการถอดและวางรองเท้าการทำความเคารพปฏิสันถารคุณครูการทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้การจัดระเบียบสิ่งของเครื่องใช้การนั่งสมาธิและการสวดมนต์ซึ่งบรรยากาศการอบรมคณะครูได้เตรียมอุปกรณ์การทำเวิร์กช็อปและได้ลงมือฝึกปฏิบัติด้วยตนเองทุกขั้นตอนเพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติและนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6ถือเป็นการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยมุ่งเน้นการฝึกสติสมาธิและวินัยผ่านการสวดมนต์และกิจวัตรประจำวันในโรงเรียนค่ะธุดงคสถานชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อขุดเจาะน้ำบาดาลและระบบสูบน้ำบาดาลแบบโซลาร์เซลล์ค่ะณธุดงคสถานชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดลพบุรีและใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อขุดเจาะน้ำบาดาลและระบบสูบน้ำบาดาลแบบโซลาร์เซลล์โดยคณะประธานผ้าป่าพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมกันอัญเชิญผ้าป่าเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปราบปลื้มปิติในบุญจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส

0: มาปรับใช้ร่วมกับการเจาะน้ำบาดาลเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้าในระยะยาวและสร้างระบบบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งจะช่วยให้พระภิกษุสงฆ์และสามเณรรวมทั้งสาธุชนที่มาปฏิบัติธรรมได้ใช้ประโยชน์อีกทั้งยังเป็นการสร้างบุญใหญ่ที่ช่วยสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะ
1: ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ74พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศีลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่061573-5111โปรดแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญสักอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให
0: ้คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะวัดพุทธเคปทาวน์สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมให้กับชาวท้องถิ่นเพื่อมุ่งส่งเสริมให้เกิดสันติสุขภายในใจค่ะบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสงบโดยได้รับความเมตตาจากพระรัฐศาสตร์ชยานันโทได้แนะนำหลักการทำสมาธิเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มต้นทั้งยังได้นำสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทดลองฝึกอยู่กับปัจจุบันซึ่งจะช่วยลดความเครียดจากการทำงานและสร้างพลังบวกเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้บรรยายธรรมเรื่องข้อสอบแห่งชีวิตคุณพร้อมหรือยังซึ่งเป็นการเปรียบเทียบอุปสรรคปัญหาและความทุกข์ที่ทุกคนต้องเจอในโลกปัจจุบันว่าเป็นเหมือนข้อสอบที่เข้ามาทดสอบจิตใจหากเราขาดสติและไม่มีสมาธิก็จะไม่สามารถสอบผ่านหรือก้าวข้ามปัญหานั้นไปได้หลักธรรมและการทำสมาธิจึงเป็นเหมือนเครื่องมือสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อทำข้อสอบนี้ทางด้านพระอาจารย์ได้เปิดเผยว่าในปัจจุบันชาวท้องถิ่นในแอฟริกาใต้ให้ความสนใจและเปิดใจเรียนรู้พระพุทธศาสนาผ่านการทำสมาธิเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากเป็นแนวทางที่เป็นสากลไม่จำกัดเชื้อชาติหรือศาสนาและสามารถพิสูจน์ผลลัพธ์ความสุขที่แท้จริงจากภายในได้ด้วยตนเองทั้งนี้วัดพุทธเคปทาวน์มีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนและจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้วัดพุทธในต่างแดนแห่งนี้เป็นศูนย์รวมใจและเป็นจุดเริ่มต้นในการแผ่ขยายสันติภาพที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นต่อไปค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสพระพุทธศาสนาและคลาสสมาธิประจำสัปดาห์ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน11ท่านและเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก12ท่านรวมทั้งสิ้น23ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ธิติพลยานคุตโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ Personal Refuge The Inner Peace Triple Gem หรือที่พึ่งทางใจที่แท้จริงคือพระรัตนตรัยภายในซึ่งเป็นสัปดาห์ที่6ของซีรีส์ทั้งหมดโดยพระอาจารย์ได้เริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าเมื่อชีวิตวุ่นวายเครียดหรือรู้สึกท่วมท้นคุณไปหาความปลอดภัยจากที่ไหนเงินความสัมพันธ์หรือโทรศัพท์ล้วนเป็นที่พึ่งภายนอกที่ไม่มั่นคงเพราะสิ่งเหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบ

ุมของเราและสามารถหายไปได้ทุกเมื่อจากนั้นพระอาจารย์ได้อธิบายถึงพระรัตนตรัย2ระดับได้แก่ระดับภายนอกคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อันทรงคุณค่าที่ชี้ทางให้เราและระดับภายในคือพระรัตนตรัยภายในซึ่งเป็นสภาวะจิตอันบริสุทธิ์ที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนอยู่แล้วโดยที่ตั้งของพระรัตนตรัยภายในนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ประมาณ2นิ้วเหนือสะดือซึ่งเป็นบ้านที่แท้จริงของใจและหลักสำคัญในการเข้าถึงคือสัมมาสมาธิตามที่หลวงปู่วัดปากน้ำสอนไว้ว่าหยุดคือสำเร็จไม่ใช่การคิดให้มากขึ้นแต่คือการหยุดคิดและปล่อยให้ใจสงบนิ่งเองเหมือนแก้วน้ำขุ่นที่วางนิ่งแล้วตะกอนจะตกเองโดยไม่ต้องออกแรงกรองและที่สำคัญที่สุดที่พึ่งนี้จะติดตัวไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ในรถติดอยู่ในการประชุมที่ตึงเครียดอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งเพียงนำใจกลับสู่ศูนย์กลางกายความสงบก็พร้อมให้เข้าถึงได้ทันทีโดยผู้เข้าร่วมคลาสในครั้งนี้มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีมากทุกท่านได้รับความสบายและผ่อนคลายทั้งกายและใจอย่างลึกซึ้งและมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าประโยคที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมอย่างน่าประทับใจว่าจะไม่มีทางพลาดคลาสพระพุทธศาสนาแน่นอนถึงแม้จะมีธุระเพียงใดก็จะหาเวลามาฟังธรรมในคลาสให้ได้แล้วค่อยไปจัดการธุระในภายหลังไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์พร้อมทั้งประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามเพื่อน้อมบูชาธรรมแด่พระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโรพระผู้ปราบมารค่ะโดยภายในงานคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีบุพเพตพลีโดยมีกัลยาณมิตรปิติลีพัฒนพันธ์เป็นผู้แทนคณะเจ้าภาพจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและจุดเทียนหน้าตู้พระธรรมกัลยาณมิตรอรณีเลิศเกรียงไกรยิ่งจุดประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโรพระผู้ปราบมารส่วนกัลยาณมิตรอุษณีลีพัฒนพันธ์จุดเทียนหน้ารูปผู้วายชนจากนั้นจึงเป็นพิธีอาราธนาศีล5ส่วนคณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์ก่อนที่ตัวแทนคณะเจ้าภาพจะได้ทอดผ้ามหาบังสุกุลหน้ารูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่และทอดผ้าบังสุกุลที่หน้าคณะสงฆ์นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายค่าน้ำค่าไฟโดยมีประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรอมนิตกัลยาณมิตรอัมพรตันสมบุญกัลยาณมิตรลอเรนซ์ดาบินและกัลยาณมิตรโจไซยาสโนวีส่วนพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะพัตตาหารประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดร.จันพิมพ์สายสมรและครอบครัวพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปราบปลื้มปิติในบุญสำหรับการจัดกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนชาวพุทธและเติมเต็มกำลังใจในการสร้างบารมีและแผ่ขยายสันติสุขไปสู่ใจของชาวท้องถิ่นในประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไปค่ะเช่นเดียวกันกับที่วัดพระธรรมกายดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อเป็นศูนย์รวมใจพุทธศาสนิกชนในต่างแดนโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้มาร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมกันอย่างอบอุ่นค่ะโดยพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรชมพูนิกเบนเนตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้

ื้อนาบุญอันประเสริฐซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและน่าเลื่อมใสศรัทธานอกจากนี้คณะสงฆ์และสาธุชนยังได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและรับฟังข้อคิดธรรมะจากพระอาจารย์เพื่อนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในต่างแดนซึ่งการจัดงานบุญวันอาทิตย์ของวัดพระธรรมกายดีซีถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยสร้างความสามัคคีในชุมชนชาวพุทธและสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการเข้าถึงสันติสุขภายในใจให้แก่ชาวท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนทุกคนอย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ทางบุญนิวส์ได้มีท็อป10การสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปติดตามกันค่ะว่ามีพื้นที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดสกลนครอันดับที่4จังหวัดเลยอันดับที่5จังหวัดสุรินทร์อันดับที่6จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่7จังหวัดอ่างทองอันดับที่8จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่9จังหวัดกาฬสินธุ์และอันดับที่10จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง14อันดับที่2นครหลวง4อันดับที่3นครหลวง5อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5นครหลวง6อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง8อันดับที่8นครหลวง9อันดับที่9นครหลวง7และอันดับที่10นครหลวง12ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางวูนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ forbrighttoworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-538-8867ค่ะขอเชิญผู้ที่สนใจอายุระหว่าง 18-35 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสมาธิแก้วรุ่นอุดมศึกษารุ่นที่69โดยจะอบรมระหว่างวันที่6ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณหมู่บ้านบุคลากรแก้ววัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข095-143-6722และ092-715-3990ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะก่อนจากกันวันนี้ขอส่งท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่ายันหิกริยาตันหิวะเทงานใดควรทำพึงพูดถึงงานนั้นสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทั้งหลายเหล่าใดจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ท่านทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดวงกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครองเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากรันตัวเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กรันดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจ บูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกัน

สุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันตุเมยังพุทธัสสะภะคะวันโต

ามิทุนติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ

เราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใส มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว

ในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่นับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุณีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลเรือว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระคุณต่อโลกอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลื่อนเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในชมพูทวีปรู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏฏสงสารทุกข์ด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อวัฏฏสงสารด้วยกรุณาไม่ติดไม่คล้องไม่ยึดถือไม่กังวลไม่อาลัยไม่ผูกพันในบุคคลสัตว์สิ่งของทั้งหลายในวัฏฏสงสารเห็นว่าเป็นเพียงอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นทุกข์ในวัฏฏะเท่านั้นอาศัยสร้างบารมีเท่านั้นด้วยปัญญาเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยกำลังของบารมีที่ได้สั่งสมมาดีแล้วจึงทำให้สามารถตรัสรู้ได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชชาสามวิชชาแปดและจรณะสิบห้า

คือศีลสังวรอินทรีย์สังวรโภชเนมตัญจุตาชาคริยนุโยคศรัทธาศีลหิริโอตตัปปะสุตตะจาคะปัญญาและฌานที่1 2 3 4เป็นต้นสุคโตเสด็จไปดีโลกวิทูรุนแจ้งโลกไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งของพระองค์ไปได้สรรพสัตว์ไม่มีประมาณจักรวาลไม่มีประมาณอากาศไม่มีประมาณพุทธญาณไม่มีประมาณอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่ายังรู้ว่าบุคคลนี้มักทำความชั่วผิดศีลผิดธรรมชี้ให้เห็นโทษว่าถ้าทำชั่วแล้วจะต้องไปสู่อบายยภูมิทั้ง4นรก456ขุมเปรตนรก456ขุมเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแน่แท้เกิดเป็นมนุษย์แล้วยังอายุสั้นอีกโรคมากยังรู้ว่าบุคคลนี้ชอบทำความดีฝึกอย่างละมุนละม่อมชี้ให้เห็นว่าถ้าทำความดีแล้วย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ยังรู้ว่าบุคคลนี้ทำทั้งดีและชั่วฝึกทั้งรุนแรงและละมุนละม่อมชี้ให้เห็นว่าถ้าชั่วแล้วไปอบายถ้าดีแล้วไปสุคติเป็นต้น ยังรู้ว่าบุคคลนี้ดื้อว่ายากสอนยาก ไม่ฝึกสัทธานเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเช้าบิณฑบาตบ่ายให้โอวาทคำแสดงธรรมดึกตอบคำถามเทวดาพรหมใกล้ลุ่งแผ่กายพระญาณไปดูว่าจะไปโปรดใครจะแสดงธรรมเรื่องอะไรแสดงธรรมแล้วเขาจะรู้ธรรมอย่างไรเป็นอย่างไรบ้างเป็นต้นเสด็จขึ้นไปณสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แสดงธรรมโปรดพุทธมารดาซึ่งเป็นเท้าสันดุสิตอยู่ในภพดุสิต แล้วก็ลงมาบูชามาฟังธรรมวันนั้นสวรรค์ดาวดึงส์แสดงธรรมตลอดไตรมาสณเวลาในโลกมนุษย์เมื่อแสดงธรรมจบแล้วเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เท้าสังขารเนรมิต บันไดแก้วสำหรับพระองค์บันไดเงินสำหรับพรหมบันไดทองสำหรับเทวดาเจ้าแห่งเทวดาเจ้าแห่งพรหมเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทรงแสดงยมกบริหารแล้วก็แผ่ชัพรังสีมีพรรณะหกไปตลอดหมื่นโลกธาตุเทวดาตลอดหมื่นโลกธาตุประชุมรวมกันตามเสด็จทรงพระองค์ทรงเปิดโลกให้เห็นกันหมดสิ้นมนุษย์ทิพย์ลมเห็นอบายภูมิทั้งสี่อบายภูมิทั้งสี่เห็นมนุษย์ทิพย์ผมอบายภูมิทั้งสี่เห็นมนุษย์ทิพย์ลมเห็นกันอย่างแจ่มแจ้งเหมือนอย่างกับประจันหน้ากันแม้อยู่ไกลแสนไกลไม่ใช่แค่10กิโลเมตร100กิโลเมตร1000กิโลเมตรแต่คนละภพละภูมิคนละโลกกันเลยนะ เห็นอย่างแจ่มแจ้งด้วยพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่เกินเปรียบไม่มีประมาณสรรพสัตว์ทั้งหลายเห็นพุทธานุภาพอย่างนั้นเห็นฉัพพรรณรังสีมีปัณณะ6เห็นพุทธสิริเห็นลักษณะมหาบุรุษทั้ง32ประการแล้วผู้ไม่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่มี

ลยบริเวณ576กิโลเมตรโดยรอบสังกัดสนครแม้แต่มดตัวเล็กๆยังตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าโอกินทรนคราชณฝั่งแม่น้ำโขงก็เห็นการนั้นตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์ จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญพระคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่กันตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระสุสัญญาการเถระกลางนั้นก็ได้เห็นผ้าบังสุกุลจีวรของพระศาสดาห้อยอยู่บนยอดไม้และได้ประนมอัญชลีไปทางนั้นไหว้ผ้าบังสุกุลจีวรตลอด92กับด้วยการทำกรรมดีใดด้วยผลของกรรมดีนั้นไม่รู้จักคำว่าทุคติเลยนี่เป็นผลแห่งบุญที่ได้บูชาผ้าบังสุกุลจีวรของพระพุทธเจ้าในกับที่4แต่พระตรกับนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์พระนามว่าทุมมหระ ปกครองทวีปทั้ง4ด้วยรัตนะทั้ง7มีกำลังมากชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงน้อยนิด อานิสงส์ปิดประตูบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกระชับชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานวันเกลือหน่อเนื้อวงตระกูลเพื่อนฝูงมิตรสหายบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาจันทร์คนนกยุงพระมหาโสพลสุภโลพระสุวรรณกิติรัตโนพระภูวนันทรุ่นธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระกองร้อยเนื้อนาบุญพระปลัดสุพจน์มหาสักโกพระกิตวันปัญญาชโยพระบุญลือโชติปาโลพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมีกาวัจเจวรสิทธิ์ปรียาพรพรหมภักดีและกัลยาณมิตรทั่วโลก เริ่มใจกันทำบุญอุทิศให้เองแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกนจักรวาลตลอดอนันตรจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์วัดพระธรรมกายเบอร์ลินกริมิตรอันนันอาสวะโพคินกริมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกริมิตรสาวนีหิรัญสิรินอกเตอร์กฤษดาทัศนีจางใจมนกริมิตรสอง

วัชระวัชระศิโรจน์กันวิสุประสิทธิ์มาโนทิพนัทอรพันจักรวันธรรมพ่อเสรีสุริยาพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตไกมิสุรีพรชยาสุฉลาดแลครอบครัวโตกะรัญญเศษไกมิสุริยาสุริสาสาดนันจงรุ่งเรืองกิจกมิกิติวัฒนาพรกัตพลปีชนาพรสุขสว่างกมิตรมาลีพนมชัยนิตยามณีการกาญจนสุภักพ่อเสียกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบครัวเจมพิจยานุวัฒน์ครอบครัวธนสมานโชคกมิตรเกียรติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟเมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์เงินมิสุจัญญารุตวริษาพิตราพิรัตกมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกมิตรบดูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรเงินมิสุวรรณาธุพัตราธุรชัยตันตินีระมัยทีมอัจฉริยบรมจักรพรรดิสมบัติจินตายไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคานทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุณฑิดารักศิลขันกมิตรวงคนลาวันจิตรามพัฒนากุลแรงครอบครัวกมิตรรันพันประพาบริปัญชยาแม่ศศิลักษ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกมิตรประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนากมิตรสุวภีพงสุวรรณกมิตรไพศาลเนตรสว่างกมิตรอรลักษ์เบญจอาธรสิริงกุลกมิตรสุภาษิตอังคณาสุทธิเกียรติเด็กหญิงแก้วมณีสุรกิติพงศ์กมิตรอมพรเนียนนาฏลิมธนานุรักษ์กมิตรอุตสาหสกุลไทยกมิตรนิพนธ์พงสุวรรณกลุ่มใจแก้วสมาชิกอาสมอุบาสกกมิตรอาโปคำใหม่กมิตรดวนโมกขรัตกมิตรดวงณภัทถาวรกมิตรเสถียรชวีวันอัจวนะอัจวนิยุตกมิตรพรพินเหลืองชัยรัตกมิตรวิทูลกมิตรพิทูลอรามวิริยพงศ์กมิตรวินัยเพ่งปีชากมิตรอัญชลีคำพันกมิตรพิชยาเนธิบุตรกมิตรจงปชกรทศโนกาเกแอนแฟมิลี่กมิตรเอเงินยอดแสงเจริญกมิตรมารินีรณกรสุวรรณพิทักษ์แม่ถนอมพันสุจีพงษ์ชัยกมิตรนัชยานนัฐนิชาธนาสินธิรธาดากมิตรวสุการฟูจิเกแอนแฟมิลี่กมิตรเองเล็กหุ่นเอาใหม่กมิตรเองเสร็จห้วนกมิตรสุดชื่นทองเย็นคณะกรมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกมิตรกฤษณากนพันธ์กมิตรสุนทรสายันคุณย่าละไม้ศรีอุดมพงศ์กมิตรสุเทพกิมหลวนวสันติวงศ์อีชาดลเนมกมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการ

0: คีเนด้วยบุญกุศล
1: ด้วยบุญกุศล
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: มาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย
1: ค
0: ุณของพระธรรมกาย
1: อ
0: ันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน
1: ค
0: ุ
1: ณของมหาป
0: ู
1: ชนียาจารย
0: ์พระเดชพระคุณ
1: พระ
0: มงคลเทพมุนี
1: พระ
0: ผู้ปรามาณ
1: น
0: ้
1: อมน
0: ้
1: อมกราบไหว
0: ้บูชาด้วยดวงประทีป
1: และ
0: ดอกไม้ของหอม
1: พร
0: ้
1: อมขอถ
0: ึ
1: งพระร
0: ั
1: ตนตร
0: ั
1: ย
0: ว่าเป็นที่พึ่
1: ง
0: และส่วนทะเลเสริญ
1: ค
0: ุ
1: ณของพระธรรมกาย
0: คุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์ของมหาปูชนียาจารย์
0: ฐานะมหาธรรมกายเจดีย์
1: ฐานะพระมหาธรรมกายเจดีย
0: ์ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี
1: ้ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เข้าถ
0: ึ
1: งพระธรรมกาย
0: ที่สว่างสวัย
1: ร
0: ู้แจ้งแทนตลอด
1: ในว
0: ิ
1: ชาธรรมกาย
0: ในธาตุธรรมทั้งหลาย
1: ใน
0: ธรรมะทั้งปวง
1: ม
0: ี
1: ความบริส
0: ุ
1: ทธิ์กายวาจาใจ
0: ถึงพร้อมด้วยศีล
1: สมาธิ

0: ญาสว่างสวัย
1: มีดวงปัญญาสว่างสวัย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: มีญาณทัศนะกว้างไกล
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: มีดวงตาแจ่มใส
0: ทั้งมังสาจักษุ
1: ทั้งมังสาจักษุ
0: ทิพยจักษุ
1: ทิพยจักษุ
0: ปัญญาจักษุ
1: ปัญญาจักษุ
0: พุทธจักษุ
1: พุทธจักษุ
0: ธรรมจักษุ
1: ธรรมจักษุ
0: สัมมันตจักษุ
1: สัมมันตจักษุ
0: ให้ถึงพร้อมด้วย
1: ให้ถึงพร้อมด้วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
1: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
0: มรรคผลนิพพาน
1: มรรคผลนิพพาน
0: มีสมบัติมหาศาล
1: มีสมบัติมหาศาล
0: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
1: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
0: วันคืนล่วงไป
1: ม
0: ากมายเพียงใด
1: ขอให
0: ้
1: บริส
0: ุ
1: ทธิ์กายวาจาใจ
0: มากมายเพียงนั้น
1: วันคืนล
0: ่
1: วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให
0: ้
1: พระธรรมกายภายใน
0: สว่างสวั
1: ย
0: มากมายเพียงนั้น
1: ว
0: ัน
1: ค
0: ื
1: น
0: ล่
1: วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให้ได้สร้างบารมี
1: ได้มากมายเพ
0: ีย
1: งนั
0: ้
1: น
0: ถึงคราวละโลก
1: ขอให
0: ้
1: บ
0: ัง
1: เก
0: ิ
1: ดด้วย
0: ทิพยกาย
1: ที
0: ่
1: ร
0: ุ่
1: งโรจน์สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: ด้วยสหัสรังสี
1: ให
0: ้ได้ใบดุสิตบุ
1: ร
0: ี
1: วงบ
0: ุ
1: ญพ
0: ิ
1: เศษ
0: เขตบรมโพธิสัตว
1: ์
0: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: ขอความปรารถนา
0: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี
1: ้
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ทุกๆพระองค์
1: ทุกๆพระองค์
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย

0: านะปัจโยโหตุ
1: ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกระดวงบุญสวรรค์ถวายพระเทินสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัย

มิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากขาโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา

0: สังโฆเมนานโถประสงค์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้บุญส่งผลสถิตเหลวแรงให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพลันมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีถ้าบารมีแก่กล้าหน้าอ่อนไหวถ้าบารมีมากยิ่งขึ้นไปกับฤาษีปริยางสง่างามมากทุกภพทุกชาติเดินที่แสดงธรรมทุกท่านทุกประการเธอ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านมายังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะกะ

0: อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุญใด
2: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
2: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
2: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
2: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
2: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
2: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตตรธรรม9

0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากรณ
1: ์ได้รับพยากรณ
0: ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ้นจากเวรทั้งห้า
1: พึงเว้นจากเวรทั้งห้า
0: พึงยินดีในการรักษาศีล
1: พึงยินดีในการรักษาศีล
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิริ
0: โอตัปปา
1: โอตัปปา
0: ความเพียร
1: ความเพียร
0: และขันติ
1: และขันติ
0: พึงเป็นผู้ที่
1: พึงเป็นผู้ที
0: ่ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา

0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่ข้องขาด
0: เป็นไปไม่ข้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คุณที่ข้าพเจ้า
0: คุณที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: เป็นผู้ได้

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระ

0: สะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเถิด
1: อันสูงสุดเถิด
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อะนีคา
1: อะนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: น
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ที่ท่านได้ทุกข์
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้น

0: เป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
1: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
2: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
3: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์

ระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วย

การหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

0: เวลาแห่งความสำเร็จแล้วค่ะสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีเวียน1นั่ง2สวด3เวียน1เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์อย่างน้อยวันละ1รอบนั่ง2ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงสวด3สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอย่างน้อยวันละ3จบขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันทำสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีนี้ด้วยกันนะคะเพราะบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ
1: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI081405-1902 อุบาสิกาสีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาสีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
2: เคยไหมเวลาท้อใจอยากจะหาธรรมะแง่คิดดีๆในโลกโซเชียลกลับเจอโฆษณาหรือขยะที่ไม่ต้องการเต็มไปหมดเทคโนโลยีที่เหมือนง่ายแต่ทำไมชีวิตเรากลับรู้สึกยากจัง
3: ต่อไปชีวิตจะไม่ยากแล้วนะคะถ้ารู้จักแอปนี้แอปใหม่ที่มีทั้งเรื่องกฎแห่งกรรมและเสียงนั่งสมาธิธรรมะหลากหลายฟังเคสตัสดี้กว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ให้ค้นหาง่ายรวบรวมไว้ทั้งหมดในแอปเดียวแอปนี้มีชื่อว่ากฎแห่งกรรมตามนี้เลยค่ะดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store แอปแรงและดีแอปนี้แอปเดียวสาธุค่ะ
4: ดาวน์โหลดตอนนี้ได้เลยค่ะ

0: มาร่วมรับฟังปกิณกธรรมจากพระอาจารย์ผู้ช่วยคุณครูแม่ใหญ่ที่ท่านเมตตานำหลักธรรมความรู้ต่างๆในพระพุทธศาสนาธรรมะที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตและเพื่อดูแลครอบครัวให้มีความสุขถ่ายทอดผสมผสานกับภาพและเสียงที่ทันสมัยให้ทุกวินาทีแห่งการเรียนรู้ในแบบฉบับนักเรียนอนุบาลเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระสนุกน่าติดตามและเข้าใจง่ายพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาดี 19:00 นทาง www.gbnus.com
1: สถานี GBN สถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และบรรลุธรรม

สำรวมตามพระปาติโมกข์เว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามทำตามข้อที่พระองค์ทรงอนุญาตได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีถ้าไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์มีความอายนักมีความสะดุ้งกลัวนักอายว่าเป็นพระไม่บริสุทธิ์ตายไปต้องไปนรกไม่ต้องไปไหนถ้าว่าทำตัวให้บริสุทธิ์เป็นอันดีได้ชื่อว่าสุกะธรรมะสมาหิตาเกื้อกูลแล้วในธรรมอันขาวพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีหยุดใจนึกถึงดวง

0: สุภาโยภาสุภาด้วยเรียนสุภาโยภาสุภาด้วย
1: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัด

น้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทํานองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วย

0: ข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงเกิดมีแก่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านทุกคนเทอญ จะเจริญพรจ้ะวันนี้วันที่3กรกฎาคม2569นะจ๊ะ ที่ผ่านมาหลวงพี่จะพูดถึงการสร้างเครือข่ายคนดีบนเส้นทางพระผู้ปราบมารได้พูดถึงว่าวัตถุประสงค์เนี่ยเราก็ต้องการให้คนเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจและซาบซึ้งว่าหลวงปู่ของเราเนี่ยปู่วัดปากน้ำเนี่ยตั้งมีพระคุณอย่างไรท่านมีคุณงามความดีอะไรบ้างในวัตถุประสงค์ซึ่งจะนำไปสู่ให้ท่านเหล่านั้นได้มาศึกษาเรื่องราวของพระเดชพระคุณหลวงปู่จนไปถึงการศึกษาเรื่องราวการประพฤติปฏิบัติธรรมของท่านและก็จะเกิดแรงบันดาลใจเกิดความเข้าใจในการศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องก็จะเกิดขึ้นกับพุทธศาสนิกชนเราตั้งเป้าไว้อย่างนั้นและก็จะได้อธิบายถึงหลักธรรมที่นำมาใช้ถึงแนวคิดขั้นตอนวิธีการต่างๆเนี่ยที่เราได้ทำลงไปนะว่ามันมีขั้นตอนในการทำอย่างไรเป็นการเล่าให้ฟังคราวนี้สิ่งที่ทำลงไปนั้นมันก็เกิดผลอย่างต่อเนื่องนะจ๊ะมาเป็นลำดับซึ่งถึงขนาดนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนคือสายสัมพันธ์ลูกหลานพระมงคลเทพบุณีเนี่ยซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะได้พูดให้เห็นภาพชัดในเรื่องนี้นะจ๊ะสายสัมพันธ์พระมงคลเทพบุณีนั้นเนี่ยมันค่อยๆก่อกำเนิดขึ้นตั้งแต่ที่เราทำโครงการนี้มานี่จะลำดับเหตุการณ์ให้ฟังนะจ๊ะเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นเครื่องบ่งบอกว่าสายสัมพันธ์เนี่ยเกี่ยวกับหลวงปู่ปากน้ำความเป็นลูกหลานของกันและกันดีขึ้นคือคณะผู้ปกครองสงฆ์เนี่ยอำเภอสองพี่น้องมาร่วมปฏิบัติบูชาพระมงคลเทพบุณีเนี่ยในวันที่10ตุลาคม2568คือเมื่อปีที่แล้วณอนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระมงคลเทพบุณีต้องบอกว่าอนุสรณ์สถาน

นั่นจ้ะเราเริ่มยกยอดวิหารตั้งแต่2553ขึ้นมาจนถึงขนาดนี้ได้ประมาณ 16-17 ปีแล้วยังไม่เคยมีนะจ๊ะไม่เคยมีที่คณะผู้ปกครองสงฆ์ทั้งอำเภอเนี่ยมาร่วมมาปฏิบัติบูชาบางรูปบางท่านอาจจะเคยมาก็มาในงานที่เรานิมนต์มาร่วมพิธีกรรมต่างๆที่เราจัดเป็นวาระแต่กรณีที่จะมากันเองด้วยหัวใจเนี่ยมาพร้อมเพรียงกันเลยนะมาหมดเลยทุกตำบลนี่ยังไม่เคยเกิดได้เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็นภาพแรกนี่เป็นบรรยากาศในห้องอนุสรณ์สถานเราเห็นว่าพระที่นั่งด้านหลังเลยนะมีหลวงพี่อยู่ด้วยกับหลวงพี่สุเชษฐ์นั้นซึ่งท่านเป็นประธานสมชงเสริมสุพรรณบุรีก็อยู่ด้วยกันนะก็ต้อนรับท่านที่นั่งทั้งหมดเนี่ยเป็นคณะเจ้าคณะตำบลทุกตำบลนะพร้อมทั้งเลขาด้วยเดิมทีนี่ผมพี่ไม่ได้ออกใบฎีกานะนิมนต์ท่านมานะแต่หลังจากที่เราได้ทำโครงการนาวาบูชาธรรมเนี่ยมันได้มีการพูดคุยมีการแลกเปลี่ยนมีการอธิบายในเรื่องราวต่างๆของหลวงปู่วัดปากน้ำจนท่านมีความเข้าใจแล้วก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสท่านก็บอกว่าอยากจะมาตอนแรกท่านก็มีสักสองตำบลได้เราก็ฟังครั้งแรกก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอท่านมีหลายตำบลก็นึกว่าท่านอย่างนั้นก็นิมนต์ทุกตำบลเลยแล้วกันโดยเราก็ฝากทางพระเลขาของอำเภอเลขาอำเภอเจ้านิมนต์เราก็ได้ข่าวว่าท่านพร้อมใจกันมาหมดเลยทุกตำบลอย่าลืมนะเจ้าว่าการที่เจ้าคณะตำบลท่านไม่ได้ว่างงานนะภารกิจเจ้าคณะตำบลแต่ละรูปเนี่ยมีมากทีเดียวแหละถ้าไปดูตารางเวลาของท่านท่านไม่ค่อยว่างนะแล้วเราก็ไม่ได้ออกฎีกานิมนต์เลยท่านพร้อมใจกันมาเองพอท่านมาเสร็จก็ประมาณสัก10กว่ารูปแต่พอรับหลังอีก2วันพระเลขาท่านก็โทรมาว่าเลขาเองก็อยากจะมาด้วยให้นิมนต์ด้วยนะเพราะถ้าพระเลขามานะแล้วรู้เรื่องรู้ราวงานพระศาสนาจะขับเคลื่อนเนี่ยท่านก็พูดไว้อย่างนั้นเพราะท่านอยากมาแต่จริงๆแล้วก็อยากจะนิมนต์ท่านอยู่แล้วเราก็เลยได้โอกาสทั้งนั้นนิมนต์เลยครับมากันหมดเลยเหมือนกันภาพนี้ก็เลยเกิดและนี่คือขึ้นมาในวันบรรยากาศวันนั้นมาถึงท่านจะเวียนพระทักษิณก็มีดอกบัวให้ท่านเวียนพระทักษิณเสร็จแล้วท่านก็ดอกบัวไปบูชานะเนี่ยบูชาหน้าด้านหน้าที่เราจะเห็นนะด้านหน้าหลวงปู่นะแล้วสิ่งที่ประทับใจคือนั่งเสร็จท่านนั่งปฏิบัติธรรมหลวงพี่ก็เปิดเสียงของหลวงปู่ปากน้ำเป็นไฟล์ตัดต่อเทปเสียงให้ท่านนำเสร็จแล้วเราก็สรุปแล้วจะเปิด VTR เกี่ยวกับประวัติการสร้างอนุสรณ์สถานเจ้าคณะตำบลบางท่านนี่น้ำตาซึมนะจ๊ะมันออกมาเองแหละน้ำตาพระนะจ๊ะไม่ใช่น้ำตาโยมมันออกมาต้องมีความปิติใจถึงขั้นที่ว่าเป็นความบริสุทธิ์ทางดวงตานี่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะออกมาท่านปลื้มแล้ววันนั้นเป็นวันแรกที่เจ้าคณะอำเภอท่านสัมโมทและกล่าวถึงคุณหลวงปู่วัดปากน้ำกล่าวถึงพระคุณโดยเฉพาะเรื่องการทำภาวนาโอ้เป็นครั้งแรกที่หลวงพี่ได้ฟังท่านที่ท่านสรรเสริญหลวงปู่ปากน้ำและพูดเรื่องราวการภาวนาเนี่ยรู้สึกจับใจเลยนะวันนั้นนะโอ้ประทับใจท่านว่าไม่เคยได้มีโอกาสฟังท่านเกี่ยวกับการสัมโมและเกี่ยวกับการประพฤติธรรมแล้วก็บอกให้เจ้าคณะตำบลเนี่ยให้ดูหลวงปู่ปากน้ำเนี่ยเป็นเยี่ยงอย่างเป็นตัวอย่างที่จะทำตามท่านนี่เป็นสิ่งที่ถือว่าเหตุอัศจรรย์อันเลยนะที่ความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้นะจ๊ะเมื่อปีที่แล้วสดๆร้อนๆต่อมานี่เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดเมื่อ

เดือนที่แล้วที่ผ่านมานี้เองเนี่ยร่วมพิธีถวายกองทุนสร้างมหาทานบารมีบนเส้นทางพระผู้ปราบมารหรือถ้าใครที่คุ้นเคยกับกองทุนนี้ก็จะคุยสั้นๆว่ากองทุนสังฆทานนำสุขซึ่งเราทำมา6ปีแล้วตอนนี้6ปีเนี่ยอัศจรรย์อยู่ตรงนี้จ้ะนี่เป็นภาพที่เกิดคราวที่แล้วที่เห็นเนี่ยมันไม่หมดนะคือเฟรมมันมีจำกัดที่จริงมีอยู่ข้างนอกวันนั้นมาร่วมร้อยมั้งมากันเยอะแยะแล้วดูหน้าตาแต่ละท่านมีบุญทั้งนั้นเลยแต่ว่าลักษณะเป็นคนสุพรรณนะคนสุพรรณคนกรุงเทพมีไม่ถึง 10% นะส่วนใหญ่จะเป็นชาวสุพรรณนะจ๊ะมาหมดนะจ๊ะมาแล้วมากันนี่มาทำอะไรก็บอกก็มาร่วมถวายกองทุนกันในวันนั้นถือว่าเป็นความประทับใจที่เราได้รวมลูกหลานหลายท่านก็เป็นกำนันก็มีในนี้จ้ะเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่แล้วตอนบ่ายเราก็มีพิธีปลูกต้นมุจลินเนี่ยต้องบอกปกติเนี่ยอนุสรณ์สถานเราสร้างโดยสิทธิานุสิทธิ์ในสายธรรมของปู่ปากน้ำหลักๆ ก็เป็นสิทธิ์ของพระธรรมกายและศูนย์สาขาทั่วโลกที่ร่วมกันสร้างแต่คนสองพี่น้องเองเนี่ยยังไม่เข้าใจในเวลานั้นน่ะจึงยังไม่ได้ให้โอกาสตัวเองเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งต่างๆมากนักแต่ว่านี่ต้นไม้มุจลินนี่นะถ้าใครศึกษาพุทธประวัตินะเป็นต้นไม้สมัยพุทธกาลใช่ไหมจ๊ะใครเรียนมาก็ย่อมรู้ดีว่าสัปดาห์ที่6หลังจากที่พระพุทธเจ้าท่านบรรลุธรรมบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านอยู่เสวยวิมุตติสุขในสัปดาห์ที่6ท่านนั่งใต้ต้นมุจลินเราก็เลยมีวิธีปลูกต้นมุจลินเพื่อเนี่ยต้นลักษณะนี้นะนี่ต้นนี้เพื่อให้เป็นศูนย์กลางพิธีเราต่อไปเราจะใช้ลานจอดรถด้านหน้าเนี่ยเป็นลานในการตักบาตรย่อยสักประมาณพันเงี้ยตักบาตรพันนี่ถือเป็นตักบาตรย่อยของเราใช่ไหมจ๊ะเพราะเราคุ้นกับตัวเลขหมื่นเนี่ยพันนึงก็ย่อยไปก่อนเพราะว่าเราแบบเซิร์ฟๆนะตักบาตรย่อยก็ในศูนย์กลางตรงนี้แต่มันไม่ใช่แค่เป็นต้นไม้ศูนย์กลางพิธีตรงนี้นะแต่ว่าเป็นสัญลักษณ์ของการรวมใจนะจ๊ะเลยต้องบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ในการรวมใจของลูกหลานเพราะวันนั้นที่มานี่นี่ดูนะจ๊ะมานี่ที่นั่งข้างบนนี่เจ้าคณะตำบลนะจ๊ะทั้งหมดล้วนๆนะเจ้าคณะตำบลอย่างที่บอกไงการจะนิมนต์เจ้าคณะตำบลมาได้นี่มากันพร้อมเพรียงกันไม่ง่ายนะแล้วนี่ไม่ได้ออกฎีกานิมนต์นะเห็นไหมนี่รูปต่อไปนี่เป็นตัวแทนของทางอำเภอที่จริงแล้วเนี่ยที่เราบอกว่าเป็นจุดที่รวมใจเลยเพราะว่าการที่เราออกจดหมายเชิญมันอาจจะเป็นทางการแต่นี่เราไม่ได้ออกจดหมายเชิญนะไม่ได้ออกฎีกานิมนต์นะใช้วิธีการโทรศัพท์นิมนต์แล้วโทรศัพท์เชิญชวนบางทีก็ไปเจอตลาดเนี่ยแล้วก็ชวนมาที่ตลาดนั่นแหละไม่ได้ออกจดหมายเชิญแสดงมันไม่ได้เชิญแบบเป็นระบบของทางราชการหรือพิธีการเงี้ยแต่เป็นสายสัมพันธ์ความเป็นพี่น้องพอพูดปุ๊บมาเลยเจอนายอำเภอเจอที่ปรึกษาอบจ.โทรคุยกันเดี๋ยวท่านว่างมานะพอดีวันอาทิตย์วันนั้นเป็นวันที่ประกาศงานสำคัญราชการมาพอดีก็จะมาเยอะกว่านี้อีกมาโดยปกติท่านเหล่านี้มาจริงต้องออกจดหมายเชิญนะอันนี้เราไม่ต้องเชิญเราแค่ออกปากชวนในเรื่องนี้ไม่ดอกจะมาจะออกปากชวนท่านนั้นก็มาเลยนี่เห็นไหมที่เป็นบรรยากาศที่นั่งนี่นะที่เห็นข้างหน้าเนี่ยนี่เป็นรองเจ้าหน้าอำเภอนะจ๊ะเนื่องจากหลวงพ่ออำเภอเราเนี่ยท่านไม่ค่อยแข็งแรงนะบางช่วงท่านจะต้องการพักผ่อนเป็นพิเศษนะก็รับมานิมนต์มาไม่ได้นะแล้วที่ยืนเห็นอย่างเงี้ยนะที่ยืนเนี่ยเป็นครู

ครูบ้างนะผอ.โรงเรียนบ้างเป็นกำนันเป็นที่เทศบาลบ้างอะไรอย่างเงี้ยมากันฮะนี่หลวงพี่ก็ไปนั่งข้างท่านอยู่ข้างล่างแล้วแล้วก็อธิบายเรื่องราวแล้วท่านก็พูดเรื่องต้นมุจลินดีนะท่านพูดเรื่องความสมัครสมานสามัคคีเพราะฉะนั้นท่านเป็นประธานในพิธีนะจ๊ะปุ๊บนี่เป็นบรรยากาศสบายสบายในนี้วันนั้นไม่มีใครไปนะตรงเนี้ยเพราะส่วนใหญ่จะเป็นชาวสุพรรณบุรีนะอาที่เห็นนี่เป็นท่านอาจารย์นะจ๊ะที่ว่าท่านมาขับเสภาให้ฟังท่านรู้สึกว่าท่านจะได้จรรย์ชนะเลิศมาก่อนอดีตนะครับเสพเสียงนี่เสียงสั่งสวรรค์เลยดีกว่านี่นะพอฟังเสร็จโอ้ประทับใจนะเสียงนั้นเพราะว่าคนสุพรรณเขาเก่งเรื่องนี้อยู่แล้วท่านก็มาช่วยขับเสภาให้นะนี่และนี่ก็เป็นรวมๆกันนะเป็นลูกหลานรวมกันแล้วก็มีนักเรียนนักเรียนนี่จะเป็นมาจากทางสภานักเรียนนะของโรงเรียนบางลี่นะมากันนี่นะจ๊ะวันนั้นนี่ถ้าไม่ติดงานราชการนี่สงสัยเต็นท์นั่งไม่พอนะนี่นี่ละจ๊ะต้นนี้นะเดี๋ยวใครไปมุสอนสถานไปดูนะไม่ต้องไปดูเป็นบุญตานะมุจลินมุจลินก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะจ๊ะคือปกตินี่นะเราเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้เราจะรู้เลยว่ามันเป็นการรวมใจของลูกหลานไงลูกหลานในสายธรรมลูกหลานบนแผ่นดินเกิดนะแล้วลูกหลานในสายโลหิตนี่ลูกหลานในสายโลหิตเห็นไหมเห็นจำนั่งหุ่นเราได้ไหมจ๊ะนี่อายุไม่น้อยแล้วนะแต่ว่ายังมีความแข็งแรงเกินวัยนะแข็งแรงเกินวัยมันก็มากันพร้อมกันนะจ๊ะนี่เห็นบรรยากาศแล้วก็เป็นนักเรียนจะเป็นนักเรียนก็เป็นโอกาสเห็นไหมจ๊ะเนี่ยนี่คือภาพที่บอกว่าสายสัมพันธ์เนี่ยเป็นสายสัมพันธ์ของลูกหลานของหลวงปู่พักน้ำที่จริงต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยความจริงว่าคนสองพี่น้องเป็นลูกหลานบนเป็นเกิดหลวงปู่พักน้ำเนี่ยความจริงนี่ก็มีมานานแล้วนะมีตั้งแต่อดีตเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วปัจจุบันอนาคตเป็นร้อยปีเป็นพันปีความจริงนี้ก็ยังคงอยู่คือคนสองพี่น้องคือลูกหลานบนแผ่นดินเกิดของพระผู้ปราบมารเพียงแต่ว่าเราไม่ได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาชัดเจนหลวงพี่ก็หยิบยกสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดความเชื่อมโยงและสายสัมพันธ์ไงต้องบอกว่าก่อนหน้าที่เราจะจัดนาวาภูชาธรรมนะก่อนหน้านั้นประมาณปีหนึ่งเราได้วางแล้วว่าเราต้องสร้างสิ่งนี้ให้เป็นขึ้นมาเป็นรูปธรรมให้เกิดความรู้สึกในใจของเขาในความจริงให้ได้ว่าเขาจะต้องคือลูกหลานบนแผ่นดินเกิดดังนั้นไม่ว่าเราจะไปจัดงานจะไปพูดจะไปทำความเข้าใจในวาระใดก็ตามเราจะใส่คำพูดและความเข้าใจนี้เข้าไปในนั้นเสมอว่าท่านทั้งหลายท่านคือลูกหลานบนแผ่นดินเกิดของหลวงปู่ปากน้ำส่วนตัวหลวงพี่นั้นคือลูกหลานในสายธรรมศิษย์วัดพระธรรมกายและศิษยานุศิษย์ทั่วโลกคือลูกหลานในสายธรรมและพิเศษกับผู้ที่เป็นลูกหลานในสายโลหิตโดยตรงก็มีน้างุ่นสุขเจริญเนี่ยแล้วก็ลูกหลานมีแก้วน้อยเนี่ยให้รู้ว่าเราไม่ได้แตกต่างกันเรามีสายสัมพันธ์เดียวกันก็คือมีหลวงปู่ปากน้ำเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์เป็นที่เคารพสักการะพูดเรื่องนี้มาล่วงหน้าแบบเป็นปีนะพอก่อกำเนิดนี้ขึ้นมาเป็นปีปุ๊บจึงอาศัยความเชื่อมโยงนี้นำไปสู่ประเพณีรวมใจเพราะคนเราจะเกิดความเข้าใจกันได้เนี่ยมันต้องมีสิ่งที่ทำให้เขามาเชื่อมกันมีความเข้าใจตรงกัน
กิจกรรมนาวาบูชาธรรม

ว่าโครงการอาวาบุชธรรมจัดขึ้นมาเนี่ยเพื่อรวมใจอันนี้รวมได้เลยมั้ยได้สายสัมพันธ์แล้ววัตถุประสงค์ที่ทำความใจหลวงปู่ประนามก็ได้แล้วนะเพราะอะไรอย่างที่บอกในกระบวนการมันได้มีการประกวดใช่ไหมการประกวดเกี่ยวกับบทกวีเพื่อล่องเรือล่องแพอะไรเงี้ยถ้าคนภายนอกอาจจะมองว่าเป็นการสร้างสีสันทางวัฒนธรรมเป็นสร้างความสวยงามสิ่งต่างๆที่บูรณาการกันแต่ในยะที่มีในนั้นคือต้องการให้รู้เรื่องราวหลวงปู่จึงมีหัวข้อกำหนดไงว่าจะต้องพูดจะต้องฟังในหัวข้อพระคุณหลวงปู่ปากน้ำไม่ว่าจะไปกวดขับเสภาประกวดเรียงความประกวดเพลงอะไรก็แล้วแต่ต้องมีเนื้อความเกี่ยวกับพระคุณและเรื่องราวความสำคัญหลวงปู่ปากน้ำทั้งสิ้นนะจ๊ะถึงจะอยู่ในองค์ประกอบของการตัดสินนั้นไม่ว่าคนจะเข้ามาในฐานะผู้ประกวดเข้ามาในฐานะของผู้ที่ตัดสินหรือมามีส่วนร่วมย่อมต้องศึกษาเรื่องนี้โดยอัตโนมัติเลยดังนั้นเรื่องราวหลวงปู่ปากน้ำจึงแทรกเข้าไปในระบบความคิดความจดจำเขาในโครงการนี้โดยตรงเลยคือตรงไปตรงมาจะรู้จักท่านต้องศึกษาเรื่องราวท่านจนตอนนี้เขายอมรับแล้วว่าหลวงปู่ปากน้ำเนี่ยคือพระที่อยู่ในใจในพื้นที่ในคนสองพี่น้องเองแล้วตอนนี้นะจ๊ะเกิดขึ้นตรงนี้ถือว่าอันนี้เราบรรลุประตูประสงค์คราวนี้จากนี้ไปจะทำอะไรเมื่อเรารวมใจไปแล้ววัตถุประสงค์นี้ได้แล้วเชื่อมโยงหลวงปู่แล้วเราจะนำไปสู่การชักชวนกันในฐานะลูกหลานนะจ๊ะนำไปสู่การประพฤติธรรมไงนี่เพราะเป้าหมายหลักที่สำคัญอยู่ในใจเราตลอดเวลาคือการฟื้นฟูศีลธรรมการฟื้นฟูศีลธรรมนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะถ้าเราได้ยินได้ฟังก่อนหน้านี้หลวงพ่อธรรมชโยพูดเรื่องนี้บ่อยนะจ๊ะหลวงพี่คงฟังพร้อมๆกับพวกเรานั่นแหละว่าเราเนี่ยเกิดมาในยุคเราถ้าเราจะให้ศาสนาซบเซาปล่อยไปอย่างนี้มันก็ยอมไม่ได้นะมันต้องฟื้นฟูศีลธรรมกลับคืนมาในฐานะนักสร้างบารมีในฐานะที่เราควรจะตอบแทนคุณพระสมณะโคดมเพราะกว่าที่จะสร้างบารมีมา20ประสงค์ไขยแสนมหากัปต้องทุ่มเทเลือดเนื้อแรงกายแรงใจสละเลือดเนื้อสละชีวิตสละทุกอย่างเพื่อมาเป็นพระสัมมาพุทธเจ้าตลอดระยะเวลาการสร้างบารมีเราก็ถือว่าเป็นการเราเนี่ยได้มาอาศัยพระศาสนาท่านสร้างบารมีเราควรจะตอบแทนคุณท่านจริงไหมจ๊ะเท่าที่เราควรจะทำเราควรทำเลยแหละในเรื่องนี้จำเป็นแล้วถ้าเราคิดกันแบบคิดต่ออีกนิดนะจ๊ะทุกอย่างที่ทำนี่เป็นบารมีของเราทั้งนั้นแหละและเป็นบุญที่สำคัญที่จะติดตัวเราไปเยอะด้วยเราลองนึกนะจ๊ะสมมติว่าเรานึกภาพนะถ้าเราไม่ฟื้นฟูศีลธรรมพูดในมุมดูมุมนี้ก่อนนะแล้วเราก็สร้างบุญของเราเต็มที่แล้วชีวิตนี้เรามีบุญใหญ่ที่ไหนเราไม่พลาดสร้างบุญมีตรงไหนเราไม่ตกบุญเลยแต่การฟื้นฟูศีลธรรมไม่เกิดขึ้นเนี่ยพอเรากลับดุสิตบุรีไปเนี่ยเราคิดว่าศาสนาจากนี้ไปจะมีอายุยืนยาวอีกกี่ปี100ปีนี่ไหวมั้ยจ๊ะในยุคนี้นี่บางทีศีล5นี่ไม่ครบกันแล้วนะบางทีอย่าว่าจะรักษาไม่ครบท่องไม่ครบแล้วถามเด็กปัจจุบันศีล5มั้ยเลยบ้างตอบไม่ได้นะในยุคแค่ยุคนี้นะจ๊ะแล้วถ้าเราไม่ได้ฟื้นฟูกลับมานี่เราละสังขารไปกลับดูสิทธิ์บุรีไปอีก100ปีเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยนึกไม่ออกเลยนะเห็นไหมเอากลับกันถ้าสมมติว่าเราร่วมกันฟื้นฟูศีลธรรมกลับคืนมาถ้าฟื้นฟูศีลธรรมกลับคืนมายืนยันได้เลยว่าอีก1,000ปีศาสนาไปได้ถึงนั้นแน่นอนสมัยพุทธกาลมาถึงเรานี่ 2,500 กว่าปีใช่ไหมสมัยเราฟื้นฟูกลับมาให้คนประพฤติปฏิบัติธรรมกันดังสมัยพุทธกาลอีก1,000ปีไปแน่นอนนั่นหมายความว่าถ้าเรากลับไปนั่งสมาธิกันนั่งสมาธิกันอยู่ในวิมานนึกภาพตามนะนั่งปุ๊บมันสว่างวาบขึ้นอยู่ตลอดเวลาสว่างอีก1,000ปีอ่ะเพราะอะไร

ก็เพราะเราเป็นต้นบุญในการฟื้นฟูศีลธรรมตอนนั้นถ้าศีลธรรมในโลกนี้คนประพฤติปฏิบัติธรรมกันมากเท่าใดยังสื่อต่อมากเท่าใดเราจะมีส่วนในบุญมากเท่านั้นเพราะเราเป็นคนฟื้นฟูกลับมาจริงไหมจ๊ะโอ้โหดีไหมเรานั่งไปคือกายหยาบไม่มีแล้วแต่บุญยังส่งผลต่อเนื่องไปเรื่อยๆเป็นพันปีเนี่ยคุ้มไหมจ๊ะคุ้มคุ้มนี่ควรจะฟื้นฟูไหมมันควรจะฟื้นฟูแล้วจะดูว่าฟื้นฟูหรือจะร่วมเป็นหนึ่งเราต้องเป็นหนึ่งที่จะฟื้นฟูไม่ใช่ได้แต่ดูได้แต่ดูบุญก็ไม่ได้นะจ๊ะได้ปื้มอะไรอย่างนั้นได้เล็กๆน้อยๆแต่ถ้าร่วมฟื้นฟูนี่อันนี้ได้แน่นอนดังนั้นการฟื้นฟูศีลธรรมเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากนะจ๊ะแล้วการฟื้นฟูศีลธรรมทำยังไงอ่ะพี่พูดทำยังไงง่ายๆเลยตรงไปตรงมาถ้าอยากให้ศีลธรรมฟื้นฟูก็ต้องให้คนประพฤติธรรมคนประพฤติธรรมเมื่อใดก็ตามที่คนประพฤติธรรมศีลธรรมจึงจะฟื้นฟูกลับมาตรงไปตรงมาจริงไหมอ้าวแล้วเพราะว่าการฟื้นฟูศีลธรรมไม่ใช่มันฟื้นฟูจากการจำไงหรือการท่องจำท่องจำแล้วศีลธรรมฟื้นฟูมาไม่ได้หรอกแค่ท่องจำหรือแค่สอบมันก็ไม่ใช่เอาคนไปสอบไปเยอะพอยังไม่พอต้องให้ลงมือทำเนี่ยถ้าคนลงมือประพฤติธรรมศีลธรรมก็จะฟื้นฟูกลับมาแล้วเรื่องอะไรบ้างจริงๆมันก็มีไม่กี่เรื่องนะจ๊ะเช่นว่าหนึ่งทำยังไงกิจกรรมในชีวิตของคนในปัจจุบันเขารู้จักกรรมฐานรักษาศีลเจริญภาวนาจากนั้นให้รู้จักหน้าที่ตัวเองรู้จักปฏิบัติตนเองต่อพ่อแม่พี่น้องต่อเครือญาติต่อลูกหลานต่อหัวหน้าต่อลูกน้องก็คือหลักของที่ถกซึ่งอยู่ในสิงคลกาสูตรเอาที่ถกไปใช้ในการดำเนินชีวิตดำเนินชีวิตโดยใช้หลักธรรมก็คือการประพฤติธรรมถ้าเกิดคนเรานี่ลองนึกภาพนะจ๊ะคนเรานึกภาพประพฤติปฏิบัติธรรมโดยหัวข้อธรรมนี่ก่อน1รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองสังคมรอบตัวรอบข้างเราจะมีความสุขนะจ๊ะแล้วก็ต่างคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลทำหน้าที่ตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ไม่ต้องมีใครมาเรียกร้องสิทธิ์ทุกวันนี้องค์กรสิทธิมนุษยชนนี่เฟื่องฟูมากนะจ๊ะมันไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีนะถ้าองค์กรนี้ฟื้นฟูแสดงว่ามีการเรียกร้องสิทธิ์กันมากมีวิธีการเรียกร้องสิทธิ์กันเยอะอย่างแสดงว่าคนไม่ค่อยได้ทำหน้าที่จึงต้องถูกเรียกร้องจากผู้อื่นให้ทำกับเราเหมือนที่หลวงพี่เคยบอกว่าพุทธเจ้าได้วางหลักในทิฏฐกไว้ว่าหน้าที่ที่พึงมีระหว่างครอบครัวกันระหว่างพ่อแม่ลูกของกันและกันเนี่ยหน้าที่ของสามีที่พึงทำก็คือสิทธิ์ที่ภรรยารับจากสามีหน้าที่ของพ่อแม่ที่พึงทำก็คือสิทธิ์ที่ลูกจะได้รับจากพ่อแม่ในขณะเดียวกันหน้าที่ที่ลูกพึงทำก็เป็นสิทธิ์ที่พ่อแม่ควรจะได้รับจากลูกหน้าที่นายจ้างกระทำกับลูกจ้างคือสิทธิ์ที่ลูกจ้างควรได้รับจากนายจ้างหน้าที่ของลูกจ้างหรือลูกน้องกันนะคือสิทธิ์ที่นายจ้างหรือหัวหน้าควรได้รับจากลูกน้องหลักนี้เป็นหลักให้เขารู้จักหน้าที่ของตนเองในทั้งครอบครัวทั้งข้าเครือญาติและรวมทั้งสังคมทั่วไปนั่นหมายความว่าถ้าประพฤติเรื่องนี้อย่างสมบูรณ์นะโอ้โหไม่ต้องมีใครมาเรียกร้องสิทธิ์เลยแล้วการกระทบกระทั่งการเรียกร้องที่แบบการขาดแคลนในเรื่องสิ่งเหล่านี้มันจะไม่เกิดเห็นไหมจ๊ะมีอะไรอีกแล้วเราก็เนื่องจากในสังคมเรามีผู้ได้โอกาสกับได้โอกาสมีโอกาสมากกว่ามีกำลังแรงมากกว่าก็ให้เขารู้จักให้และแบ่งปันให้ชีวิตเขาดำเนินไปโดยใช้หลักของสังหาวัตถุสี่ในสังคมเห็นไหมจ๊ะไอ้สังคมพอมีการให้และการแบ่งปันพอมีการให้โดยมีความปรารถนาดีนะสังคมก็ร่มเย็นไงแล้วก็มีความสุขที่จะมาแย่งชิงกันมันก็ไม่มีมีแต่การให้และปันกันเห็นไหมมีอะไรมีไม่กี่ข้อหรอกและการสร้างศักยภาพของมนุษย์ของเราที่เกิดขึ้น

เพื่อให้เขาทำตัวเองให้เป็นคนที่มีศักดิ์สิทธิ์ด้วยคารวะธรรมศักยภาพคนจะอัปเกรดขึ้นมาได้นะจ๊ะเอาคารวะธรรมไปใช้ก็จะทำให้เขาได้ประพฤติธรรมได้ประพฤติข้อที่เป็นสัจจะข้อที่เป็นขันติที่เป็นธรรมะเป็นจาคะเห็นไหมพอเขาลงมือสิ่งเหล่านี้ลงมือไปประพฤติธรรมโลกก็จะร่มเย็นและสิ่งที่เขาทำไปก็ได้บุญตลอดเวลาด้วยเห็นไหมมีไม่กี่ข้อนะที่เป็นพื้นฐานจริงๆอะนะแค่นี้สังคมก็เจริญแล้วนี่คือการสร้างวิถีกิจกรรมให้คนในสังคมได้ทำสิ่งนี้แล้วคุณธรรมมันจะศีลธรรมจะถูกฟื้นฟูกลับมานั่นเองไม่ใช่เรื่องซับซ้อนนะจ๊ะบางทีเราไปดูเลยที่มันลึกซึ้งว่าโหเราต้องมีความแตกฉานในธรรมะมั้งเราถึงจะลงมือประพฤติธรรมได้ที่จริงไม่จำเป็นขนาดนั้นเราก็แค่ประพฤติทำให้สมควรแก่ทำสมควรต่อหน้าที่ความรับผิดชอบสมทนตัวเราเองเนี่ยให้ประพฤติทำให้สมควรแก่ทำกับตัวเราแค่นี้นะศีลธรรมก็จะกลับคืนมาแล้วสายสัมพันธ์ที่เราสร้างขึ้นเนี่ยเราสร้างไปเพื่อการนี้นะเพราะเรามีความคุ้นเคยเราจะชักชวนกันทำความดีไม่ยากนะจ๊ะถ้าเราไม่คุ้นเคยกับเขามันก็ไม่เห็นว่าตัวตนของเราเป็นไงเขาเป็นยังไงความจริงใจมันไม่ได้แสดงออกมาการจะทำชวนคนทำความดีได้เนี่ยโหมันต้องมีแรงบันดาลใจนะจ๊ะมีคนเขาบอกว่าทำความดีไม่ยากหรอกมันยากตรงที่ว่าเมื่อไหร่จะทำสักทีก็เพราะอะไรอย่าลืมนะจ๊ะเราให้เขาเราทำในสิ่งที่เขาไม่เคยทำอะเราบอกทำไม่ยากใช่แต่มันยากตัวลงมือทำเมื่อไหร่เพราะให้เขาทำในสิ่งที่เขาไม่เคยทำเขาไม่เคยให้จะต้องทำให้เขาให้เขาไม่เคยอดทนต้องทำให้เขาอดทนเขาไม่เคยมีน้ำใจต้องทำให้คนมีน้ำใจมันง่ายเหรอไม่ง่ายในทางปฏิบัติแต่มันทำได้นะถ้าบอกว่าเราถ้าทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนไงอธิบายให้ชัดเจนแล้วก็มีโมเดลในใจเขาที่ข้อความหนึ่งที่มีความจำเป็นจะต้องที่จะทำให้คนเราเนี่ยประพฤติทำตามได้คนนั้นน่ะต้องมีไอดอลในใจแปลว่าต้องมีหรือจะพูดถึงว่าต้องมีบุคคลที่เขาบูชามนุษย์เนี่ยถ้าเขาไม่มีบูชาความดีใครเขายกความดีไม่ได้นะที่เขาบอกว่าแหมเราจะทำความดียิ่งขึ้นไปดีแบบไหนเพราะการยกระดับความดีย่อมต้องอาศัยแรงบันดาลใจและต้องอาศัยบุคคลต้นแบบที่มีในใจถ้าเรายังไม่มีบุคคลที่ควรบูชาในใจเนี่ยมันยกความดีขึ้นไม่ได้นะจ๊ะดังนั้นมงคลข้อที่3นี่นะเห็นไหมปูชาจะปูชินียานังเอตัมมังคลมุตตมังนี่นะนอกจากไม่คบคนพาลแล้วครบบัณฑิตแล้วพอถึงคราวลงมือทำจริงต้องเกิดแรงบันดาลใจต้องมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเหมือนเราเนี่ยเราบอกว่าจะทำความดีบางทีแล้วก็ตอแตะใช่ไหมป้อแป้สะเงาะสะแงะอะไรก็ทำไม่ค่อยจะได้แต่พอเรานึกถึงได้ไม่ได้ไม่รู้เราลูกหลานหลวงปู่เราทำลูกหลานหลวงพ่อเราหลานยายกัดหูกัดฟันเข็ดเคี้ยวเขียวฟันเอาวะยายทำเราทำหลวงพ่อทำเราทำหลวงปู่ทำเราทำถ้าปล่อยเราทำตามวิสาหกรรมเราคงไม่ทำแต่พอเรานึกถึงหลวงพ่อเอาวะฝืนใจก็ทำมันต้องฝืนใจทำในสิ่งที่ไม่เคยทำแล้วคนเราต้องไม่มันถ้าไม่ยอมฝืนใจทำในสิ่งไม่เคยทำมันยกระดับความดีขึ้นกว่าเดิมไม่ได้ไงถึงบอกว่าทำไมคนเราต้องมีบุคคลที่ควรบูชาอยู่ในใจเนี่ยมันมีความจำเป็นผู้ที่เราบูชานั่นแหละคือต้นแบบในใจของเราไงดังนั้นไอการที่เราให้เขาใจนะนอกเขาใจคนสองพี่น้องนอกจากที่ให้เขามีผูกพันหลวงปู่ปากน้ำมันเป็นกระบวนการที่สำคัญที่ทำให้เขาจะต้องมีท่านในใจเพื่อเราจะสามารถยกระดับใจยกระดับคุณงามความดีให้ขึ้นไปให้ได้เห็นต้นแบบต้นบุญและมีแรงบันดาลใจด้วยนี่มันเป็นที่มาที่ไปนะเห็นไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นนี่ที่เราทำเนี่ยนี่ได้ให้เห็นกระบวนการถามว่าหลวงพี่มาเล่าพวกนี้กระบวนการเพราะอะไรก็เพราะว่าการที่เรา

จะฟื้นฟูศีลธรรมอ่ะคนเดียวมันทำไม่ได้นะจ๊ะเราจะฟื้นฟูศีลธรรมเราทำแค่หมู่บ้านเดียวน่ะฟื้นได้ไหมไม่ได้หมู่บ้านคนนิดเดียวเราฟื้นแค่ตำบลเดียวน่ะศีลธรรมฟื้นมาได้ไหมไม่ได้เราจะฟื้นฟูได้นี่ต้องเรียกว่าต้องทุกพื้นที่เนี่ยต้องตื่นตัวขึ้นมาเลยเนี่ยของเรานี่นะหมู่คณะเราถือว่าได้ทำความก้าวหน้าไปในระดับแล้วนะคือมีศูนย์สาขาทั่วประเทศเลยเยอะแยะแล้วนะเรานึกภาพนะถ้าศูนย์สาขานี่นะลุกขึ้นมาปุ๊บนี่นะอันเนี้ยแอเรียตรงนี้ฉันดูแลศีลธรรมฟื้นฟูกลับมาจังหวัดโน้นตรงนู้นดูแลท่านนั้นดูแลศีลธรรมฟื้นฟูกลับมาแล้วขึ้นพร้อมๆกัน77จังหวัดเนี่ยไม่เหลือบ่าฝ่าแรงจริงไหมจ๊ะเพราะ77จังหวัดทำแล้วต่างประเทศอยู่ไม่ได้อยู่มาในทวีปนี้ชั้นมั่งนะอเมริกาบ้างยุโรปบ้างโอ้โหทำมันยกใหญ่พร้อมๆกันนะจ๊ะแล้วการทำเนี่ยมันแบ่งปันประสบการณ์กันได้ไงเราอย่าไปเรียนรู้ความผิดพลาดตัวเองมันช้าตัวเองอายุมันสั้นเราควรจะเรียนรู้ความสำเร็จจากผู้อื่นดีกว่าคือความผิดพลาดเราเอาไว้เป็นต้นทุนในความคิดแต่มันเป็นต้นแบบอะไรไม่ได้หรอกจ้ะมันแค่เป็นต้นทุนทางความคิดเพราะมันผิดมาแล้วนะแต่ถ้าเราเอาตัวอย่างมาแลกเปลี่ยนเดี๋ยวนี้มันง่ายที่เราจะแลกเปลี่ยนแล้วก็ดูว่าบริบทของเราตรงนั้นอะไรพอใช้กันได้ตรงนี้อะไรพอทำมันได้แต่หลักการเดียวกันนะจ๊ะหลักธรรมน่ะเป็นหนึ่งเดียวแต่วิธีการมันหลากหลายไปสากลมันตามความนิยมของถิ่นนั้นๆแต่หลักการนี่สากลเลยเป็นหลักธรรมที่มีไม่มีอะไรเกินธรรมของพระพุทธเจ้าต้องหลังอิงต้นโพที่พูดมาทั้งหมดก็อิงไม่กี่ข้อนะเห็นไหมใช่ไหมถ้าพูดถึงตอนนี้คุณพี่ทำอะไรบ้างแล้วล่ะไม่ครบคนพาลก็ให้ต้นแบบต้นบุญใช่ไหมจ๊ะครบบัณฑิตกับหลวงปู่นี่ไงแล้วเราก็ทำตัวเราหมู่คณะเราให้เป็นบัณฑิตแล้วก็ให้เขาผูกใจหลวงปู่เป็นการบุกบูชาบุคคลที่ควรบูชาสเต็ปต่อไปนี่เนี่ยปฏิรูปประเทศ4ก็คือว่าต้องทำให้พื้นที่นั้นๆน่ะยกระดับศีลธรรมพร้อมๆกันเลยซึ่งตอนนี้ก็ได้ไปคุยกับเจ้าหน้าตำบลมาแล้วนะบางที่น่ะชัดเจนแล้วว่าเราจะทำงานร่วมกันมีความพร้อมแล้วยกระดับทั้งตำบลเลยต้องเป็นแบบปฏิรูปประเทศ4พร้อมๆกันมันถึงจะเกิดขึ้นจริงๆนะเพราะนั้นที่ทำให้เห็นเนี่ยมันเป็นความสำคัญนะลองนึกนะเวลา9ปีนี่ที่เหลืออยู่เหลือเฟือ9ปีนี่ดูจากไหนก็ดูจากอายุเรานะและอายุท่านไงอันอายุเราอายุท่านอายุเราก็ไม่น้อยแล้วเห็นกันมานานๆบางคนหนูพี่เห็นเนี่ยต้องมีแตะเลข5เลข6กันแล้วล่ะใช่ไหมจ๊ะบางคนก็แตะไปเลยหลัก6ไปแล้วใช่ไหมหนูพี่ก็เพิ่งจะไปลงทะเบียนผู้สูงอายุมาไม่นานนี้เองนะจ๊ะก็จะได้รับแล้วรับสิทธิ์แล้วเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอายุเราอายุท่านเนี่ยมันรอเวลาไม่ได้นะแต่ว่ามันก็ยังทันเวลาเพราะเรามีหลักวิชาแล้วเรามีทีมที่สามารถว่าไงว่าตามกันว่าไงว่าเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยนี่สิ่งที่หลวงพี่ประทับใจมันตรงนี้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยต้องถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งก็ได้ที่เอานำหลักอะไรไปใช้มีแนวความคิดมีวิธีการอย่างไรซึ่งล่าสุดเนี่ยหลวงพี่ก็ได้ไปพูดคุยหลายท่านนะจ๊ะซึ่งโอ้โหมีไฟนิรันดร์อนันตชัยกันเลยแหละบอกว่าใช่เราต้องฟื้นฟูศีลธรรมเดี๋ยวเรากลับดุสิตบุรีแล้วเรานั่งอยู่นั้นสักพันปีมีวาบวาบมาตลอดนี่นะมันเข้าท่านะมันได้บุญต่อเนื่องเนี่ยอย่างงั้นคุ้มใช่เกิดมาทั้งทีนี่ยังได้บุญต่อยพันปีนี่มันก็คุ้มที่เราจะฟื้นฟูศีลธรรมกลับมาท่านพูดอย่างนี้นี่เป็นคำพูดที่หาลือกันนะจ๊ะพูดคุยกันก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะเรามีความพร้อมแล้วขึ้นกับว่าเราจะต้องลงมือลุยได้แล้วนะจ๊ะแล้วอย่าเป็นกังวลนะจ๊ะว่าเราจะสำเร็จเมื่อไหร่ทำไปเถอะเพราะขยับปุ๊บเนี่ยนะก้าวแรกเนี่ยเดี๋ยวมันจะนับไปเรื่อยๆนะมันจะเริ่มนับไปสู่ความสำเร็จแต่ถ้าก้าวแรกไม่ขยับภาพความสำเร็จมันจะไม่เกิดขึ้นนะ

พอก้าวแรกเดี๋ยวมันก็จะมีก้าวที่สองแล้วสติปัญญามันจะมองทะลุไปค่อยๆมองไปมันเป็นภาพค่อยๆก่อกำเนิดจากความสำเร็จนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเป็นคนที่คิดเยอะที่สุดนะและเป็นคนที่หยุดคิดได้ในด้านดังใจเพราะนั้นการคิดเยอะเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะคิดในเรื่องสิ่งดีๆคิดไปเถอะจ้ะคิดมันเยอะๆพิจารณาซ้ำๆทำบ่อยๆทำไปปรับไปแล้วเดี๋ยวความพร้อมจะค่อยๆเกิดขึ้นไปพร้อมความสะดวกความพร้อมมันจะไม่เกิดในวันแรกนะความพร้อมสมบูรณ์แบบมันไม่มีในทางปฏิบัติอย่าไปนึกว่าต้องทุนพร้อมคนพร้อมทีมพร้อมในเวลาเริ่มต้นทำงานหลวงพี่ยังไม่เห็นนะจ๊ะเพราะจำภาพได้เนี่ยเราไปดูเถอะความพร้อมวัดธรรมกายมีอะไรพร้อมบ้างในยุคแรกๆอ่ะศาลาเหมือนกับไม่มีนั่งเห็นหลวงพ่อท่านนั่งตรงกองฟางท่านก็เทศเขาได้แล้วท่านไม่ต้องรอศาลาหลังใหญ่ๆท่านก็ทำงานเผยแพร่ท่านได้แล้วแล้วคนที่มากับมันได้เยอะแยะมีเด็กจะภาพนั้นจะไม่มีเด็กไม่กี่คนมีคุณยายหลวงพ่อทัตตะยืนข้างๆเนี่ยเป็นภาพเนี่ยไปดูเถอะมันมีอยู่ภาพนึงอ่ะท่านก็ทำหน้าที่ท่านแหละเห็นไหมจ๊ะไม่ว่าเราอยู่สถานการณ์ไหนถ้าเราทำหน้าที่เดี๋ยวมันก็จะไปได้หลวงพี่เองก็เหมือนกันนะจ๊ะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่าไปเข้าใจนะว่าต้องมีทุนหรือมีทุนมีทีมมากองไม่ใช่ทำไปปรับไปประกาศไปเนี่ยทำไปประกาศไปจะทำนี่นะใครเป็นเจ้าของบุญอามาลุ่นด้วยมามีแรงมาเอาแรงมามีทรัพย์มาช่วยกันมาไม่ได้ก็โฟนมาแล้วกันให้กำลังใจก็ยังดีอย่างนั้นนั่นแหละแล้วพอทำไปมันก็ปรับไปได้จะเป็นอย่างนั้นแล้วความพร้อมจะเกิดขึ้นในภายหลังจริงๆนี่คือพูดจากประสบการณ์คนทำงานมันเป็นอย่างนี้จ้ะเพราะฉะนั้นลุยไหมจ้ะยังไม่ต้องถามใครถามคนนั้นอย่างเนี้ยลุยไหมลุยขอเสียงถัดทุกการหน่อยมันต้องลุยอย่างนี้มันจะเกิดกำลังใจนะเพราะเราลุยนี่นะใช่ไหมแล้วเราไม่ต้องกังวลเพราะเราเป็นคนมีผังสำเร็จไงใช่ไหมเราเกิดมามีหน้าที่และมีผังสำเร็จติดตัวแต่ผังสำเร็จนี้จะไม่เห็นไม่ชัดนะถ้าเราไม่ขยับนี่ต้องบอกเนี้ยถ้าเราเริ่มขยับมันจะชัดขึ้นไปเรื่อยมันเป็นเงื่อนไขอย่างหนึ่งว่าแต่เป้าต้องชัดความมุ่งมั่นต้องชัดวิธีการน่ะยังไม่ชัดก็ไม่เป็นไรค่อยๆทำไปเห็นไหมวิธีการเนี่ยมันจะไม่ยังไม่ชัดก่อนแต่เป้าต้องชัดความมุ่งมั่นต้องชัดเพราะมันเป็นทุนก้อนแรกของการขับเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วยืนยันว่าไม่มีคำว่าศูนย์เปล่าสำหรับการสร้างบารมีต้องขอนำคำพูดหลวงพ่อท่านมาใช้นะจ๊ะเพราะทุกครั้งหลวงพี่ก็ชอบพูดตัวเองฟังนะไม่ได้หมดก็ได้มากไม่ได้มากก็ได้มั่งไม่ได้เลยไม่มีขอให้เริ่มทำความดีแล้วบุญบารมีมันก็จะเกิดอยู่เฉยๆนะศูนย์เปล่านะเป็นเวลาที่ได้มากลายเป็นโมฆะแห่งการเวลาแต่ว่าบัวค่าการเวลานั้นน่ะมันลงทุนด้วยบุญบารมีเก่าที่เรามานะจ๊ะการที่เรามาเกิดได้ในภพชาตินี้ไม่ใช่ว่าละเมอเพลินเพลินมาเกิดตามวาระของวัฏฏะสงสารไม่ใช่ต้องใช้บุญก้อนใหญ่นะที่เคยสั่งสมมาเนี่ยแลกฐานะนี้มาดังนั้นเมื่อต้องทุ่มเหมือนกันเหมือนทุบหม้อข้าวอ่ะเห็นไหมเมื่อทุบหม้อข้าวลงมาแล้วดังนั้นเนี่ยย้ายหม้อข้าวมาศูนย์เปล่าแล้วจ้ะต้องเอาบุญบริเยอะๆทุบได้หม้อเล็กต้องได้หม้อใหญ่กลับไปจริงไหมนะทุบใช้บุญขนาดนี้กลับไปนี่ต้องมีบุญบารมีมากกว่านี้มากจนทำให้สวรรค์เบิกบานดุสิตบุรีเห็นบุญเราต้องให้เบิกบานอย่างนี้นะคิดงี้นะเห็นเราว่าต้องเบิกบานกับเราเลยว่าโอ้โหนี่น่าโมทนาจริงๆถึงนะหน้าโมทนาแล้วจะไม่หน้าเวทนาแล้วจะให้ชัดเห็นเราสร้างบารมีโอ้โหหน้าโมทนามากเลยนะจ๊ะต้องเป็นอย่างนั้นนะอ่ะก็จะขอเล่าความในใจให้ฟังแล้วกันนะเดี๋ยวช่วงท้ายของเราเนี่ยเราจะได้ฟังเรื่องราวจากหมู่คณะนักสร้างบารมีของเรานะจ๊ะ

0: เราจะฟังผ่านการทบทวนเนี่ยทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งเป็นเรื่องราวเจ้าว่าหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศซึ่งที่หลวงพี่พูดไปไงว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามฟังมาเพราะแต่ละรูปนี่จะต้องสร้างบารมีสั่งสมมาความดีงามมีบุญบารมีมากพอนะจ๊ะจนกำลังบุญถึงจึงได้ฐานะนี้มานะเพราะนั้นการที่เราได้ฟังเรื่องราวของท่านเราจะได้เกิดแรงบันดาลใจแล้วมีความตั้งใจในการสร้างมีของเราต่อไปแล้วจากนั้นก็จะมีได้ฟังจดหมายจากใจพระลูกชายที่รักหลวงพ่อที่สุดโหแค่ชื่อก็หวานแล้วนะใช่ไหมจดหมายจากใจพระลูกชายที่รักหลวงพ่อที่สุดแล้วชื่อตอนนี้ฟังแล้วนี่นะมันจะเลิศจนนอนไม่หลับตอนเสียงระเบิดยังดังแต่เสียงพุทธังดังยิ่งกว่าเห็นไหมฟังกันดีนะชื่อตอนนี้นะจดหมายจากใจพระลูกชายที่รักหลวงพ่อที่สุดตอนเสียงระเบิดยังดังแต่เสียงพุทธังดังยิ่งกว่านะเดี๋ยวเราไปรับชมมันได้เลยนะจ๊ะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วคร
1: ับยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอรวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: สาธุจ้ะเราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือ
0: ด้วยวิธีการ
1: ตั้งใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำเนาะ
1: ครับ
0: ดูยูเลิฟมีบ
1: อกไอเลิฟยู
2: น้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลและเจ๊เขียวสายแซ่บครับ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามการดาว
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สั่งสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุ
2: เพื่อที่ว่าบุญนี้
3: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: โรคสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่ายังไรก็จะต้อง
3: ว่าตามการครับ
2: เดี๋ยวเรามาว่าคาถาโดยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 072แมนนี่มันนี่มานี่แมนนี่มันนี่มานี่แมนนี่มันนี่มานี
2: ่หมายอย่าง
3: รอรับอยู่ครับ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ

0: หมายยังจะ
1: กำลังมาครับต้องมีคาถาจะมา
0: อ๋อต้องมีคาถานะ
1: ครับ
0: เรียกว่าคาถา
1: สวัสดี072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก
0: ็
1: ให้
0: ให้นี่สำคัญนะ
1: ครับ
0: รวยสถานเดียวเลยจ้ะ
1: สาธุ
0: ทำอย่างนี้แล้วจ้ะเราจะรวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธุ
0: เพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยไปทุกชาติเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: ขอให้พระทุกรูปบวชให้ได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานหวานหวานก็บอกว่าเลิฟหลวงพ่อที่สุดตอนเสียงระเบิดยังดังแต่เสียงพุทธังดังยิ่งกว่าพอได้เพลงล่องใต้บ้านเราจ้ะ

0: ลงไปที่ไหนกันแน่เน
1: ี่
0: ย
1: ไปใต้ครับแต่มันจะไปลาวคร
0: ับ ก็นั่นน่ะสิจ้ะโอลาว
1: ไปใต้ก่อนครับ
0: โอ้งงเลยเนาะครับกราบหลวงพ่อที่เคารพรักอย่างสูงครับผมจาธิการสุจิยามณีเศรษฐโสประธานศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสบ้านร่มเย็นครับ
1: สาธ
0: ุแล้วตอนนี้ร่มเย็นยัง
1: ครับเป็นพักๆครับ
0: เป็นเจ้าคณะตำบลยี่งอบาจะจังหวัดนราธิวาสเนาะผมเป็นเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสครับ
1: สา
0: ธุและเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบ้านทุ่งกงครับ
1: สา
0: ธุนี่จ้ะ

0: หลวงพ่อครับครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2552ชีวิตของผมในวันนั้นเรียกได้ว่ากำลังเดินมาถึงทางตัน
1: ทางต
0: ัน โอ้โหทางตัน
1: คร
0: ับ คือรวยเป็นนันตัน
1: รวยเป
0: ็
1: นน
0: ัน
1: ต
0: ัน รวยเป็นนันตันครอบครัวต้องแยกทางกันแยกกันไปรวยเนื
1: ้อ
0: ตัวลูกกลับบ้านเกิดที่จังหวัดนราธิวาสแปลว่าอะไรนราธิวาส
1: เม
0: ื
1: องคนหล
0: ่
1: อ
0: เมืองคนหล่อเมืองคนหล่อนะตั้งใจว่าจะกลับไปช่วยโยมพ่อโยมแม่เลี้ยงหมูถูกต้องจ้ะแล้วก็ทำสวนใช้ชีวิตเงียบเงียบเงียบให้มันจบๆไปเออนี่นะโอ้แต่ใครจะไปคิดครับว่าคนที่กำลังคิดจะกลับไปเป็นเกษตรกรเนี่ยบุญบันดาลนี่นะจ๊ะถูกชวนมาบวชในโครงการบวชแสนรูปทั่วไทยไม่ใช่แสนตลอดนะแสนรูปทั่วไทยตอนนั้นผมไม่รู้จักวัดพระธรรมกายเลยไม่แต่น้อยเชื่อเอ่ยเนาะโอ้เขารู้จักกันหมดนี่ไม่รู้จักเชื่อเอ่ยเหตุผลที่บวชก็ง่ายมากหนึ่งอยากบวชแก้ช้ำใจสองบวชฟรีสามไม่มีอะไรจะเสียแล้วนี่ค่ะดีมากเลยนะเพราะเมื่อไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็มีแต่ดีดีอย่างเดียวดีอย่างเดียวเอ๊ะใจคิดเนาะไม่มีอะไรจะเสียแล้วดีอย่างเดียวเนี่ยแต่ใครจะไปคิดครับว่าคนที่มาบวชเพราะชีวิตพังกลับมาเจอชีวิตใหม่พ่อครับพ่อบวชก็จริงๆผมได้เจอชีวิตใหม่ของแท้ครับ
1: สาธุ
0: คือตารางอบรมแน่นยิ่งกว่าค่ายทหารไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องการอบรมแน่นยิ่งกว่าค่ายทหารสวดมนต
1: ์
0: นั่งมาธิเสร็จก็รับบุญรับบุญเสร็จก็ฝึกตัวอบเพื่อหอมพรหมไม่ติดตลอดทั้งวันนี่อบรมนะถ้าไม่มีเวลาหยุดหายใจเลยครับก็ต้องการให้หายใจตลอดเวลาเลย
1: ครับ
0: ช่วงแรกอึดอัดฉันอยากหนีกลับบ้านแต่พออดทนทำไปเรื่อยๆอึดก็ออกพบว่าใจเริ่มสงบความทุกข์ที่แบกมาทั้งชีวิตค่อยๆเบาลงอย่างน่าอัศจรรย
1: ์สาธุ
0: และเมื่อได้มาวัดพระธรรมกายครั้งแรกคำถามแรกที่ผุดขึ้นในใจผมก็คือคำถามแรกที่ผุดขึ้นในใจของผมก็คือนี่ใช่วัดจริงๆแล
1: ้
0: วถ้ามีเหตุผลนะสภาธรรมกายสากลเนี่ยใหญ่กว่าห้างที่ผมเคยเห็นที่นี่จ้ะยืนอยู่หน้าโบสถ์แท้ๆเลยยังถามคนข้างๆว่า
1: โบสถ์อยู่ไหน
0: ถูกต้องจ้ะโอ้จริงเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนี้ดีกว่าโบสถ์อยู่ไหนอ่ะ

0: จนเมื่อหลวงพ่อประกาศโครงการบวชบัณฑิกาแก้ว 500,000 คนทั่วไทยผมรีบยกมือเลยขอลงพื้นที่บ้านเกิดทันที
1: สาธุ
0: นี่หนูคิดในใจว่าขอบวชต่ออีกนิดก็แล้วกันจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นตอนเป็นพระพี่เลี้ยงโครงการบวชแสนรูปเข้าพรรษาปี2553ช่วงนั้นเหนื่อยที่สุดในชีวิตพระมาก็พูดกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องภาษาเลยเนาะคนรอบวัดก็ไม่เข้าใจบางครั้งออกไปบิณฑบาตยอมก็ใส่บาตรเฉพาะพระเจ้าถิ่น
1: อ
0: ันนี้มันคุ้นกันนะแล้วถามว่าเอาพระพวกนี้มาทำไมนี่เนาะแล้วว่าครับคืนนี้ผมนั่งอยู่คนเดียวนั่งจนเหนื่อยไอ้ทำไมนั่งก็เหนื่อยวะเหนื่อยจนไม่อยากไปต
1: ่อ
0: ยกมือพนมหน้าจอ DMC แล้วบอกหลวงพ่อทางจอทีวีว่าหลวงพ่อครับจบโครงการนี้นะลูกขอลาสิกขาแล้วนะครับพอพูดจบเสียงสวนออกมาจากทีวีเลยแล้วพ่ออยากให้ลูกทุกคนอดทนสู้ไปกับหลวงพ่อนะน้อยจะลาแต่ว่าประโยคนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดกลางใจผมนั่งนิ่งน้ำตาซึมแล้วถามตัวเองว่าเราจะไปหาแบบอย่างที่ดีกว่าหลวงพ่อได้จากที่ไหนอีกวินาทีนั้นผมตัดสินใจใหม
1: ่
0: นี่นะโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดโอ้โหใจยิ่งใหญ
1: ่
0: กลับมาเลยถ้าหลวงพ่อยังสู
1: ้
0: ลูกก็จะสู
1: ้
0: ถ้าหลวงพ่อยังยิ้มลูกก็จะยิ้มสุดยอดเลยนะ
1: ส
0: ุ
1: ดยอด
0: แล้วจะบวชต่อเพื่อเป็นคนหนึ่งที่ช่วยบอกให้โลกได้รู้ว่าช่วยบอกหน่อยจ้ะหลวงพ่อกำลังสร้างคนแบบไหนอยู
1: ่
0: นั่นคือคนดีพระดีที่โลกต้องการกราหลวงพ่อครับลูกหลวงพ่อท้อไม่เป็น

0: ลูกหลวงพ่อ
1: ขอให้เป็น
0: เก่งเนาะหลังจากนั้นชีวิตนักบุกเบิกแห่งปลายด้ามขวานก็เริ่มต้นขึ้นครับช่วงแรกพวกเรายังไม่มีศูนย์อบรมเป็นของตัวเองอาศัยวัดนั้นทีวัดนี้ทีโอ้ต้องอาศัยวัดต่างๆเลยใช่
2: ครับ
0: ต้นใหม่ๆเลยเนาะ
2: ใหม่ๆครับ
0: บางวัดอยู่ได้หนึ่งโครงการบางวัดอยู่ได้สองโครงการก็ต้องเก็บเสือเก็บหมอนย้ายฐานกันใหม
2: ่
0: ไม่ใช่เพราะท่านไม่เมตตานะจ๊ะแต่เพราะในยุคนั้นคนจำนวนมากยังไม่เข้าใจวัดพระธรรมกายพออยู่ไปนานข่าวลือก็เริ่มมาน ี่เหรอไม่ทราบคือเรื่องอะไรเนาะความกังวลก็เริ่มเกิดเจ้าพ่อครับการสร้างบารมีที่ปลายด้ามขวาในยุคนั้นไม่ได้มีแค่อุปสรรคเรื่องคนหรือเรื่องงานเท่านั้นนะครับ แต่ยังต้องอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อีกด้วยพื้นฐานของพื้นที่อย่างเช่นอย่างนั้นนะจ๊ะหลายครั้งกำลังอบรมเยาวชนอยู่ดีๆก็มีเสียงดังสนั่นขึ้นมาไกล
2: ๆ
0: นี่จ้ะไม่ใช่เสียงเปิดเพลงนะครับแต่เป็นเสียงระเบิดครับอบรมเยาวชนท่ามกลางเสียงระเบิดแม้แต่การเอาบิณฑบาตในบางพื้นที่ก็ไม่ได้เดินกันแบบสบายๆเหมือนที่อื่นเพราะมีเจ้าหน้าที่ทหารคอยเดินอารักขาโยงข้างตลอดเส้นทางเลยครับ
2: โอ
0: ้โหนี่ขนาดเอาบิณฑบาตนะบิณฑบาตแบบ VIP
2: ม
0: ี
2: โอกาสนะ
0: โอ้มีทหารคอยรักษาตลอดเส้นทางโอ้สุดยอดเลยโอ้โหสู้จริงๆยิ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีความไม่แน่นอนของชีวิตมากเท่าไหร่ผมกลับยิ่งเข้าใจคำว่าความไม่ประมาทมากขึ้นเท่านั้นโอ้ดีจังเลยเราไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรสิ่งเดียวที่ทำได้คือทำหน้าที่ของพระให้ดีสุดในแต่ละวันถูกต้องจ้ะต้องและดีมากเลยถึงยังมีเสียงระเบิดแต่เสียงสวดมนต์ก็ยังดังต่อไปถึงยังมีข่าวความไม่สงบแต่การอบรมเยาวชนก็ต้องเดินหน้าต
2: ่อ
0: ถึงจะมีความหวาดกลัวอยู่รอบตัวแต่ความหวังของพระศาสนายังต้องถูกทรงต
2: ่อ
0: มองงานพระศาสนาเป็นหลักเลยหลวงพ่อครับครับลูกหลวงพ่อไม่หวั่นไหวแม้จะมีอุปสรรคมากเป็นไหนก็ตามครับไม่หวั่นไหวจ้า

0: ท่านอนุโมทนาสาธุการกับท่านมากเลยนะจ๊ะ
1: สาธ
0: ุแม้ว่าสิ่งแวดล้อมจะทำให้เกิดความรู้สึกหวาดกลัวแต่ท่านสู
1: ้
0: ไม่หวั่นไหวนี่จ้ะดีจังเลยถูกหลักวิชาแต่สิ่งที่ผมได้เห็นเสมอคือความดีจะค่อยๆอธิบายตัวเองจ้ะที่ไม่หวั่นไหวอย่างนี้นะจ๊ะถ้าทำความดีเรื่อยไปเนี่ยอย่างวัดบุญนาราอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลวงพ่อเจ้าว่าท่านเมตตาหมู่คณะเรามากท่านเปิดวัดให้ใช้จัดงานสังฆทาน323วัดทุกครั้งชาวบ้านทั้งหมู่บ้านช่วยกันเตรียมงานช่วยกันทำอาหารเลี้ยงพระเลี้ยงโยมจนกลายเป็นภาพที่น่าปลื้มใจมากโอ้อิ่มบุญอิ่มใจนี่กันทั่วหน้าเลยนี่นะจ๊ะ
1: สาธุจ้ะ
0: กระสั่งวันหนึ่งมีคุณครูเกษียณท่านหนึ่งคือกัลยาณมิตรพรทิพย์อัชิมาคุณเดินมาถามว่ามีที่ดินอยู่หนึ่งไร่ถ้าถวายจะเอาไหมเอาไหม
1: เอาคร
0: ับสำหรับพวกเราที่กำลังเร่ร่อนอยู่ในเวลานั้นมันเหมือนมีคนยื่นแผ่นดินผืนแรกให้ปักธงครับ
1: เ
0: นาะเอาไหม
1: เอาครับ
0: เอาเนาะจากที่ดินผืนนั้นจึงเกิดเป็นศูนย์อบรมเยาวชนเมือง

0: นราธิวาสหรือบ้านร่มเย็น
1: สาธุ
0: โอ้นี่พุทธวาทีนี่จ้าวิพรทิพย์อจิมากุลหนึ่งไร่สร้างศูนย์รวมเยาวชนเมืองนราธิวาสก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากเลย
1: สาธ
0: ุจ้าแต่สิ่งที่น่าภูมิใจสุดของบ้านร่มเย็นก็ไม่ใช่อาคารอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเด็กครับนี่เด็กบางคนมาอบรมตั้งแต่ประถมมาช่วยงานมาบวชสามเณรแล้วก็เติบโตอยู่กับบ้านร่มเย็นจนเข้ามหาลัยเลย
1: โอ
0: ้โอ้นี่จ้ะ
1: สาธุ
0: โอ้สุดยอดเลยนี่จ้ะบางคนก็เรียกว่าเป็นผู้นำบุญนี่เรียนจบแล้วอะไรแล้วนี่นะจ๊ะบางคนก็เราว่าเป็นอาสาสมัครและบางคนก็กลายเป็นกำลังสำคัญของพระศาสนา
1: สาธุ
0: นี่จากเด็กตัวเล็กๆนี่นะจ๊ะส่วนผู้ปกครองก็เรียกได้ว่าตามลูกเข้าวัดไม่ใช่ลูกตามหมอไม่จากคนมาส่งลูกกลายเป็นกัลยาณมิตรประจำวัด
1: สาธุ
0: เมื่อเด็กมากขึ้นคนดีก็มากขึ้นก็เกิดเครือข่ายครูทหารตำรวจนักวิชาการพระกัลยาณมิตรและหน่วยงานต่างๆที่มีใจรักในการอบรมเยาวชนจากส่วนเล็กๆในวันนั้นก็กลายเป็นเครือข่ายคนดีของทั้งจังหวัดในวันนี้เลยโอ้ก็ต้องอดทนสู้จังเลยเนาะนี่และเป็นความดีที่เติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมโอ้และแล้วนราธิวาสก็สว่างสวัยพิโรจน์เยาวชนที่มีศีลธรรมนี่จ้ะ
1: ส
0: าธุสาธุ
1: สาธ
0: ุเหนื่อยมากไหมจ๊ะเนี่ย
2: ป
0: ลื
1: ้ม
0: สาธุ
1: สาธุ
0: สาธุโอ้หัวใจยิ่งใหญ่เลยนะแล้วพ่อครับแต่วันนี้ลูกกลับบ้านไปเลี้ยงหมูวันนี้ก็คงมีหมูเพิ่มขึ้นไปกี่ตัวนี่นะก็มีหมูเพิ่มขึ้นไปกี่ตัวแต่เพราะเราว่าลูกจึงได้เห็นเด็กนับร้อยนับพันเติบโตเป็นคนดี
1: สาธุ
0: นี่อัศจรรย์นะได้เห็นบ้านร่มเย็นจากศาลาไม้หลังเล็กๆกลายเป็นบ้านของคนดีทั้งจังหวัด
1: สา
0: ธุโอ้โหน่าปลื้มนะและลูกจึงรู้ว่าวันที่ลูกคิดว่าชีวิตถึงทางตันแต่แท้ที่จริงแล้ววันนี้หลวงพ่อเปิดประตูชีวิตบานใหม่ให้ลูกครับ
1: สาธุ
0: ว่าครับหลวงพ่อก็ทั้งหมดของชีวิตผมแล้วครับ
1: สาธ
0: ุ thank you โอ้คืนนี้จะหลับไหมเนี่ย
1: ครับ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงบ้าน

0: ของพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว0 7 2พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว0 7 2เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง0 7 2จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ0 7 2ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
1: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
0: จริงครับ
1: จริงแค่ไหน
0: แค่ชีวิตสิ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาปลื้มตานิดๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะปลื้มนิดๆพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้

ใสๆเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้ง5ซึ่งเป็นเครื่องกั้นจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขาดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสใสแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มจะที่ศูนย์กลางกายฐานที่7มันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรโลกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้ว

อรหังให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจนในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปอย่างสบายๆทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจอยู่จนในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นๆจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วเนี่ยก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไปในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจ

จใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปเนี่ยจุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรพระดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้ง

ให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นการศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนา

ให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมมันใดก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันเป็นนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

Yeah.

จากทุกข์และอุปัตถวันตราย

และอุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขพรหม

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บูนิวส์ประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลพร้อมทีมข่าวบูนิวส์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบูนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บูนิวส์ YouTube ข่าวบูนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน zoom072.comและ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ก่อนที่เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมถึงโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเวลาที่เรานั่งธรรมะให้นั่งทำตัวสบายๆทำใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ให้นึกถึงศูนย์กลางกายเป็นชีวิตจิตใจตลอดเวลาเลยอะไรในโลกนี้ไม่สำคัญเท่าศูนย์กลางกายนึกเบาๆสบายๆแค่ไหนสบายให้ดูตัวเราเป็นเกณฑ์ดูตอนที่เราพอใจอารมณ์ไหนอยากจะอยู่กับอารมณ์นี้นานๆตรงนั้นแหละอารมณ์สบายแล้วจะไม่รู้สึกตึงเลยแต่ถ้าร่างกายประท้วงบอกว่านี่ตึงไปแสดงว่าผิดวิธีพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วในวันพระใหญ่ณศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันพระใหญ่คือ15ค่ำเดือน8แม้ว่าวันนั้นจะตรงกับวันทำงานแต่ก็ยังมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมทำบุญเนื่องในวันพระใหญ่เป็นจำนวนมากซึ่งพิธีเริ่มด้วยกัลยาณมิตรฉลาดสู่ความดีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่พุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีลในการนี้พระมหาวีรชัยวีรชโยประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลส่วนสาธุชนได้รับศีลจากนั้นคณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งผ่องใสปราศจากความกังวลตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยในการเป็นภาชนะรองรับบุญจากการประกอบพิธีบุพพาเปตพลีเนื่องในวันพระใหญ่ต่อมากัลยาณมิตรนัทธกมลสู่ความดีได้จุดธูปเทียนหน้ารูปผู้วายชนพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามส่วนท่านเจ้าภาพผู้มีบุญได้ร่วมกันถวายผ้าบางสุกุลแด่คณะสงฆ์เพื่อน้อมอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วจากนั้นพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทอดผ้าบางสุกุลแด่คณะสงฆ์สำหรับชาวพุทธแล้วเมื่อถึงวันพระจึงตั้งใจรักษาศีล5ศีล8ให้บริสุทธิ์เข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมรักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์มากเป็นพิเศษโดยนำหลักของปู่ย่าตายายบรรพบุรุษนำมาปฏิบัติและอุทิศบุญให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อพุทธศาสนิกชนทอดผ้าบางสุกุลเสร็จแล้วคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าบางสุกุลจากนั้นท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมพิธีกล่าวคำถวายค่าน้ำค่าไฟพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายข้าวสารพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จทั้งนี้คณะประธานได้น้อมถวายทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนคณะประธานนำกล่าวคำถวายต่างๆได้น้อมถวายทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับด้วยใจใสๆและปลื้มปิติในบุญซึ่งการเกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อเราละโลกไปแล้วต้องใช้บุญกับบาปเท่านั้นไม่มีการทำมาหากินเหมือนโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกมนุษย์เราจะต้องสั่งสมบุญ

0: และใช้บุญให้เป็นทุกคนเกิดมาต้องแสวงหาทรัพย์เพื่อมาทำบุญทำให้ถูกวิธีบุญก็จะเพิ่มพูนและในการนี้ท่านประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าพวกเราถือว่าโชคดีที่ได้เกิดมาเจอพระพุทธศาสนาเรามีความศรัทธาพระรัตนตรัยและเรายังได้มีโอกาสสั่งสมบุญได้ตลอดชีวิตทั้งนี้ในทุกวันพระทางศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจะจัดพิธีบุพพเปตพลีเพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสมาร่วมสั่งสมบุญอุทิศบุญให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและในช่วงท้ายคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
1: วันนี้ก็รู้สึกปลื้มในการที่เราได้มาในการทำบุญในวันพระใหญ่แล้วก็ได้ร่วมบุญในบุพเปตพลีเพื่อทำบุญอุทิศบุญให้แก่หมู่ญาติก็รู้สึกปลื้มค่ะเป็นครั้งแรกที่มาร่วมพิธีก็อยากเชิญชวนนะคะเราสามารถเติมบุญในทุกๆวันได้หรือว่าในช่วงวันพระใหญ่เราสามารถอยู่ใกล้ที่ไหนวัดไหนเราก็ไปร่วมบุญเพื่อเอาบุญใหญ่ให้ตัวเองและอุทิศให้หมู่ญาติได้ทุกๆวัดได้เลยนะคะก็มันเป็นความปลื้มที่รู้สึกว่าเราเกิดมาแล้วในชาติหนึ่งเราก็ต้องสั่งสมบุญสร้างบารมีอะค่ะเพื่อให้เป็นบุญแก่ตัวเองคุ้มครองแก่ครอบครัวแล้วก็หมู่ญาติ
0: โรงเรียนวัดดอกไม้กรุงเทพมหานครร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้เรียนผ่านบทฝึกหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบให้กับคณะครูโรงเรียนวัดดอกไม้ค่ะเมื่อเร็วๆนี้โรงเรียนวัดดอกไม้ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลโดยทีมงานผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเด็กดีวีสตาร์กรุงเทพมหานครและทีมงานศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้เรียนผ่านบทฝึกหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบให้กับคณะครูโรงเรียนวัดดอกไม้เขตยานาวากรุงเทพมหานครภายใต้โครงการพัฒนาสมาธิแก่ผู้เรียนด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและกิจวัตรพัฒนานิสัยหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบประจำปี2569โดยได้รับเกียรติจากนางสาวมัญจนาจงกลผู้อำนวยการสถานศึกษากล่าวเปิดงานพร้อมด้วยนายอนุรักษ์เร่งรัตและนางสาวนฤมลบุรีรัตรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมคณะครูทั้งโรงเรียนเข้ารับการอบรมจำนวน56คนนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณนิตยาภาติโสพลหัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ชมรมพุทธศาสตร์สากลเป็นวิทยากรแนะนำหลักสูตรของโครงการก่อนเข้าสู่กิจกรรมเวิร์กช็อปเพื่อเรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนการฝึกนักเรียนพร้อมลงมือทำปฏิบัติจริงผ่าน7บทฝึกนักปราชญ์ได้แก่การเดินการถอดและวางรองเท้าการทำความเคารพปฏิสันถารคุณครูการทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้การจัดระเบียบสิ่งของเครื่องใช้การนั่งสมาธิและการสวดมนต์ซึ่งบรรยากาศการอบรมคณะครูได้เตรียมอุปกรณ์การทำเวิร์กช็อปและได้ลงมือฝึกปฏิบัติด้วยตนเองทุกขั้นตอนเพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติและนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6ถือเป็นการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยมุ่งเน้นการฝึกสติสมาธิและวินัยผ่านการสวดมนต์และกิจวัตรประจำวันในโรงเรียนค่ะธุดงคสถานชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีได้จัดพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่อขุดเจาะน้ำบาดาลและระบบสูบน้ำบาดาลแบบโซลาร์เซลล์ค่ะณธุดงคสถานชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดลพบุรีและใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่อขุดเจาะน้ำบาดาลและระบบสูบน้ำบาดาลแบบโซลาร์เซลล์โดยคณะประธานพระป่าพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมกันอัญเชิญพระป่าเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีโ โดยมีกัลยาณมิตรธนภรณ์

วิมลสุทธิกุลและกัลยาณมิตรอัมพรเฉลยยานเป็นประธานผ้าป่าพร้อมด้วยคณะประธานรองอีก4คณะก็ได้พร้อมใจกันน้อมถวายผ้าป่าและบริวารผ้าป่าแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมสั่งสมบุญในครั้งนี้ซึ่งพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะทางธุดงคสถานชัยบาดาลจะได้นำปัจจัยที่ได้จากการทอดผ้าป่าไปใช้เพื่อขุดเจาะน้ำบาดาลและระบบสูบน้ำบาดาลแบบโซลาเซลล์ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ของธุดงคสถานชัยบาดาลมักประสบปัญหากระแสไฟฟ้าตกและขาดแคลน

0: วายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ 74 พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศีลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่061573-5111โปรแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขบุญยสักอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะวัดพุทธเคปทาวน์สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมให้กับชาวท้องถิ่นเพื่อมุ่งส่งเสริมให้เกิดสันติสุขภายในใจค่ะบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสงบโดยได้รับความเมตตาจากพระรัฐศาสตร์ชยานันโทได้แนะนำหลักการทำสมาธิเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มต้นทั้งยังได้นำสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทดลองฝึกอยู่กับปัจจุบันซึ่งจะช่วยลดความเครียดจากการทำงานและสร้างพลังบวกเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้บรรยายธรรมเรื่องข้อสอบแห่งชีวิตคุณพร้อมหรือยังซึ่งเป็นการเปรียบเทียบอุปสรรคปัญหาและความทุกข์ที่ทุกคนต้องเจอในโลกปัจจุบันว่าเป็นเหมือนข้อสอบที่เข้ามาทดสอบจิตใจหากเราขาดสติและไม่มีสมาธิก็จะไม่สามารถสอบผ่านหรือก้าวข้ามปัญหานั้นไปได้หลักธรรมและการทำสมาธิจึงเป็นเหมือนเครื่องมือสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อทำข้อสอบนี้ทางด้านพระอาจารย์ได้เปิดเผยว่าในปัจจุบันชาวท้องถิ่นในแอฟริกาใต้ให้ความสนใจและเปิดใจเรียนรู้พระพุทธศาสนาผ่านการทำสมาธิเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากเป็นแนวทางที่เป็นสากลไม่จำกัดเชื้อชาติหรือศาสนาและสามารถพิสูจน์ผลลัพธ์ความสุขที่แท้จริงจากภายในได้ด้วยตนเองทั้งนี้วัดพุทธเคปทาวน์มีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนและจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้วัดพุทธในต่างแดนแห่งนี้เป็นศูนย์รวมใจและเป็นจุดเริ่มต้นในการแผ่ขยายสันติภาพที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นต่อไปค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสพระพุทธศาสนาและคลาสสมาธิประจำสัปดาห์ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน11ท่านและเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก12ท่านรวมทั้งสิ้น23ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุตโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ Personal Refuge The Inner Peace Triple Gem หรือที่พึ่งทางใจที่แท้จริงคือพระรัตนตรัยภายในซึ่งเป็นสัปดาห์ที่6ของซีรีส์ทั้งหมดโดยพระอาจารย์ได้เริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าเมื่อชีวิตวุ่นวายเครียดหรือรู้สึกท่วมท้นคุณไปหาความปลอดภัยจากที่ไหนเงินความสัมพันธ์หรือโทรศัพท์ล้วนเป็นที่พึ่งภายนอกที่ไม่มั่นคงเพราะสิ่งเหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราและสามารถหายไปได้ทุกเมื่อจากนั้นพระอาจารย์ได้อธิบายถึงพระรัตนตรัย2ระดับได้แก่ระดับภายนอกคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อันทรงคุณค่าที่ชี้ทางให้เราและระดับภายในคือพระรัตนตรัยภายในซึ่งเป็นสภาวะจิตอันบริสุทธิ์ที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนอยู่แล้วโดยที่ตั้งของพระรัตนตรัยภายในนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ประมาณ2นิ้วเหนือสะดือซึ่งเป็นบ้านที่แท้จริงของใจและหลักสำคัญในการเข้าถึงคือสัมมาสมาธิ

ตามที่หลวงปู่วัดปากน้ำสอนไว้ว่าหยุดคือสำเร็จไม่ใช่การคิดให้มากขึ้นแต่คือการหยุดคิดและปล่อยให้ใจสงบนิ่งเองเหมือนแก้วน้ำขุ่นที่วางนิ่งแล้วตะกอนจะตกเองโดยไม่ต้องออกแรงกรองและที่สำคัญที่สุดที่พึ่งนี้จะติดตัวไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ในรถติดอยู่ในการประชุมที่ตึงเครียดอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งเพียงนำใจกลับสู่ศูนย์กลางกายความสงบก็พร้อมให้เข้าถึงได้ทันทีโดยผู้เข้าร่วมคลาสในครั้งนี้มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีมากทุกท่านได้รับความสบายและผ่อนคลายทั้งกายและใจอย่างลึกซึ้งและมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าประโยคที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมอย่างน่าประทับใจว่าจะไม่มีทางพลาดคลาสพระพุทธศาสนาแน่นอนถึงแม้จะมีธุระเพียงใดก็จะหาเวลามาฟังธรรมในคลาสให้ได้แล้วค่อยไปจัดการธุระในภายหลังไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์พร้อมทั้งประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามเพื่อน้อมบูชาธรรมแด่พระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโรพระผู้ปราบมารค่ะโดยภายในงานคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีบุพเพตภลีโดยมีกัลยาณมิตรปิติลีพัฒนพันธ์เป็นผู้แทนคณะเจ้าภาพจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและจุดเทียนหน้าตู้พระธรรมกัลยาณมิตรอรณีเลิกเกรียงไกรยิ่งจุดประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโรพระผู้ปราบมารส่วนกัลยาณมิตรอุษณีลีพัฒนพันธ์จุดเทียนหน้ารูปผู้วายชนจากนั้นจึงเป็นพิธีอาราธนาศีล5ส่วนคณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์ก่อนที่ตัวแทนคณะเจ้าภาพจะได้ทอดผ้ามหาบังสุกุลหน้ารูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่และทอดผ้าบังสุกุลที่หน้าคณะสงฆ์นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายค่าน้ำค่าไฟโดยมีประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรอมนิตกัลยาณมิตรอมพรตันสมบูรณ์กัลยาณมิตรลอเรนซ์ดาบินและกัลยาณมิตรโจสัยยาสโนวีส่วนพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดร.จันทร์พิมพ์สายสมรและครอบครัวพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปราบปลื้มปิติในบุญสำหรับการจัดกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนชาวพุทธและเติมเต็มกำลังใจในการสร้างบารมีและแผ่ขยายสันติสุขไปสู่ใจของชาวท้องถิ่นในประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไปค่ะเช่นเดียวกันกับที่วัดพระธรรมกายดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อเป็นศูนย์รวมใจพุทธศาสนิกชนในต่างแดนโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้มาร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมกันอย่างอบอุ่นค่ะโดยพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรชมพูนิกเบนเนตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและน่าเลื่อมใสศรัทธานอกจากนี้คณะสงฆ์และสาธุชนยังได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและรับฟังข้อคิดธรรมะจากพระอาจารย์เพื่อนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในต่างแดนซึ่งการจัดงานบุญวันอาทิตย์ของวัดพระธรรมกายดีซีถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยสร้างความสามัคคีในชุมชนชาวพุทธและสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการเข้าถึงสันติสุขภายในใจ

ให้แก่ชาวท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนทุกคนอย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ทางบุญนิวส์ได้มีท็อป10การสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปติดตามกันค่ะว่ามีพื้นที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดสกลนครอันดับที่4จังหวัดเลยอันดับที่5จังหวัดสุรินทร์อันดับที่6จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่7จังหวัดอ่างทองอันดับที่8จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่9จังหวัดกาฬสินธุ์และอันดับที่10จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง14อันดับที่2นครหลวง4อันดับที่3นครหลวง5อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5นครหลวง6อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง8อันดับที่8นครหลวง9อันดับที่9นครหลวง7และอันดับที่10นครหลวง12ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ forbrighttoworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช 2569 ณ วัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-538-8867ค่ะขอเชิญผู้ที่สนใจอายุระหว่าง 18-35 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสมาธิแก้วรุ่นอุดมศึกษารุ่นที่69โดยจะอบรมระหว่างวันที่6ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณหมู่บ้านบุคลากรแก้ววัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข095-143-6722และ092-715-3990ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะก่อนจากกันวันนี้ขอส่งท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่ายันหิกริยาตันหิวะเทงานใดควรทำพึงพูดถึงงานนั้นสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

มนุษย์ทุกคนต่างต้องการในชีวิตของตัวเองก้าวไปในทางที่เลือกเอาไว้และหวังจะให้ทางที่เลือกไว้นั้นมีแต่สิ่งที่ดีๆถ้าเราเลือกทางได้ถูกต้องและอาศัยอิทธิบาท4คุณเครื่องแห่งความสำเร็จมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเราก็จะประสบความสำเร็จได้แต่ถ้าหากเลือกทางผิดชีวิตก็จะอับเฉาต้องประสบกับความทุกข์ทั้งกายและใจดังนั้นการตัดสินใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตของเราวิธีการง่ายๆที่จะช่วยในการตัดสินใจของเราให้ถูกต้องได้นั้นเราจะต้องหมั่นฝึกใจของเราให้หยุดให้นิ่งให้ใสสว่างเมื่อใจเราใสสว่างแล้วเราจะได้รู้เห็นอย่างแจ่มแจ้งตั้งแต่ต้นทางไปตลอดจนสุดปลายทางและการตัดสินใจของเราก็จะถูกต้องไปตามความเป็นจริงทุกอย่างนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกายธรรมบทว่าสุทุตถสังสุนิปุนังยัตถกามนิปาตินังจิตตังรักเขทะเมธาวีจิตตังคุตตังสุขาวหังผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตที่เห็นได้ยากแสนยากละเอียดประณีตยิ่งนักมักตกไปในอารมณ์ตามความใคร่เพราะว่าจิตที่คุ้มครองไว้ดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้เราเกิดมาในโลกนี้ต้องประสบกับความทุกข์ในทุกๆขั้นตอนของชีวิตตั้งแต่เกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นทุกข์ตายแล้วก็ยังเป็นทุกข์สำหรับคนที่ยังอยู่ที่ทุกข์ก็เพราะว่ามีสาเหตุแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาที่จะทำให้ทุกข์นั้นมันลายหายสูญไปได้อย่างไรชีวิตหลังความตายจะเป็นอย่างไรก็รู้ได้ยากแต่ก็มักจะพูดกันว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเพราะคนที่จะไปรู้ไปเห็นนรกสวรรค์ได้จริงน่ะมีอยู่จำนวนน้อยบางคนเมื่อไม่รู้จึงไม่ค่อยจะเชื่อเลยใช้ชีวิตให้หมดไปโดยปราบประโยชน์ตามความพอใจของตัวเองและการใช้ชีวิตก็ใช่ว่าจะราบรื่นบ่อยครั้งก็จะประสบกับปัญหาที่ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรทั้งที่ทุกปัญหานั้นมีทางแก้ไขและวิธีที่จะแก้ไขปัญหาได้นั้นต้องหยุดใจให้ได้ซะก่อนเพราะการคุ้มครองรักษาใจให้หยุดนิ่งอยู่ในวงกายคือหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นั้นนอกจากจะสามารถแก้ไขความทุกข์ในขั้นที่สามารถดับทุกข์ได้แล้วยังนำความสุขอันไม่มีประมาณมาให้อีกด้วยเมื่อใจสงบก็จะพบทางออกจากทุกข์มากก็มาทุกข์น้อยจากทุกข์น้อยก็หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยอุปสรรคทั้งหลายก็ไม่มากล้ำกรายเราได้เหมือนเรื่องของบัณฑิตในการก่อนที่หลวงพ่อจะนำมาเล่าให้ฟังต่อจากคราวที่แล้วนะจ๊ะพระโพธิสัตว์ได้ถือกำเนิดในตระกูล

จันทานแม้จะเป็นคนไร้ทรัพย์แต่ก็ไม่อับจนปัญญาเพราะท่านแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาดและก็ถูกวิธีจากที่เคยมีฐานะยากจนก็ยกฐานะของตัวเองเนี่ยให้สูงขึ้นมาได้โดยการเริ่มต้นยกฐานะทางใจขึ้นมาก่อนแม้ท่านจะเป็นคนจันทานไม่มีใครอยากจะมองแม้ด้วยหางตาแต่ท่านก็มีวิธีการที่จะทำตัวให้เป็นผู้ที่ได้รับความเคารพยำเกรงกราบไหว้จากคนทั้งเมืองได้เรื่องก็มีอยู่ว่าพระโพธิสัตว์อยากจะสั่งสอนลูกสาวเศรษฐีแต่เป็นสาเหตุทำให้ท่านต้องถูกพวกนักเลงสุราทุบตีจนปางตายอยากจะแก้ทิฏฐิมานะของเธอโดยการไปนอนอยู่หน้าลานบ้านท่านเศรษฐีและถ้าหาไม่ได้ลูกสาวเศรษฐีมาเป็นภรรยาก็จะไม่ยอมลุกไปไหนขอนอนตายอยู่ที่ตรงนี้แหละความมุ่งมั่นเด็ดเดียวชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันของท่านทำให้ชาวเมืองเนี่ยเกิดโกลาหลกันใหญ่เมื่อล่วงไป 4-5 วันคนที่อยู่บ้านข้างเคียงจากบ้านของท่านเศรษฐีต่างก็มายืนประชุมกันว่าพวกเราต่างก็ไม่อยากเป็นคนจันทานท่านเศรษฐีจะทำให้เราเนี่ยฉิบหายกันเลยจงยกนางทิฏฐมังคลิกาให้แก่หนุ่มจันทานคนนี้เถิดเศรษฐีและภรรยาแม้จะส่งทรัพย์ไปให้มากมายหนุ่มชนบทก็ปฏิเสธไม่ยอมรับฝ่ายเดียวครั้น6วันผ่านไปจนถึงวันที่7พระโพธิสัตว์ผู้มีใจเด็ดเดียวไม่ยอมรับประทานอาหารไม่ยอมดื่มน้ำเริ่มมีลมหายใจรวยรินเหมือนคนใกล้จะตายกลับไปทุกขณะทุกคนที่อยู่ในบ้านใกล้เรือนเคียงทั้ง14หลังมาประชุมกันเพื่อกดดันท่านเศรษฐีแต่ก็ยังไม่ยอมยกลูกสาวให้หนุ่มจันทานเมื่อเจรจาต่อรองกันไปมาด้วยความรักและสงสารลูกอย่างสุดซึ้งทำให้เศรษฐีถึงกับเป็นลมล้มลงชาวเมืองยังพากันขึ้นไปบนคฤหาสน์และจับธิดาเศรษฐีเรื่องเครื่องประดับออกเหมือนเก็บดอกทองกวาวในยามที่ออกดอกเบ่งบานได้ผูกผมของนางให้ใหม่ให้นุ่งผ้าเขียวเก่าๆผูกชิ้นผ้าเก่าๆไว้ที่ข้อมือประดับต้มหูที่หูทั้งสองส่งกระเช้าใบตาลให้แล้วช่วยกันลากนางลงจากคฤหาสน์นำไปมอบให้กับพระโพธิสัตว์พร้อมกับกล่าวว่าเจ้าจงพาสามีของเจ้าไปเถิดยายสามีของเจ้าต้องมาตายหน้าลานบ้านแห่งนี้เลยนางทิฏฐมังคลิกาพูดว่าลุกขึ้นสิเจ้าคนถอยพระโพธิสัตว์ได้ฟังแล้วก็พูดทั้งที่ยังนอนอยู่ว่านางหญิงถอยเราจะไม่ยอมลุกขึ้นนางย้อนถามว่าจะให้พูดว่าอย่างไรเล่าเจ้าถึงจะยอมลุกขึ้นพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าเจ้าจงพูดกับเราว่าท่านมาตังคะขอท่านจึงลุกขึ้นเถิดนางขับไม่ได้จึงต้องยอมพูดตามที่พระโพธิสัตว์บอกทุกอย่างมาตังคะบัณฑิตสั่งนางว่าคนของเจ้าใช่ไหมทุบตีเราปางตายทำให้เราไม่สามารถลุกขึ้นได้เจ้าจงช่วยพยุงเราให้ลุกขึ้นทีเถิดเมื่อนางเข้าไปพยายามพยุงพระโพธิสัตว์ขึ้นท่านยังแกล้งลุกขึ้นแล้วก็ล้มลงไปอีกพร้อมกับกล่าวเสียงดังว่าเธอใช้ให้คนทุบตีเราแล้วบัดนี้ตัวเธอยังจะทุบตีเราอีกหรือนางพยายาม

พยุงพระโพธิสัตว์ให้ลุกขึ้นได้แล้วก็พูดอ่อนวอนว่านายจ๋าเรารีบไปกันเถอะพระโพธิสัตว์กล่าวว่าข้าถูกคนของเจ้าน่ะทุบตีจนบอบช้ำเช่นนี้คงไม่สามารถเดินไปเองได้เจ้าจงให้ข้าขี่หลังและแบกไปเถิดเนื่องจากนางทิฏฐะมังคลิกาเป็นหญิงสุคมารชาติไม่เคยได้รับความยากลำบากมาก่อนแต่นางก็จำต้องทำตามที่พระโพธิสัตว์บอกทุกอย่างนางได้ให้พระโพธิสัตว์ขี่หลังและพาไปยังประตูเมืองด้านทิศตะวันออกและถามว่าที่อยู่ของนายน่ะอยู่ที่ไหนท่านก็บอกให้นางแบกไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจนางจึงต้องแบกไปทุกประตูเมืองการที่พระโพธิสัตว์ทำเช่นนี้น่ะก็เพราะต้องการลดทิฏฐิมานะของนางนั่นเองฝ่ายมหาชนเห็นการกระทำของพระโพธิสัตว์กระแสซ้องสรรเสริญว่านอกจากคนเช่นมาตังคะบัณฑิตแล้วน่ะไม่มีใครอื่นที่จะสามารถทำลายทิฏฐิมานะและความหยาบกระด้างของนางได้เมื่อพระโพธิสัตว์สั่งให้นางทำตามจนพอใจแล้วจึงพานางไปอยู่ที่บ้านหลังเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งอยู่นอกพระนครแต่ก็ไม่เคยล่วงเกินนางเลยนางได้ทำหน้าที่ศรีภรรยาดูแลพระโพธิสัตว์เป็นอย่างดียิ่งอยู่ด้วยกันนานวันเข้าก็ยิ่งรู้สึกเคารพรักและศรัทธาในวัตรปฏิบัติของท่านด้วยความจริงใจพระโพธิสัตว์ก็มั่นใจว่านางมีความเคารพยำเกรงต่อตนแล้วประคิดหาวิธีที่จะให้นางได้ยศใหญ่จากนั้นก็คิดต่อไปว่าเราเป็นคฤหัสถ์คงไม่สามารถทำได้แต่เมื่อบวชแล้วจึงจะทำได้แล้วก็เรียกนางมาสั่งว่าให้เธอทำความสะอาดบ้านให้ดีฉันจะเข้าไปบำเพ็ญสมณธรรมไม่นานจะกลับมาว่าแล้วก็เดินทางเข้าป่าตามลำพังแสวงหาผ้าเก่าๆแล้วออกบวชเป็นดาบสมาบวชแล้วก็ตั้งใจทำสมาธิเจริญภาวนาจนได้บรรลุฌานอภิญญาสมาบัติจากนั้นจึงคิดหาวิธีการที่จะทำให้นางทิฏฐมังคลิกาเป็นหญิงผู้มีชื่อเสียงที่สุดในชมพูทวีปส่วนว่าวิธีการอัญชันฉลาดของพระโพธิสัตว์เจ้าจะเป็นอย่างไรนั้นก็ให้มาติดตามรับฟังในวันต่อไปนะจ๊ะเราจะเห็นว่าการยกระดับฐานะของตัวเราให้สูงขึ้นนั้นต้องเริ่มจากการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นซะก่อนอย่างน้อยให้ได้เห็นความสว่างภายในใจของเราก็จะผ่องใสจนสามารถมองเห็นวิธีการแก้ไขปัญหาทุกปัญหาเมื่อเรามองเห็นกุ้งหอยปูปลาในน้ำใสๆอย่างนั้นแหละเมื่อมองเห็นแล้วก็จะสามารถแก้ไขได้ถูกจุดดังตัวอย่างของพระโพธิสัตว์ถึงแม้ท่านจะเกิดในตระกูลต่ำแต่ท่านมีปัญญามากและปัญญานี่แหละคือสมบัติอันล้ำค่าที่จะยกระดับคุณค่าชีวิตให้สูงขึ้นและก็เป็นสิ่งที่หาซื้อไม่ได้ด้วยทรัพย์สินเงินทองแต่ต้องแสวงหาปัญญาบริสุทธิ์ภายในดิตัวเราเองซึ่งพวกเราก็ต้องหมั่นแสวงหาปัญญาชนิดนี้โดยการหมั่นทำใจให้หยุดให้นิ่งกันทุกๆวันเลยนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่าน

่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดกัลยาณมิตรของโลกให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

0: ็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนานั้นเปรียบดังบัวบานขึ้นกลางชมพูทวีปย่อมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเหล่าศาสนิกชนซึ่งขาดผู้ชี้แนะนำทางในมหานครสาวัตถีของโกศลรัตน์นั้นนอกจากสาวกสาวิกาจะหลั่งไหลเข้ามายังพระเชตวันไม่ขาดสายแล้วพุทธธรรมยังเผื่อแผ่ไปถึงผู้คนอื่นๆที่แม้ยังไม่ได้ฝังศรัทธากับศาสนาของพระพุทธเจ้าก็พลอยได้รับความสุขอยู่เสมอเช่นกันดังมานพชาวสาวัตถีนามจิตตหัตถะก็เป็นผู้หนึ่งที่รู้สึกชื่นชอบพระศาสนาของสมเด็จพระพุทธศาสดาโดยในอื่นมิได้สดับคำสอนโดยนิสัยจิตตหัตถะเป็นชาวกสิกรรมเมื่อว่างจากการเพาะปลูกก็มักแวะเวียนเข้ามายังเขตสังฆาวาสเสม
1: อวันนี้เข้าไปฟังธรรมหน่อยดีกว่าเราไม่ได้ไปตั้งหลายวันแล้ว
0: ว ันหนึ่งมานพหนุ่มผู้นี้เกิดติดใจในอาหารที่พระเถระท่านหนึ่งแบ่งให้กิน

0: อมยอมอร่อยจริงๆทำงานมาเหนื่อยๆเจออาหารอร่อยๆ อย่างนี้หาเนื้อเป็นปลิดทิ้งเลยเราอยากจะกินอาหารอร่อยอย่างนี้ทุกวันจริงๆแต่จะไปหาที่ไหนมากินล่ะในกาละอย่างนี้เราก็บวชซักก็สิ้นเรื่องแค่นี้ก็จะได้กินอาหารอร่อยอย่างนี้ทุกวันแล้ว
1: เมื่อคิดได้ดังนั้นมานพผู้หลงรสอาหารของพระก็ปวารณาเข้าบวชในพระเชตวันอารามครั้นผ่านขั้นตอนดีแล้วก็ได้บวชเป็นภิกษุในสำนักพระสารีบุตรสมปรารถนา
0: เฮ้ยได้บวชอย่างที่ใจต้องการแล้วสินะเราคราวนี้ก็จะได้ทานอาหารอร่อยๆทุกวันเลย
1: พระจิตตหัตถะเป็นภิกษุอยู่ได้สัก15วันพอคุ้นเคยมีความสุขกับอาหารดีๆที่มีผู้มาถวายก็เริ่มอึดอัดต่อกฎระเบียบจึงลาสึกออกไปครั้นคิดถึงอาหารถูกปากก็มาขอบวชใหม่

0: ขากระทำอยู่เช่นนี้ถึง6ครั้งจนจำพระอภิธรรมได้ขึ้นใจ
1: จะทำยังไงดีนะพอสึกไปก็ยังคิดถึงอาหารรสอร่อยแต่วินัยสงฆ์ก็เคร่งครัดเหลือเกิน
0: การบวชครั้งสุดท้ายของพระจิตตหัตถะคือครั้งที่7ดังนั้นจึงกลายเป็นผู้ทรงพระอภิธรรม7พระคัมภีร์กุศลกรรมนี้ทำให้ท่านดื่มด่ำในธรรมรสไม่ดิ้นรนจะลาสิกขาบทอีกทั้งยังบำเพ็ญตนอนุเคราะห์ภิกษุใหม่ด้วยการบอกธรรมให้นานวันท่านยิ่งเจริญวิปัสสนาดำเนินจิตเข้าอรหัตผลโดยผลความดีนั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อยกข้ออนุเคราะห์การบอกธรรมขึ้นสนทนาในธรรมสภาก็มักมีทั้งสรรเสริญพระจิตตหัตถะและติฉินท่านไปพร้อมกันเหตุเพราะมีอุปนิสัยปุถุชนขณะครองผ้ากาสาวถึง6ครั้งนั่นเอง

ในการก่อนเพียงจอบขุดดินเล่มเดียวก็เคยทำให้สละเพศบรรพชิตได้ถึง6ครั้งมาแล้วแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสเล่ากุฏฐาลชาดกขึ้นดัง

0: ในกาลและอดีตโน้นครั้งที่พระเจ้าพรหมทัตยังทรงขับขจาทานออกรบขยายอาณาเขตของพราณสีครั้งหนึ่งเมื่อมีชัยชนะกลับมาก็ปรารถนาจะลงส่งน้ำสระเกล้าในคงคามหานทีดังเช่นทุกคราว
1: เดินทางมาเหน็ดเหนื่อยร้อนเหลือเกินเราจะส่งน้ำตรงแม่น้ำนั่นซะหน่อย
2: กระหม่อมได้เตรียมอาภรณ์เรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะ
3: เราชนะแล้วเราชนะแล้ว
0: เมื่อไปถึงแม่น้ำพระองค์ก็ทรงสนพระทัยชายผู้หนึ่งที่ยืนตะโกนก้องอยู่ริมพระแม่คงคา
1: เอ๊ะชายผู้นั้นหัวเราะอะไรกันเขาชนะอะไรกันหรือทหารนำตัวชายผู้นั้นมาพบกับเราหน่อยสิ
0: ครั้นเมื่อพระองค์ทรงสักเสียงก้าวเป็นมงคลดีแล้วก็ตรัสถามมนุษย์หนุ่มผู้นั้น
1: เราเพิ่งชนะสงครามปัจจันตชนบทมาส่วนท่านล่ะชนะอะไรมาม
3: หาราชถึงท่านจะชนะมาทั้ง10ทิศแต่หายังต้องการครองเป็นของตนอยู่เช่นนี้น่ะก็ยังหาได้ชนะเด็ดขาดไม
1: ่ชนะเด็ดขาดเป็นของเราแล้วปัจจามิตรใดๆเราปราบราบคาบสิ้นแล้วยังมีสงครามที่ไหนให้เรารบอีกเล่าน
3: ี่ยังไม่ใช่ชัยชนะโดยเด็ดขาดการได้ชัยชนะเพียงครั้งเดียวไม่กลับมาพ่ายแพ้อีกต่างหากล่ะคือชนะเด็ดขาดพระองค์น่ะต้องทรงเอาชนะกิเลสภายในตนให้ได้เพียงครั้งเดียวก็จะไม่ทรงพ่ายแพ้อีกตลอดกาล
0: มานพในอาภรณ์นักบวชนั้นแสดงพระสูตรสาธกว่า
3: ผู้ชนะหมู่มนุษย์ในสงครามถึงล้านคนยังสู้ผู้ที่ชนะตนเพียงคนเดียวไม่ได้ผู้ชนะดังนี้น่ะจึงถือเป็นจอมทัพแท้จริง
0: ราชาพรหมทัตสดับธรรมมีเหตุผลเช่นนี้ก็มีพระทัยน้อมให้ทรงละกิเลสปรารถนาจะรู้ที่มาแห่งชัยชนะกิเลสของมนุษย์ผู้นี้มนุษย์ผู้ถวายเทศนาก็เล่าขานว่า
3: ม หาราชผู้เจริญข้าพเจ้านามว่ากุฏฐาละเกิดและเลี้ยงชีพด้วย

0: อาชีพเกษตรกรรมอาศัยจอบที่ตกทอดมาแต่ปู่ทวดพลิกพื้นแผ่นดินเพาะปลูกอยู่ในชนบทปลูกน้ำเต้าฟักแฟงใดๆก็ล้วนบันดาลขึ้นจากแรงและจอบเล่มนี้นะข้าพระองค์จึงบำรุงดูแลทั้งใบจอบด้ามจอบอย่างรักใคร่หวงแหนเหตุเพราะเป็นทรัพย์สมบัติชิ้นเดียวที่มีแต่เมื่อผ่านหลายฤดูกาลนานเข้าเกิดเบื่อหน่ายชีวิตคฤหัสถ์คิดออกบวชเป็นฤาษีข้าพระองค์จึงเช็ดถูจอบอย่างดีนำมันห่อผ้าจนหนาแน่นแล้วนำไปฝังไว้ในที่มิดชิดเพราะยังรักอาลัยอยู่มากจากนั้นน่ะก็ออกเสาะหาเครื่องนุ่งห่มใหม่ถือเพศบรรพชิตเป็นพระฤาษีออกมุ่งสู่หิมวันต่างประเทศแสวงวิโมกษธรรมข้าพระองค์บวชเป็นฤาษีอยู่ได้ไม่นานสักเท่าใดก็คิดถึงจอบเล่มนี้เพราะเป็นสมบัติคู่กายคู่ชีวิตกันมานานจึงออกจากเพศฤาษีกลับมายังสวนผักขุดเอาจอบมาเช็ดถูทำกสิกรรมกันต่อข้าแต่มหาราชข้าพระองค์เมื่อเบื่อชีวิตปุถุชนก็เอาจอบฝังดินไปเป็นฤาษีครั้นเบื่อหน่ายเพศบรรพชิตก็สึกเป็นเช่นนี้มา6ครั้งแล้วสุดท้ายข้าพระองค์ได้นำตัวตั้งของกิเลสคือจอบคู่ชีวิตเล่มนี้เนี่ยเขวี้ยงทิ้งลงแม่น้ำข้าพระองค์หันหลังเขวี้ยงมันไปเพื่อจะได้ไม่พบเห็นจุดที่มันจมอยู่อีกต่อไปและข้าพระองค์ก็ตัดขาดกิเลสกับมันแต่บัดนั้นเมื่อเวียนกิเลสจมหายไปจิตใจก็เบิกบานในชัยชนะที่มิอาจตกอยู่ในอำนาจรักใคร่อยากได้มันอีกมหาราชที่มาแห่งคำว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วมีดังนี้และตัวเราก็จักเป็นฤาษีในป่าหิมพานต์ไม่กลับมาเป็นทุกข์อีก
1: พระเจ้าพรหมทัตสดับแล้วทรงละกิเลสได้ด้วยอำนาจเจตทันกับปะหานะมีพระทัยอยากบรรพชาถวยทหารก็พากันละกิเลสได้เช่นเดียวกันทั้งกองทัพ
2: เราจะนำคนทั้งหลายตามออกบวช
1: ครั้งนั้นพาราณสีและเมืองปริมณฑลอีก7พระนครก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างโมโหฬารกษัตริย์พราหมณ์คฤหบดีทวยทหารพลนิกรมากมายพากันสละทรัพย์สมบัติออกถือบวชติดตามพระเจ้าพรหมทัต
3: หม่อมฉันก็ประสงค์จะสละซึ่งกิเลสตามพระองค์ออกบวชเช่นกันพระเจ้าค่ะ
1: ขบวนพระมหากษัตริย์ทรงดำเนินตามหนังกุฏฐาละฤาษีมุ่งหิมวันตประเทศออกสู่มหาพิเนกสกรรมครั้งนั้นมหาชนหลั่งไหลสละกิเลสออกบวชในการนั้นเป็นระยะทางถึง12โยชน์หรือ 1,920 กิโลเมตรทีเดียวกุฏฐาละฤาษีทำบริการและบวชให้พระราชาและเหล่าบริษัททั้งหมดเพ่งกสิณเจริญพรหมวิหารธรรมจนสังขารวัยดำเนินไปถึงสุดสิ้นสุดอย่างมีความสุขพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาชาดกนี้แล้วตรัสว่าอำนาจกิเลสปลดเปลื้องได้ยากกระทำให้ผู้เป็นบัณฑิตกลายเป็นผู้ไม่มีความรู้ไปได้ซึ่งจิตที่บำบัดแล้วย่อมนำสุขมาให้ด้วยประการฉะนี้ในพุทธกาลนั้นพระพุทธองค์สืบอนุสนธิประชุมชาดกว่าพระเจ้าพรหมทัตกำเนิดเป็นพระอานนท์พุทธบริษัทในครั้งนั้นกำเนิดเป็นพุทธศาสนิกชนกุฏฐาละฤาษีสวยประชาติเป็น

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: วิริเยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

พันโตเศโถมนุษย์เสสุขในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด

ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราเปลือยตานิดหน่อยหลับตาสักครู่ลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคะเนว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันอันนี้แล้วก็ตรวจตาดู

ว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะตั้งเบาๆตั้งผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆให้เยือกเย็นให้ใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันเตลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมวดเวลาของชีวิตไป

โดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้วันละสองเวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งๆ นุ่มๆเบาๆไอ้ใจใสๆใจเย็นๆถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยพอเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะโล่งโล่งโปร่ง

ให้รักษาความนิ่งๆ นุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปแหละคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งๆ นุ่มๆโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งๆ นุ่มๆอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานๆโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นเนี่ย

็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมหลวมทีเดียวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางแล้วใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะเข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาคำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆนุ่มๆนานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางสางก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยามรุ่งโดไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่

ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้เลยจ้ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะระปัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเจนรักขังปันทาวิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสัสเนปรโลกาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ตัวลูกนั้นสังคมก็ยกย่องให้เป็นแม่พิมพ์ของชาติเป็นครูผู้ใฝ่ธรรมทุกช่วงปิดเทอมจะไปบวชในคมะหรือชีพรามนุ่งขาวห่มขาวมุ่งสู่เส้นทางสีขาวทั่วไทยวัดต่างๆที่เขาว่าดีไปมาหมดเลยครั้งหนึ่งลูกทุดงไปลำปางกับพระอาจารย์ถ้ามีจิตศรัทธาจะทำกรดถวายพระทั้งวัดพระอาจารย์ท่านมีจิตศรัทธานะจ๊ะโดยใช้ไม้ที่ดีสุดคือก้านลานรู้จักต้นลานใช่ไหมจ๊ะซึ่งมีอยู่ที่โคราชท่านยังใช้ลูกให้เดินทางจากลำปางไปซื้อที่นั่นไปซื้อที่โคราชลูกก็ตกใจมากถามว่าท่านจะเลยให้ลูกไปได้อย่างไรลูกเป็นผู้หญิงนะท่านถามว่าแล้วจะไปไหมล่ะเออลูกก็ตอบว่าอัตท่านกล้าใช้ลูกก็กล้าไปเออแล้วลูกก็มุ่งหน้าลุยเดียวไปตามทุ่งนาถามทางชาวบ้านไปเรื่อยๆโอ้ลำบากมากๆแถมระหว่างทางนี่ยังท้องเสียอีกทรมานสุดๆโอ้โหบาดเสียวเนอะต้องขอกระห้องน้ำตามโรงเรียนข้างทางลูกไม่เคยลืมเลือนภาพนี้เลยอาจจะเรื่องลำบากไม่เคยลืมแล้วเรื่องลึกลับไม่ลืมเลือนก็เกิดขึ้นในช่วงบวชชีพรามนี้เช่นกันลูก

มักจะเจอกับมนุษย์ในอดีตที่ปัจจุบันเรามักจะเรียกว่าอดีตมนุษย์เออเอาละสิครั้งหนึ่งลูกหาประสบการณ์เพื่อศึกษาเรื่องราวของอดีตมนุษย์ว่ามีความเป็นอยู่เป็นอย่างไรด้วยการไปนอนในป่าช้ามากไหมนอนในป่าช้าพร้อมกับกลุ่มลูกศิษย์ขณะนอนอยู่รู้สึกว่ามีคนร่างใหญ่ชะงอกหน้าเข้ามามองในมุ้งแต่ก็แปลกลูกกลับไม่กลัวเลยรุ่งขึ้นเล่าให้ลูกเล่าให้พระอาจารย์ฟังท่านก็บอกว่าอ๋อเขาเป็นลุงที่ตายไปแล้วของศิษย์คนหนึ่งที่ลูกสอนอยู่ลุงของศิษย์อีกครั้งหนึ่งลูกไปเยือนวัดหินหมากเป้งหนองคายเช้าตรู่วันใหม่สายตาลูกมองชมวิวไปตามลำน้ำโขงพลันก็ถูกสะกดไว้ที่โขดหินใหญ่กลางแม่น้ำภาพแม่ชีพุทธในชุดขาวนั่งสมาธิสงบสำรวมอยู่บนโขดหินนั้นกลางลำน้ำโขงเห็นอยู่นานสองวันติดกันแม่ไม่ใช่ภาพปริศนาแต่ใจลูกบังเกิดปริศนาว่าท่านเป็นใครเช้าวันที่สามลูกจะไปสำรวจดูเห็นแต่ผืนน้ำเวิงว่างไม่เห็นร่องรอยของแผ่นดินให้ใช้เหยียบย่ำจ้ำเดินไปยังโขดหินนั้นได้เลยก็ได้สอบถามหัวหน้าแม่ชีพุทธจึงทราบว่าแม่ชีพุทธท่านนี้ตายไปนานแล้วแต่จิตผูกพันยังอยู่ที่นี่เรื่องลึกลับเรื่องต่อมาเกิดขึ้นตอนไปอบรมที่วิทยาลัยครูสวนสุนันทาลูกไปนอนกับเพื่อนครูที่ดูแลหอพักซึ่งเป็นตึกเก่าสมัยรัชกาลที่5ใกล้ๆตึกนี้มีศาลของพระนางสุนันทาเทวีตั้งอยู่ตอนนั้นยังไม่หลับพลันเห็นภาพดังในนิยายเวทมนต์เตียงของครูที่นอนด้วยนั้นลอยได้ลูกเปิดมุ้งครอบออกมาถามว่าพี่เตียงพี่ลอยหรือเปล่านะยังสงสัยขณะเดียวกันเพื่อนก็เปิดมุ้งออกมาถามลูกเหมือนกันว่าอะแล้วเตียงเธอล่ะลอยหรือเปล่าต่างก็ถามกันซึ่งกันและกันปรากฏว่าเตียงเราลอยทั้งคู่เลยลูกมาทราบภายหลังว่ามักจะมีคนเห็นผู้หญิงแต่งตัวชุดไทยเนี่ยเดินเล่นแถวนี้เสมอลูกปฏิบัติธรรมทั่วไทยมาหลายปีจนมาอ่านพบในหนังสือโลกทิพย์ถึงเรื่องราวของแม่ชีถนอมอาสวัยศิษย์หลวงปู่วัดปากน้ำท่านหนึ่งจึงดันดันไปพบท่านที่วัดแห่งหนึ่งในอ่างทองท่านอายุมากแล้วถึง80ปีทุกเช้าท่านจะนำบูชาข้าวพระแล้วก็สอนว่าศักดิ์สิทธิ์นะบูชาข้าวพระนะแม่ทองสุกกับแม่จันทร์เขาเป็นผู้ทำกันเป็นประจำคุณยายอาจารย์ของเราทั้งสองท่านจนวันจะกลับบ้านลูกก็นึกถึงประวัติพระเดชคุณหลวงปู่วัดปากน้ำตอนที่สอนธรรมกายให้แขกอินเดียเห็นในวันเดียวลูกก็เลยขอให้คุณยายแม่ชีถนอมท่านสอนแบบนั้นบ้างคุณยายตอบว่าได้สิเอางี้ก็แล้วกันถ้ายายยังไม่บอกให้เลิกนั่งแล้วก็ห้ามลืมตาหรือขยับตัวนะมันมีกฎเกณฑ์อยู่
คุณอยากให้ลูกนั่งสมาธิ

จันหน้ากับท่านเลยหันหน้าก็หากันลูกก็สู้สู้เป็นไม่สู้ตายภาวนาสัมมาอรหังไปเรื่อยๆนานเท่าใดจำไม่ได้รู้แต่ว่านานมากเป็นชั่วโมงไอ้ปวดเมื่อยก็ยังพอทนแต่กลับเกิดอาการครั่นเนื้อครั่นตัวเหงื่อไหลเป็นทางเวียนศีรษะเหมือนถ่ายท้องและอาเจียนแต่ด้วยความอยากได้แม้สุดทนก็ขอทนให้ถึงที่สุดนั่งต่อไปเรื่อยๆในสุดก็หงายหลังล้มตึงไปเลยแม่ชีถนอมก็บอกว่าแพ้ไอ้ดำแล้วปีพุทธศักราช2526พี่สาวเพื่อนแนะนำให้รู้จักวัดพระธรรมกายจากนั้นลูกก็มาวัดทุกอาทิตย์โลกนำมาอยู่ทุดงเป็นประจำประทับใจพี่เลี้ยงรุ่นก่อนๆโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมบนดอยสุเทพปุยที่หลวงพ่อเป็นผู้นำนั่งสมาธิและถามประสบการณ์เองเกือบทุกวันก่อนกลับหลวงพ่อจะไปส่งขึ้นรถทัวร์ภาพเหล่านั้นช่างเป็นภาพประทับจิตไม่รู้ลืมจากนั้นลูกก็ทวีบทบาทจากครูผู้ใฝ่ธรรมเป็นครูผู้ขยายธรรมจากมุ่งสู่เส้นทางสีขาวเป็นมุ่งเชื่อมต่อเครือข่ายสีขาวสู่ใจคนครั้งหนึ่งสมัยที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมีประชนมายุครบ60พรรษาหลวงพ่อก็ให้บุญจัดทุดงทุกจังหวัดทำกันมาแล้วนะบุญอยู่ตรงหน้าลูกจะรอช้าอยู่ใหญ่จัดทุดงไปหลายอำเภอมีผู้มาทุดงเกือบ400คนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธานเปิดงานทุกอำเภอที่ลูกจัดหลังจากนั้นไอเดียก็แตกเป็นสายลูกก็คิดชักนำกลุ่มวัยรุ่นเข้าวัดบวชธรรมทายาจึงขอโอนการสอนจากปฐมไปสอนกรมอาชีวะคำสั่งออกมาให้ไปอยู่จังหวัดเลยซึ่งขณะนั้นยังไร้เปลวไทยไร้เปลวเทียนให้แสงไร้ผู้นำบุญให้ทางแก่ผู้หลงทางลูกชายการนี้สร้างผู้นำบุญใหม่และก็พานักศึกษาไปปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ของวัดที่ผัวเรือขณะอยู่จังหวัดเลยบุญก็ยิ่งติดตามคุ้มครองลูกเสมอครั้งหนึ่งเห็นพวกครูทั้งหลายกำลังเล่นไพ่กันที่โรงครัวลูกไม่ชอบที่เห็นครูเล่นไพ่จึงเดินหนีไปยังสวนที่ใกล้พบบ่อน้ำก็นึกอยากจะเล่นน้ำพอคิดว่าคงตื่นแต่พอกระโจนลงไปน้ำในบ่อนั้นกลับลึกมากเกินคาดลูกเองก็ว่ายน้ำไม่เก่งก็เลยใช้ดำแทนดำดิ่งลงไปก้นสระทันทีไม่มีอะไรให้จับยึดได้เลยลูกกรรมพระมหาสิริราชธาตุที่ห้อยคอไว้แน่นเลยใจคิดว่าลูกยังไม่อยากตายร้องกระโบกมือร้องให้คนช่วยก่อนจะขาดใจทันใดนั้นลูกก็รู้สึกว่าอะไรบางอย่างดันตัวลูกขึ้นมาสงสัยนางนาคมาด้วยกันและลูกก็คว้าชายตริ่งไว้ได้แล้วลมหายใจฮึกสุดท้ายก็แผ่วเบาพร้อมกับแรงฮึดสู้ของลูกพอพ่นลมสุดท้ายออกมาด้วยอาการคอพับคออ่อนแล้วก็สลบไปหลายชั่วโมงจึงรอดตายมาได้ราวปาฏิหาริย์เมื่อผู้นำบุญเกิดขึ้นที่เลยจังหวัดเลยไม่ผ่านเลยไปแล้วลูกก็ขอย้ายไปสร้างต่อที่จันทบุรีสร้างผู้นำบุญต่อให้ดีมากเลยย้ายไปครั้งนี้สาหัสนักเมื่อสิ่งดีๆของวัดถูกบดบังด้วยเมฆหมอกแห่งความไม่เข้าใจมีผู้นำข่าวโจมตีวัดติดทั่ววิทยาลัยนักศึกษาจะเด้งออลูกก็บอกว่าไม่ต้องความจริงก็คือความจริงเวลาก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์ขณะนั้นลูกเตรียมนำนักศึกษามาร่วมงานฉลองมหาธรรมกายเจดีย์

แต่ผอ.ไม่เซ็นใบขออนุญาตผู้ปกครองให้ลูกก็เซ็นเองแทนผอ.ผอ.สั่งห้องเอกสารการพิมพ์ไม่ให้พิมพ์ให้ลูกก็ไปจ้างพิมพ์ข้างนอกอย่างนี้ก็เรียกว่าดื้อดีดื้อดีดื้อชวนคนทำความดีผอ.ขึ้นพูดหน้าเสาธงต่อหน้านักเรียนว่าไม่อนุญาตให้นักนำนักศึกษาทุกคนไปวัดพระธรรมกายลูกก็ลุกขึ้นชี้แจงกับนักศึกษาทันทีว่าเราจะไม่ไปในนามของวิทยาลัยแต่จะไปในนามของชาวบ้านเด็กจิตสำนึกของการสร้างบารมีลูกนำนักศึกษามาได้ถึง6คันรถบัสอุตส่าห์แต่ลูกก็กลายเป็นแกะขาวถูกครูท่านอื่นถากถางต่างๆนานาด้วยคำที่เชื่อดเฉือนสะเทือนใจแต่ละก้าวย่างในการสร้างบารมีของลูกนั้นต้องอดทนอดกลั้นแต่การถูกเหยียดหยามหยันตอกย้ำทุกวี่ทุกวันเห็นใจจะซีฮาร์ดเลยเนี่ยซึ่งทุกครั้งที่มีงานบุญใหญ่กว่าลูกและนักศึกษาจะกลับถึงวิทยาลัยก็5:00แทนที่จะได้พักผ่อนกลับมาต้องมาเจอผู้ปกครองที่มารอต่อว่าว่าลูกเข้าไปใช้เป็นคนโบกรถลูกก็ต้องยิ้มแย้มอดทนอธิบายทุกคนเข้าใจลูกคิดว่าการฝ่าฟันอุปสรรคแต่ละครั้งก็เปรียบเสมือนการวางอิฐงามแต่ละก้อนลงบนรากฐานแห่งชีวิตของการสร้างบารมีของเราอุตส่าห์ในส่วนของครอบครัวลูกก็ติดดาวธรรมหวังให้พ่อกับพี่สาวได้ดูแต่คุณพ่อก็ไม่ค่อยเข้าใจแถมยังวิจารณ์ฝันในทางลบอีกครั้งหนึ่งคุณพ่อป่วยพี่สาวจึงห้ามตัวลูกมาวัดคืนหนึ่งพ่อกำลังนอนหลับลูกนอนเฝ้าอยู่ข้างๆพี่สาวก็วิ่งมาต่อว่าลูกอะไรกันนอนอยู่ข้างพ่อไม่ได้ยินเสียงพ่อร้องครางเลยเหรอแล้วก็ว่าพ่อหยุดร้องไปเรียบร้อยแล้วคือขาดใจตายแล้วพี่สาวก็วิ่งไปตามคนอื่นลูกคิดว่าพ่อยังวนเวียนอยู่แถวนั้นแม้ตายแล้วแต่ในหลักวิชาฝันในฝันคิดว่าอยู่ตรงนั้นจึงตะโกนบอกว่าพ่อไม่ต้องห่วงลูกๆนะรีบไปดูองค์พระจารึกชื่อพ่อบนยอดโดมธรรมกายเจดีย์แล้วก็อย่าลืมเวียนประทักษิณ3รอบแล้วขึ้นวิมานไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าไปไหนคุณพ่อเสียเมื่ออายุได้87ปีส่วนคุณแม่ของลูกได้ป่วยเป็นความดันเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอายุได้71ปีพี่ชายลูกมีอาชีพเป็นตำรวจชอบที่สุดคือดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ต่อมาได้ป่วยเป็นโรคเชื้อราขึ้นสมองโอ้น่ากลัวนะราขึ้นสมองป่วยอยู่ประมาณ1อาทิตย์ก็เสียชีวิตเมื่ออายุได้47ปีโอ้ราขึ้นสมองเนี่ยอาทิตย์เดียวตายเลยนะคำถามคนร่างใหญ่ที่ชะโงกหน้าเข้ามาในมุ้งลูกครั้งที่ลูกนอนในป่าช้าเป็นใครคะอะไรจะไปรู้ได้ยังไงแล้วเขามาทำไมคะแม่ชีที่ลูกเห็นนั่งอยู่บนโขดหินกลางน้ำโขงนั้นลูกเห็นจริงหรือเปล่าคะแล้วมานั่งทำไมตอนนอนอยู่หอพักวิทยาลัยครูสวนสุนันทาเตียงของลูกและเตียงของเพื่อนที่นอนด้วยกันลอยจริงหรือไม่เดี๋ยวคืนนี้ครูก็รู้เลยผู้หญิงแต่งชุดไทยเนี่ยมาเดินบ่อยๆที่วิทยาลัยมีจริงหรือไม่อย่างไรพวกอดีตมนุษย์พูดผีปีศาจเหล่านี้ทั้งที่มีบุญมากและบุญน้อยมีกิจวัตรกิจกรรมประจำวันอย่างไรครั้งนี้ลูกไปขอให้แม่ชีถนอมสอนสมาธิให้กรรมใดลูกจึงทรมานมากจึงหงายท้องไปเลยแล้วที่แม่ชีบอกว่าแพ้ไอ้ดำแล้วหมายความว่าอย่างไรคะบุญใดทำให้ลูกขยายเครือข่ายสีขาวไปได้มากมายและกรรมใดจึงพบอุปสรรคมากมายเช่นกันลูกเกือบจมน้ำตายเป็นเพราะบุพกรรมอะไรและลูกรอดชีวิตมาได้เพราะอนุภาพพระมหาสิริราชธาตุใช่หรือไม่คะพองลูกตายโดยวิบากกรรมใดทำไมลูกจึงไม่ได้ยินเสียงร้องทั้งๆที่อยู่ใกล้ๆพ่อทำตามหลักวิชาที่ลูกตะโกนบอกไหมคะ

ตายแล้วไปอยู่ภพภูมิใดและการที่คุณพ่อวิจารณ์ฝันให้ฝันไปในทางลบจะมีบาปกรรมอย่างไรลูกจะช่วยท่านแก้ไขได้อย่างไรคุณแม่ตายโดยวิบากกรรมใดตายแล้วไปอยู่ภพภูมิไหนพ่อและแม่ได้รับบุญที่ลูกสร้างองค์พระให้หรือไม่พิชาขณะนี้อยู่ภพภูมิใดลำบากมากไหมมีบุญใดที่พอจะช่วยเขาให้พ้นทุกข์ลูกทำกรรมอะไรมาจึงอยู่ในครอบครัวที่ไม่อบอุ่นไม่ค่อยเกื้อกูลกันโดยเฉพาะกับพี่สาวคนที่สองเขาจะเป็นคนเจ้าอารมณ์โมโหง่ายลูกมีกรรมอะไรกับพี่คนนี้หรือไม่ทำไมลูกชวนคนอื่นเข้าวัดได้มากมายแต่ไม่สามารถชวนพี่น้องเข้าวัดได้เลยก็น่าคิดนะก่อนเข้าวัดทำไมลูกชอบบวชชีพราหมณ์ชอบเดินธุดงค์ทั้งที่เป็นผู้หญิงเหตุใดมักพบแต่ความลำบากและเรื่องประหลาดเรื่องพูดผีปีศาจชาติต่อไปลูกจะได้เกิดเป็นชายได้บวชสมปรารถนาหรือไม่คะเธอปรารถนาลึกๆในใจอยากเป็นผู้ชายลูกเคยสร้างบุญกับหมู่คณะมาอย่างไรมีหน้าที่อะไรพุทธันดรที่แล้วได้มาสร้างบารมีกี่รอบเธอถามไปนู่นเลยนะชาตินี้ลูกมีบุญพอที่จะเข้าถึงธรรมกายและได้ทำวิชาหรือไม่ถ้าได้ทำก็ทำได้หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าคนร่างใหญ่ที่จะงอกหน้าเข้ามาดูในมุ้งครั้งที่นอนป่าช้านั้นก็คือพมเทวาสายยักษ์ที่อยู่ตรงนั้นเขามาเยี่ยมดูลูกที่มีดวงบุญสว่างอยู่ในตัวแม่ชีที่ลูกเห็นนั่งอยู่บนโขดหินกลางน้ำโขงนั้นก็เป็นพมเทวาสายวิทยาธรสายปฏิบัติที่ยังไม่ได้มีผลการปฏิบัติทำอะไรมากนักแต่มีความผูกพันในสถานที่แถวนั้นจึงมานั่งบำเพ็ญภาวนาและชมวิวไปตามปกติของท่านจ้าตอนนอนอยู่ที่วิไลครูสวนสุนันทาเตียงลูกและเตียงของเพื่อนที่นอนด้วยกันนั้นไม่ได้ลอยจริงแต่เป็นแค่ความรู้สึกที่ภูมิเทวาที่อยู่แถวนั้นบันดาลให้เห็นไปจ้าผู้หญิงที่แต่งชุดไทยมาเดินบ่อยๆที่วิทยาลัยนั้นมีจริงไหมก็มีจริงเป็นภูมิเทวาที่อยู่แถวนั้นจ้ะพูดผีปีศาจนั้นคนละอย่างนะพูดอย่างผีอย่างปีศาจอย่างนะจ้ะทั้งมีบุญมากหรือน้อยนั้นก็มีกิจวัตรกิจกรรมแตกต่างกันไปเช่นบางพวกก็รันเล่เนจรบางพวกก็ไปนั่งชมวิวดังที่ตัวลูกเห็นกลางน้ำโขงบางพวกก็ไปเป็นบริวารรับใช้หัวหน้าเขตบางพวกก็ใช้ชีวิตคล้ายๆเรื่องเดิมๆในสมัยที่เป็นมนุษย์บางพวกก็ถูกหัวหน้าเขตใช้ให้ไปเฝ้าสมบัติต่างๆบางพวกก็มีบ้านมีที่อยู่มีการจีบกันเที่ยวพาราศีกันมีครอบครัวมีลูกมีเต้าคล้ายมนุษย์เช่นพวกเมืองลับแลเป็นต้นจ้ะครั้งที่ตัวลูกไปให้แม่ชีถนอมสอนสมาธิลูกทรมานและหงายท้องไปเลยนั้นก็เพราะตัวลูกเนี่ยไปลุ้นเร่งเพ่งจ้องด้วยความอยากได้ธรรมะมากเกินไปจึงทำให้เกิดอาการตึงเครียดแล้วก็น็อกหงายท้องไปเลยจ้ะที่แม่ชีบอกว่าแพ้ดำแล้วก็หมายความว่าท่านกับพยายามแก้ไขให้ตัวลูกสมปรารถนาแต่ทำไม่สำเร็จเพราะพยายามมารขวางไว้จึงพูดดังนั้นจ้ะลูกขยายเครือข่ายสีขาวไปได้มากมายเพราะในอดีตมีบุญชักชวนคนทำความดีโดยการเผยแพร่มากมายบุญนั้นมาส่งผลให้มีอุปนิสัยอย่างนี้จ้ะที่ชอบทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญกัลยาณมิตรแต่ที่มีอุปสรรคมากมายนั้นก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของงานไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรบางคนอินทรีย์แก่มีบารมีมากก็ชวนได้ง่ายบางคนอินทรีย์

่อนมีบารมีน้อยก็ชวนได้ยากเป็นต้นจ้ะลูกเกือบจมน้ำตายเพราะกรรมในอดีตชาติหนึ่งตอนเป็นผู้ชายในวัยรุ่นกำลังคะนองได้จับลูกแมวไปจุ่มน้ำเล่นฝึกสอนให้มันว่ายน้ำแต่มันว่ายไม่ได้ได้สำลักน้ำจนเกือบตายที่รอดมาได้ก็เพราะบุญที่ทำมากับหมู่คณะมาช่วยไว้ทันพ่อของลูกตายแล้วเพราะท่านหมดอายุไขเห็นไหมหมดบุญก็หมดลมเลยตอนช่วงที่ตัวลูกหลับหมดอายุไขตอนช่วงนั้นลูกหลับลึกสนิทมากจึงทำให้ไม่ได้ยินเสียงของท่านทั้งที่ตัวลูกนอนอยู่ใกล้ๆท่านไม่ได้ทำตามหลักวิชาที่ลูกตะโกนบอกตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปด้วยบุญที่ลูกทำตามหลักวิชาช่วยท่านเอาไว้ไม่ให้ไปอบายจ้ะการที่ท่านวิจารณ์ฝันในฝันแบบแอนตี้นั้นถ้ากรรมส่งผลนะจ๊ะอย่างน้อยก็จะไปอยู่ยมโลกอย่างน้อยนะจ๊ะต้องไปถูกเจ้าหน้าที่ในยมโลกตบปากบ้างตบปากด้วยมือบ้างใช้ไม้ตบเอาบ้างใช้ของแหลมทิ่มแทงเอาบ้างแล้วแต่ว่าพูดแบบไหนถ้าพูดทิ่มแทงก็จะโดนของแหลมแทงถ้าพูดกระทบกระเทียบก็จะถูกลากลิ้นออกมาไม่ใช่เอามาเกานะแล้วก็เอาค้อนเหล็กร้อนทุบลิ้นเป็นต้นแล้วก็จะปิดทางสวรรค์นิพพานจ้ะลูกจะต้องทำบุญอุทิศไปให้ท่านบ่อยๆอีกทั้งตัวท่านเองก็ต้องแก้ไขตัวท่านเองด้วยจ้ะคุณแม่ตายเพราะหมดอายุไขและด้วยวิบากกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารในอดีตและปัจจุบันตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นจ้ะพี่ชายตายแล้วก็ไปอยู่มหานรกขุม5ก่อนไปขุมอื่นเพราะผิดศีลทั้ง5ข้อโดยกรรมดื่มสุราไปขุม5ก่อนแต่ที่จริงต้องไปอีกหลายขุมกำลังโดนนายนิริบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่ทุกข์ทรมานมากไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะในมหานรกนี่รับบุญไม่ได้นะจ๊ะแต่ในยมโลกนี่รับได้ให้อุทิศบุญไปให้บ่อยๆบุญก็จะได้ไปคอยอยู่ที่ยมโลกเมื่อท่านพ้นมหานรกมาแล้วมาสู่ยมโลกจึงจะได้รับบุญนี้จ้ะการผิดศีลจะทำให้ศีลบารมีที่เคยบำเพ็ญมาในอดีตอ่อนกำลังลงจ้ะถ้าเริ่มกลับมาตั้งใจรักษาศีลบารมีใหม่ก็จะทำให้ศีลบารมีกลับไปอยู่ที่เดิมซึ่งขึ้นอยู่กับผิดมากหรือผิดน้อยบ่อยหรือไม่บ่อยเป็นต้นจ้ะตัวลูกเกิดมาในครอบครัวที่ไม่อบอุ่นไม่ค่อยจะเกื้อกูลกันโดยเฉพาะกับพี่สาวคนที่สองเขาเป็นคนเจ้าอารมณ์โมโหง่ายเพราะในอดีตตัวลูกเนี่ยมักจะทำดีกับคนนอกครอบครัวกับคนอื่นละดีนะแต่กับคนในครอบครัวเนี่ยมักจะเจ้าอารมณ์ผังนี้ติดตัวมาจึงมาเจอบ้างจ้ะแต่ก็ไม่ได้มีวิบากกรรมกับพี่สาวคนนี้จ้ะก็ให้แก้ไขโดยให้อภัยพี่สาวคนนี้เสียแล้วพยายามพูดดีๆทำดีๆมีน้ำใจดีตอบแทนไปจ้ะที่ลูกชวนคนอื่นได้เข้าวัดมากมายเพราะบุญที่เคยชวนคนทำความดีมาในอดีตมาส่งผลจ้ะแต่ที่ไม่อาจชวนพี่น้องให้เข้าวัดได้ก็วิบากกรรมดังกล่าวที่เจ้าอารมณ์กับคนในครอบครัวนำมาบดบังไว้จ้ะก่อนเข้าวัดพระธรรมกายตัวลูกชอบบวชชีพราหมณ์ชอบเดินธุดงค์ทั้งที่เป็นผู้หญิงเพราะในอดีตสมัยเป็นผู้ชายก็เคยมีบุญบวชมาก่อนอุปนิสัยนี้ก็เลยติดตัวมาจ้ะที่ชอบพบเหตุการณ์ประหลาดพวกผู้ผีวิสัตว์และลำบากลำเค็ญเพราะในอดีตตัวลูกเนี่ยชอบอธิษฐานให้เห็นอะไรแปลกๆลึกลับด้วยตาเนื้ออธิษฐานบ่อยๆเนี่ยมันส่งผลให้สมหวังจ้ะชาตินี้ก็สมปรารถนาแล้วเห็นด้วยตาเนื้อเลยผู้ผีวิสัตว์ชาติต่อไปก็ขึ้นอยู่กับชาตินี้
ถ้าลูกตั้งใจประพฤติพรหม

จันทร์จนหมดอายุไขและตั้งใจมั่นว่าจะเป็นผู้ชายในภพชาติต่อไปก็จะสมปรารถนาเพราะหมดวิบากกรรมที่ทำให้เป็นผู้หญิงแล้วจ้าลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชที่มีนิสัยเจ้าชู้มีน้องหญิงเยอะวิบากกรรมนี้จึงมาส่งผลให้เป็นผู้หญิงแต่พุทธันดรที่ผ่านมาก็ได้ออกบวชตามพระราชาเมื่อออกบวชแล้วก็ทุดงจาริกออกเผยแผ่ไปตามหุ่มเมืองแคว้นต่างๆจนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงดวงใสๆองค์พระใสๆพอประคองเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้ได้ลงมาสร้างบารมีได้ทั้งสองรอบจ้ะชาตินี้ตัวลูกถ้าตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจังสม่ำเสมอถูกหลักวิชาก็จะเข้าถึงพระธรรมกายได้จ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงมนต์วิเศษเขตบรมบริษัทจะได้พลัดกันเลยจ้า

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ัมมาอรหังสัมมา

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่114จากตอนที่แล้วพรามเกวัฏได้กราบทูลแผนการที่จะบุกยึดแว่นแขวนทั้งหมดให้พระเจ้าจุลนีทรงทราบด้วยความมั่นใจว่าคงไม่มีใครล่วงรู้ความลับของตนแน่แต่ที่จริงมิได้เป็นเช่นนั้นเพราะได้มีนกแขกเต้าแสนรู้นามว่ามาธุระจากมิถิลานครดักซุ่มแอบฟังอยู่ก่อนแล้วเมื่อพราหมณ์เกวัฏกราบทูลแผนการจบลงมันก็โผลงจับกิ่งสาละที่อยู่เหนือศีรษะพลางถ่ายคูดรดลงบนศีรษะของเกวัฏจากนั้นก็บินไปส่งเสียงร้องไปว่าความลับของท่านทั้งสองน่ะเรารู้หมดแล้วอีกหน่อยคนเขาก็จะรู้กันทั่วแล้วมันก็รีบบินกลับมิถิลานครด้วยกำลังเร็วดุดลมพัดเจ้ามาธุระเมื่อกลับมาถึงเรือนของมโหสถบัณฑิตแล้วก็ลงจับบนบ่าของมโหสถทันที

เป็นสัญญาณหมายให้รู้ว่าครั้งนี้น่ะเป็นความลับสุดยอดมโหสถบัณฑิตเห็นกิริยาของสุวโปดกแล้วก็รู้ว่านี้น่ะเป็นความลับสำคัญจึงพาสุวโปดกขึ้นไปยังเรือนชั้นบนแล้วเอ่ยถามว่าเจ้าน่ะได้ทราบข่าวสำคัญอะไรมาอย่างนั้นหรือสุวโปดกจึงได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพระราชอุทยานกรุงปัญจาละให้มโหสถฟังตั้งแต่ต้นจนจบมโหสถได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวชมสุวโปดกว่าพ่อได้ทำกิจสมกับหน้าที่แล้วจากนั้นก็ประคองสุวโปดกด้วยมือทั้งสองแล้วจึงค่อยๆใส่เข้าไปในกรงทองคำซึ่งปูลาดด้วยผ้าเนื้อละเอียดที่อ่อนนุ่มเมื่อทราบแผนการของพรามเกวัฏทั้งหมดแล้วมโหสถบัณฑิตก็มิได้นิ่งนอนใจรีบตระเตรียมเสบียงอาหารสะสมไว้ในยุ้งฉางจนเพียงพอแก่ความต้องการทั้งระดมกำลังไพร่พลทำการป้องกันอารักขาพระนครในทุกๆด้านซึ่งหากว่ากองทัพของพระเจ้าจุลนีบุกเข้ามาประชิดวิเทหรัฐจริงๆมิถิลานครก็พร้อมที่จะต้านทานกองกำลังของปัญจาลนครอย่างไม่คลั่นคล้ามในขณะเดียวกันพระเจ้าจุลนีก็ทรงเร่งเคลื่อนขบวนทัพใหญ่ประกอบด้วยพลช้างพลม้าพลรบและพลราบออกจากกรุงปัญจาลโดยมีพระองค์ทรงเป็นจอมทัพพรามเกวัฏเป็นที่ปรึกษาการรบพระอนุชาทรงพระนามว่าติกขินราชกุมารเป็นเสนาธิการพร้อมด้วยเหล่าแม่ทัพในกองอีกมากมายแล้วเหตุการณ์ทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนที่เกวัฏคาดไว้กองทัพปัญจาลนครนั้นยิ่งใหญ่เกรียงไกรเหนือกว่ากองทัพใดๆไม่ช้านานเท่าใดก็สามารถเข้ายึดแว่นแหวนต่างๆได้อย่างง่ายดายโดยทยอยยึดไปเรื่อยๆทีละเมืองทีละเมืองโดยมีพรามเกวัฏเป็นทูตเจรจาให้พระราชาเหล่านั้นยินยอมแต่โดยดีเมื่อยึดเมืองเหล่านั้นมาได้แล้วก็คุมตัวพระราชาผู้ครองนครนั้นๆไว้แล้วนำมาเฝ้าถวายความภักดีแด่พระเจ้าจุลนีเสร็จแล้วก็ทำการหนุนกองทัพใหญ่โดยรวมกองทัพย่อยที่ยึดมาได้เข้าด้วยกันแล้วก็เคลื่อนกองทัพไปล้อมเมืองอื่นๆต่อไปพระเจ้าจุลนีทรงปิติโสมนัสเป็นกำลังที่พระองค์สามารถครอบครองราชสมบัติในแต่ละเมืองได้สำเร็จโดยที่ไม่มีผู้ใดต้านทานกองทัพของปัญจาลนครได้เลยจะเหลือก็แต่เพียงราชสมบัติของพระเจ้าวิเทหราชแห่งมิถิลานครเท่านั้นที่พระองค์ยังมิอาจครอบครองได้เนื่องด้วยพระพรามเกวัฏเกรงในปัญญาบารมีของมโหสถบัณฑิตเหล่าทูตทหารผู้สืบราชการลับที่มโหสถส่งไปประจำยังแคว้นต่างๆก็รายงานความเคลื่อนไหวของกองทัพพระเจ้าจุลนีส่งข่าวให้มโหสถบัณฑิตได้ทราบเป็นระยะระยะท่านมโหสถบัณฑิตขอได้โปรดทราบว่าบัดนี้พระเจ้าจุลนีพรหมทัตผู้ครองปัญจาลนครได้ยกกองทัพเข้ายึดแคว้นต่างๆไว้ได้เป็นอันมากแล้วขอท่านมโหสถบัณฑิตจงอย่าได้ประมาทเพราะในอีกไม่ช้าเนี่ยพระเจ้าจุลนีก็จะยกทัพมาประชิดกรุงมิ

กีฬานครเป็นแน่ฝ่ายมโหสถบัณฑิตเมื่อได้รับข่าวจากทูตทหารเหล่านั้นจึงส่งข่าวต่อไปว่าขอท่านทั้งหลายอย่าได้วิตกกังวลไปเลยบัดนี้เราได้เตรียมการป้องกันพระนครไว้แล้วด้วยความไม่ประมาทว่าแต่พวกท่านเมื่อจะทำการใดๆก็จงระแวดระวังให้ดีอย่าให้ถูกจับได้และจงอย่าประมาทเป็นเหตุให้เสียการพระเจ้าจุลนีพรหมทัตทรงแผ่พระราชอำนาจไปตลอดสกลชมพูทวีปใช้เวลาอยู่นานถึง7ปี7เดือนและ7วันในที่สุดพระองค์ก็สามารถรวบรวมราชสมบัติในนครเหล่านั้นไว้ได้ทั้งหมดเว้นแต่มิถิลานครเท่านั้นที่พระองค์ยังไม่ได้ญาตราทัพเข้าไปยึดครองเนื่องด้วยพราหมณ์เกวัฏทราบถึงการป้องกันอย่างแข็งแรงของมิถิลานครทั้งกลิ่นเกรงในความฉลาดสามารถของมโหสถบัณฑิตลำดับนั้นพระเจ้าจุลนีจึงทรงปรึกษากับพราหมณ์เกวัฏว่าท่านอาจารย์เรายึดเมืองต่างๆมาได้แล้วยังเหลือแต่มิถิลานครเท่านั้นบัดนี้หากเราตัดสินใจที่จะยกกองทัพไปยึดมิถิลานครท่านจะเห็นอย่างไรท่านใดนั้นพราหมณ์เกวัฏก็รีบทูลคัดค้านว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์ได้โปรดทรงพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนเถิดการที่จะยกกองทัพไปตีมิถิลานครนั้นเห็นจะหนักอยู่พระพุทธเจ้าค่ะเพราะในมิถิลานครมีมโหสถบัณฑิตเป็นผู้สำเร็จราชการประจำราชสำนักของพระเจ้าวิเทหราชไม่ว่าใครเนี่ยต่างก็ทราบดีว่ามโหสถบัณฑิตนั้นเป็นผู้รอบรู้ฉลาดในอุบายยากจะหาผู้ใดเทียบได้อีกประการหนึ่งราชสมบัติในมิถิลานครนั้นจะมีมากสักเท่าใดกันถึงอย่างไรนี่ก็คงมิอาจเทียบได้กับราชสมบัติที่พระองค์ทรงยึดมาได้หากว่าพระองค์จะต้องรบในครั้งนี้ก็จะเป็นการรบครั้งใหญ่เห็นทีจะต้องสูญเสียกำลังไปเป็นอันมากแม้จะได้ราชสมบัติในกรุงมิถิลานครมาอีกเนี่ยก็ดูจะไม่คุ้มกันฉะนั้นข้าพระองค์จึงเห็นด้วยกล้าว่าบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่พระองค์ควรจะยกทัพกลับปัญจาลนครพระเจ้าค่ะการกราบทูลแด่พระเจ้าจุลนีเพื่อให้ทรงถอยทัพอันยิ่งใหญ่ที่กำลังพุ่งไปข้างหน้าอย่างฮึกเหิมเนื่องจากได้รับชัยชนะมาโดยตลอดนั้นทำให้พระเจ้าจุลนีทรงลำบากพระทัยเห็นทีว่าพระองค์คงจะยอมรับคำเตือนไม่ได้และหากว่าพระองค์ทรงตัดสินพระทัยที่จะรบกับมิถิลานครจริงๆมโหสถคงต้องพบกับความลำบากเป็นอันมากเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป

0: วัสดีครับ
1: ลืมจอบเย
2: ้คนที่เล็ก
0: คนนี้เหร
3: อขอดอกไม
4: ้หลอกลูก
5: ไม่ดื้อ
6: มันเกิดความทุกข์ที่เราก็ต้องหาทางออกพอเรามาเจอวัดนะครับวัดเขาก็บอกว่าเราจะต้องมีสตินะเมื่อเรามีสติเราก็สาม

มีปัจจัยเยอะขนาดนั้นแต่เราอยากอยู่ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นเราอยู่ในภูมิแดงตรงนั้นที่เดียวที่มันเป็นได้คือเราต้องมาเป็นอาสาสมัครรับบุญ

0: ุดๆได้เป็นหน้าบวชแล้วก็ถือว่าครบอย่างหน้า
1: สติ๊กเกอร์สีม่วงนะครับจุดสติ๊กเกอร์สีม่วงนะครับขอเรียนเชิญ
2: ถ้าเราไปทำงานใช่ไหมเราก็ต้องเอาแรงกายเราเนี่ยเวลาเราเนี่ยไปแลกเพื่อให้ได้เงินเงินเดือนเงินอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็เอาเงินมาทำบุญใช่ไหมแต่การที่เราทำหน้าที่อาสาสมัครอะครับเราอาจบางคนอาจจะไม่มีเงินหรือเราณตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีเงินเราก็สามารถที่จะเอาแรงเราเนี่ยที่เรามีอยู่ตอนนั้นอะที่แข็งแรงดีอะมารับใช้งานศาสนามันก็แปลเปลี่ยนเป็นบุญเลยเหมือนคำที่อาสาสมัครท่องกันนะครับว่าทุกหยาดเหงื่อที่หลังต่างกลั่นเป็นบุญ
1: พิธีล้มเหล็กนะครับซ้ายหลงนี่เนี่ยนะครับ
2: ก็จะได้มาช่วยประคับประคองให้ชีวิตเราดีไงก็บอกกับลูกตรงว่าพ่อก็จะได้มีเงินจ่ายค่าเทอมลูกมีเงินซื้อเสื้อผ้าให้ลูกใหม่ๆมีเงินซื้อของเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาแบบนั้น
3: ก่อนที่พี่พิ้นสามขวบหน้าเนี้ยพี่พิ้นอยู่กับยายอยู่กับตากับยายแล้วเหมือนตากับยายจะเลี้ยงแบบตามใจเนาะต่างจังหวัดพี่พิ้นมาอยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยจะแบบถ้าไม่ได้อะไรดั่งใจเนี่ยจะร้องจะโวยวายแต่พอพี่พิ้นเริ่มเข้าวัดจะรู้สึกแบบนิ่งขึ้นดีขึ้นเป็นระเบียบขึ้นก็เลยเห็นแล้วแบบมาวัดพี่พิมพ์ได้วิ่งน้องพิมพ์ได้เล่นอีกอย่างหนึ่งคือพี่ๆชวนไปทำกิจกรรมแบบเก็บชุดให้พี่ๆที่เป็นริ้วขบวนเก็บพานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมาอยู่วัดจะไม่ได้อยู่กับแม่กับพ่อเลย
4: ถูก
3: ไหมถูกไม่อยู่กับพ่อกับแม่เลยจะไปอยู่กับพี่ๆซะส่วนใหญ
4: ่อยู่ที่บ้านก็ไม่มีเพื่อนเล่นค่ะแต่มีน้องเล่นด้วยค่ะแต่พอมาวัดก็มีพี่ๆเล่นด้วยค่ะก็ไปช่วยยกของค่ะแล้วก็หนูก็กับแม่มิ้งแล้วก็น้องก็ช่วยกันเตรียมน้ำให้พี่ๆเวลาไปเดินริ้วขบวนเสร็จค่ะคนอื่นเขาอาจจะนอนดึกเพราะมัวแต่เล่นเกมแต่หนูมาแบบว่ามาทำบุญวันไหนมาจุดประทีปหนูก็อาจจะอยู่ดึกหน่อยค่ะแต่มาเก็บโคมค่ะแล้วก็มาช่วยแบบว่าอาจจะมาช่วยคัดเวลาโคมเสียหรือว่าไม่เสียค่ะเวลาโคมเสียแล้วก็บางอันอาจจะไม่มีถ่านหรือว่าถ่านอาจจะหมดไปแล้วค่ะก็ช่วยเปลี่ยนได้ค่ะแล้วก่อนวันจุดประทีปหนูก็แกะถ่านช่วยค่ะ
2: คือผมอะไม่ได้อยากให้ลูกได้เป็นคนเก่งไงเราอยากให้ลูกก็เป็นคนดีเพราะคนเก่งมีเยอะมากในประเทศนี้แต่คนดีมันมีน้อยไง
5: ตรงไหนอีปะ
2: ความสุขผมอะมันสองนัยยะเนาะสุขกายสุขใจกายเราคือเราไม่ได้เอาสิ่งไม่ดีใส่ร่างกายเราไม่ได้เอาของมึนเมาใส่ร่างกายเราเราก็เลยมีความสุขว่าเรามีสุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกๆได้สามารถเอาเรี่ยวแรงเราไปสร้างบุญบารมีได้ไปรับใช้งานศาสนาเราเข้าวัดแล้วเรามาเป็นอาสาสมัครเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามีคุณค่าชีวิตเราไม่ใช่แค่ตื่นมาทำงานมีครอบครัวเลี้ยงลูกตายไปเกิดมาใหม่ก็เป็นประมาณนี้พอเราได้รับโอกาสให้เรามาเป็นอาสาสมัครที่วัดอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราได้ใช้แรงเราเนี่ยกายเราเนี่ยมาทำประโยชน์ได้มาเปลี่ยนเป็นบุญจะเป็นฟันเฟืองเล็กๆอ่ะครับที่ทำให้ศาสนาได้งานพระศาสนาได้เดินต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนความสุขทางใจเรามันก็ทำให้เราเนี่ยเป็นคนใจเย็นลงแต่ที่สำคัญเราชอบเราเวอร์ชันที่เราเป็นคนมีเหตุผลเมื่อก่อนเราอาจจะใช้อารมณ์นำทุกเหตุการณ์มีมาเราอาจจะใช้อารมณ์แต่ทุกวันนี้เรามีสติมากขึ้นเราชอบที่เรามีสติแล้วเราสามารถที่จะคิดและตัดสินใจได้เหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์เข้ามาเราต้องพิจารณาว่าเหตุการณ์นี้มันคืออะไรเราควรจะตอบสนองกับเหตุการณ์นี้ยังไงก็ได้จากวัด

0: มันรู้สึกว่าถ้าเรามีบุญเยอะอุปสรรคในชีวิตเราก็จะน้อยแล้วเราก็รู้สึกว่าชีวิตเราเมื่อก่อนเนี่ยโหมันติดๆขัดๆเราก็เลยมารีเช็คคือบุญเนี่ยบางคนก็มองดูว่าบุญคือหน้าตายังไงเป็นแบบไหนแล้วรู้ยังไงมันคือบุญหลวงพ่อก็บอกว่าลองดีเช็คดูสิว่าชีวิตณปัจจุบันเราเป็นแบบไหนถ้าชีวิตเราราบเรียบเลยก็แสดงว่าโอ้ยบุญในตัวเราเยอะชีวิตถึงดำเนินได้แต่ถ้าชีวิตเรายังติดขัดอยู่ก็แสดงว่าบุญเราหย่อนลงไปไม่ใช่เราหมดบุญนะหมดบุญก็แสดงว่าต้องหมดลมหายใจไปแล้วแต่ถ้าบุญเราหย่อนวิธีการก็คือเราก็ต้องเติมบุญเติมบุญก็กลับมาเหมือนเดิมเลยครับก็คือทำบุญทำกับใครก็ทำกับพระสงฆ์พระสงฆ์ที่มีศีลจารวัดที่ดีหน้าเคารพเลื่อมใสลำบากใจคือเราจะเอาตามใจฉันอยากได้แบบนู้นฉันอยากกินแบบนี้มันไม่ได้เพราะเรามาทำบุญมันก็ต้องร้อนมันก็ต้องเหนื่อยแสดงว่าการสร้างบารมีมันไม่สบายถ้าสบายก็ไม่บารมีก็ไม่เกิด
1: มันได้นำเรื่องของความมีอยู่ดีนะครับมันคือจำนวนนะครับนั่นก็คือปัญญาประดิษฐ์ก็คือ AI นะครับของเรานั่นก็คือบุญประดิษฐ์ครับผลบุญนั้นถึงเป็นภาพ
0: งานบุญเนี้ยไม่มีเราอ่ะงานก็สำเร็จได้แต่ถ้างานเนี้ยมีเราด้วยอ่ะมันก็สำเร็จได้เหมือนกันแต่เราได้บุญติดตัวมา
1: เป็นวิเนียร์ที่สำคัญเลยนะครับเป็นการสร้างบุญประดิษฐ์
0: เราเห็นคนอื่นมีความสุขกับงานที่เราทำเราเห็นคนที่มาร่วมบุญสะดวกสบายกับงานที่เราเตรียมไว้เราเห็นงานผ่านมาราบรื่นทั้งพระทั้งโยมแบบยิ้มแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าตรงนั้นแหละที่การรับบุญแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกว่าจะมาเป็นเราอะเราเป็นผู้รับมาเยอะแหละรับทุกอย่างจากพ่อแม่จากครูบาอาจารย์นู่นนั่นนี่แล้ววันหนึ่งเราจะรับฝ่ายเดียวผมไม่อยากเป็นผู้รับฝ่ายเดียวผมอยากเป็นผู้ให้เพราะว่าเรารู้ว่าเวลาเราเหลือน้อยมากบนโลกนี้เราตอบไม่ได้ครับว่าผมยืนพูดอยู่นี่มันจะอยู่ได้อีก5ปี10ปี20ปีพอเรานึกถึงว่าเรามีชีวิตที่สั้นน่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราจะต้องรีบสั่งสมบุญน่ะเฮ้ยเดี๋ยวฟังเดี๋ยวก็ติดเราก็ต้องขอบคุณในพื้นที่ของวัดพระธรรมกายเนาะแล้วก็อย่างตัวผมเองผมอยู่เป็นอาสาสมัครของกองริ้วขบวนเราก็ต้องขอบคุณกองริ้วขบวนว่าถ้าไม่มีกองริ้วขบวนเราจะไปรับบุญตรงไหนอะผมก็นึกไม่ออกนะถ้าไม่มีกองริ้วขบวนแล้วผมจะอยู่ๆผมจะเดินไปแล้วก็ไปขอช่วยรับบุญนี่ก็ไม่ได้เพราะเขาก็มีหน้าที่มีอะไรกันอยู่แล้วก็ต้องขอบคุณที่ได้โอกาสตรงนี้
2: สาธุสาธุสาธุสาธุ

69กับดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลพร้อมทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ก่อนที่เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมถึงโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเวลาที่เรานั่งธรรมะให้นั่งทำตัวสบายๆทำใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ให้นึกถึงศูนย์กลางกายเป็นชีวิตจิตใจตลอดเวลาเลยอะไรในโลกนี้ไม่สำคัญเท่าศูนย์กลางกายนึกเบาๆสบายๆแค่ไหนสบายให้ดูตัวเราเป็นเกณฑ์ดูตอนที่เราพอใจอารมณ์ไหนอยากจะอยู่กับอารมณ์นี้นานๆตรงนั้นแหละอารมณ์สบายแล้วจะไม่รู้สึกตึงเลยแต่ถ้าร่างกายประท้วงบอกว่านี่ตึงไปแสดงว่าผิดวิธีพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วในวันพระใหญ่ณศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันพระใหญ่ขึ้น15ค่ำเดือน8แม้ว่าวันนั้นจะตรงกับวันทำงานแต่ก็ยังมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมทำบุญเนื่องในวันพระใหญ่เป็นจำนวนมากซึ่งพิธีเริ่มด้วยกัลยาณมิตรฉลาดสู่ความดีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่พุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีลในการนี้พระมหาวีรชัยวีรชโยประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลส่วนสาธุชนได้รับศีลจากนั้นคณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งผ่องใสปราศจากความกังวลตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยในการเป็นภาชนะรองรับบุญจากการประกอบพิธีบุพพเปตพลีเนื่องในวันพระใหญ่ต่อมากัลยาณมิตรนัตถกมลสู่ความดีได้จุดธูปเทียนหน้ารูปผู้วายชนพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามส่วนท่านเจ้าภาพผู้มีบุญได้ร่วมกันถวายผ้าบางสกุลแด่คณะสงฆ์เพื่อน้อมอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วจากนั้นพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทอดผ้าบางสกุลแด่คณะสงฆ์สำหรับชาวพุทธแล้วเมื่อถึงวันพระจึงตั้งใจรักษาศีล5ศีล8ให้บริสุทธิ์เข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมรักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์มากเป็นพิเศษโดยนำหลักของปู่ย่าตายายบรรพบุรุษนำมาปฏิบัติและอุทิศบุญให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อพุทธศาสนิกชนทอดผ้าบางสกุลเสร็จแล้วคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าบางสกุลจากนั้นท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายค่าน้ำค่าไฟพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายข้าวสารพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จทั้งนี้คณะประธานได้น้อมถวายทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนคณะประธานนำกล่าวคำถวายต่างๆได้น้อมถวายทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับด้วยใจใสๆและปลื้มปิติในบุญซึ่งการเกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อเราละโลกไปแล้วต้องใช้บุญกับบาปเท่านั้นไม่มีการทำมาหากินเหมือนโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกมนุษย์เราจะต้องสั่งสมบุญและใช้บุญให้เป็นทุกคนเกิดมาต้องแสวงหาทรัพย์เพื่อมาทำบุญทำให้ถูกวิธีบุญก็จะเพิ่มพูนและในการนี้ท่านประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าพวกเราถือว่าโชคดีที่ได้เกิดมาเจอพระพุทธศาสนาเรามีความศรัทธาพระรัตนตรัยและเรายังได้มีโอกาสสั่งสมบุญได้ตลอดชีวิตทั้งนี้ในทุกวันพระทางศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจะจัดพิธีบุพพเปตพลีเพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสมาร่วมสั่งสมบุญอุทิศบุญให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและในช่วงท้ายคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ

0: วันนี้ก็รู้สึกปลาบปลื้มในการที่เราได้มาในการทำบุญในวันพระใหญ่แล้วก็ได้ร่วมบุญในบุพเพเตพีเพื่อทำบุญอุทิศบุญให้แก่หมู่ญาติก็รู้สึกปลาบปลื้มค่ะเป็นครั้งแรกที่มาร่วมพิธีก็อยากเชิญชวนนะคะเราสามารถเติมบุญในทุกๆวันได้หรือว่าในช่วงวันพระใหญ่เราสามารถอยู่ใกล้ที่ไหนวัดไหนเราก็ไปร่วมบุญเพื่อเอาบุญใหญ่ให้ตัวเองและอุทิศให้หมู่ญาติได้ทุกๆวัดได้เลยนะคะก็มันเป็นความปลาบปลื้มที่รู้สึกว่าเราเกิดมาแล้วในชาติหนึ่งเราก็ต้องสั่งสมบุญสร้างบารมีอะค่ะเพื่อให้เป็นบุญแก่ตัวเองคุ้มครองแก่ครอบครัวแล้วก็หมู่ญาติ
1: โรงเรียนวัดดอกไม้กรุงเทพมหานครร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้เรียนผ่านบทฝึกหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบให้กับคณะครูโรงเรียนวัดดอกไม้ค่ะเมื่อเร็วๆนี้โรงเรียนวัดดอกไม้ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลโดยทีมงานผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเด็กดีวีสตาร์กรุงเทพมหานครและทีมงานศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้เรียนผ่านบทฝึกหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบให้กับคณะครูโรงเรียนวัดดอกไม้เขตยานาวากรุงเทพมหานครภายใต้โครงการพัฒนาสมาธิแก่ผู้เรียนด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและกิจวัตรพัฒนานิสัยหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบประจำปี2569โดยได้รับเกียรติจากนางสาวมัญจนาจงกลผู้อำนวยการสถานศึกษากล่าวเปิดงานพร้อมด้วยนายอนุรักษ์เร่งรัตและนางสาวนฤมลบุรีรัตรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมคณะครูทั้งโรงเรียนเข้ารับการอบรมจำนวน56คนนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณนิตยาผาติโสพลหัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ชมรมพุทธศาสตร์สากลเป็นวิทยากรแนะนำหลักสูตรของโครงการก่อนเข้าสู่กิจกรรมเวิร์กช็อปเพื่อเรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนการฝึกนักเรียนพร้อมลงมือทำปฏิบัติจริงผ่าน7บทฝึกนักปราชญ์ได้แก่การเดินการถอดและวางรองเท้าการทำความเคารพปฏิสันถารคุณครูการทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้การจัดระเบียบสิ่งของเครื่องใช้การนั่งสมาธิและการสวดมนต์ซึ่งบรรยากาศการอบรมคณะครูได้เตรียมอุปกรณ์การทำเวิร์กช็อปและได้ลงมือฝึกปฏิบัติด้วยตนเองทุกขั้นตอนเพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติและนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6ถือเป็นการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยมุ่งเน้นการฝึกสติสมาธิและวินัยผ่านการสวดมนต์และกิจวัตรประจำวันในโรงเรียนค่ะธุดงคสถานชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีได้จัดพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่อขุดเจาะน้ำบาดาลและระบบสูบน้ำบาดาลแบบโซลาร์เซลล์ค่ะณธุดงคสถานชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดลพบุรีและใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่อขุดเจาะน้ำบาดาลและระบบสูบน้ำบาดาลแบบโซลาร์เซลล์โดยคณะประธานพระป่าพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมกันอัญเชิญพระป่าเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปราบปลื้มปิติในบุญจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีโดยมีกัลยาณมิตรธนพรวิมลสุทธิกุลและกัลยาณมิตรอัมพรเฉลยยานเป็นประธานผ้าป่าพร้อมด้วยคณะประธานรองอีก4คณะก็ได้พร้อมใจกันน้อมถวายผ้าป่าและบริวารผ้าป่าแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมสั่งสมบุญในครั้งนี้ซึ่งพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะทางธุดงคสถานชัยบาดาลจะได้นำปัจจัยที่ได้จากการทอดผ้าป่าไปใช้เพื่อขุดเจาะน้ำบาดาลและระบบสูบน้ำบาดาลแบบโซลาร์เซลล์ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ของธุดงคสถานชัยบาดาลมักประสบปัญหากระแสไฟฟ้าตกและขาดแคลนแหล่งน้ำธรรมชาติในช่วงหน้า

0: นั่นแหละส่งผลกระทบต่อพระภิกษุสงฆ์สามเณรในการบำเพ็ญสมณธรรมรวมถึงประชาชนที่เดินทางมาร่วมปฏิบัติธรรมทางธุดงคสถานชัยบาดาลจึงมีแนวคิดนำเทคโนโลยีพลังงานสะอาดอย่างระบบโซลาร์เซลล์มาปรับใช้ร่วมกับการเจาะน้ำบาดาลเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้าในระยะยาวและสร้างระบบบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งจะช่วยให้พระภิกษุสงฆ์และสามเณรรวมทั้งสาธุชนที่มาปฏิบัติธรรมได้ใช้ประโยชน์อีกทั้งยังเป็นการสร้างบุญใหญ่ที่ช่วยสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะ
1: ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ 74 พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศีลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่061573-5111โปรแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญสักอุจยูการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
0: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะวัดพุทธเคปทาวน์สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมให้กับชาวท้องถิ่นเพื่อมุ่งส่งเสริมให้เกิดสันติสุขภายในใจค่ะบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสงบโดยได้รับความเมตตาจากพระรัฐศาสตร์ชยานันโทได้แนะนำหลักการทำสมาธิเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มต้นทั้งยังได้นำสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทดลองฝึกอยู่กับปัจจุบันซึ่งจะช่วยลดความเครียดจากการทำงานและสร้างพลังบวกเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้บรรยายธรรมเรื่องข้อสอบแห่งชีวิตคุณพร้อมหรือยังซึ่งเป็นการเปรียบเทียบอุปสรรคปัญหาและความทุกข์ที่ทุกคนต้องเจอในโลกปัจจุบันว่าเป็นเหมือนข้อสอบที่เข้ามาทดสอบจิตใจหากเราขาดสติและไม่มีสมาธิก็จะไม่สามารถสอบผ่านหรือก้าวข้ามปัญหานั้นไปได้หลักธรรมและการทำสมาธิจึงเป็นเหมือนเครื่องมือสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อทำข้อสอบนี้ทางด้านพระอาจารย์ได้เปิดเผยว่าในปัจจุบันชาวท้องถิ่นในแอฟริกาใต้ให้ความสนใจและเปิดใจเรียนรู้พระพุทธศาสนาผ่านการทำสมาธิเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากเป็นแนวทางที่เป็นสากลไม่จำกัดเชื้อชาติหรือศาสนาและสามารถพิสูจน์ผลลัพธ์ความสุขที่แท้จริงจากภายในได้ด้วยตนเองทั้งนี้วัดพุทธเคปทาวน์มีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนและจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้วัดพุทธในต่างแดนแห่งนี้เป็นศูนย์รวมใจและเป็นจุดเริ่มต้นในการแผ่ขยายสันติภาพที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นต่อไปค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสพระพุทธศาสนาและคลาสสมาธิประจำสัปดาห์ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน11ท่านและเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก12ท่านรวมทั้งสิ้น23ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ธิติพลยานคุตโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ Personal Refuge The Inner Peace Triple Gem หรือที่พึ่งทางใจที่แท้จริงคือพระรัตนตรัยภายในซึ่งเป็นสัปดาห์ที่6ของซีรีส์ทั้งหมด โดยพระอาจารย์ได้เริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่า

เมื่อชีวิตวุ่นวายเครียดหรือรู้สึกท่วมท้นคุณไปหาความปลอดภัยจากที่ไหนเงินความสัมพันธ์หรือโทรศัพท์ล้วนเป็นที่พึ่งภายนอกที่ไม่มั่นคงเพราะสิ่งเหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราและสามารถหายไปได้ทุกเมื่อจากนั้นพระอาจารย์ได้อธิบายถึงพระรัตนตรัยสองระดับได้แก่ระดับภายนอกคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อันทรงคุณค่าที่ชี้ทางให้เราและระดับภายในคือพระรัตนตรัยภายในซึ่งเป็นสภาวะจิตอันบริสุทธิ์ที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนอยู่แล้วโดยที่ตั้งของพระรัตนตรัยภายในนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ประมาณ2นิ้วเหนือสะดือซึ่งเป็นบ้านที่แท้จริงของใจและหลักสำคัญในการเข้าถึงคือสัมมาสมาธิตามที่หลวงปู่วัดปากน้ำสอนไว้ว่าหยุดคือสำเร็จไม่ใช่การคิดให้มากขึ้นแต่คือการหยุดคิดและปล่อยให้ใจสงบนิ่งเองเหมือนแก้วน้ำขุ่นที่วางนิ่งแล้วตะกอนจะตกเองโดยไม่ต้องออกแรงกรองและที่สำคัญที่สุดที่พึ่งนี้จะติดตัวไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ในรถติดอยู่ในการประชุมที่ตึงเครียดอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งเพียงนำใจกลับสู่ศูนย์กลางกายความสงบก็พร้อมให้เข้าถึงได้ทันทีโดยผู้เข้าร่วมคลาสในครั้งนี้มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีมากทุกท่านได้รับความสบายและผ่อนคลายทั้งกายและใจอย่างลึกซึ้งและมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าประโยคที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมอย่างน่าประทับใจว่าจะไม่มีทางพลาดคลาสพระพุทธศาสนาแน่นอนถึงแม้จะมีธุระเพียงใดก็จะหาเวลามาฟังธรรมในคลาสให้ได้แล้วค่อยไปจัดการธุระในภายหลังไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์พร้อมทั้งประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามเพื่อน้อมบูชาธรรมแด่พระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโรพระผู้ปราบมารค่ะโดยภายในงานคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริมพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีบุพเพตภลีโดยมีกัลยาณมิตรปิติลีพัฒนพันธ์เป็นผู้แทนคณะเจ้าภาพจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและจุดเทียนหน้าตู้พระธรรมกัลยาณมิตรอรณีเลิศเกรียงไกรยิ่งจุดประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโรพระผู้ปราบมารส่วนกัลยาณมิตรอุษณีลีพัฒนพันธ์จุดเทียนหน้ารูปผู้วายชนจากนั้นจึงเป็นพิธีอาราธนาศีล5ส่วนคณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์ก่อนที่ตัวแทนคณะเจ้าภาพจะได้ทอดผ้ามหาบังสุกุลหน้ารูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่และทอดผ้าบังสุกุลที่หน้าคณะสงฆ์นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายค่าน้ำค่าไฟโดยมีประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรอมนิตกัลยาณมิตรอมพรตันสมบุญกัลยาณมิตรลอเรนซ์ดาบินและกัลยาณมิตรโจไซยาสโนวีส่วนพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดร.จันทร์พิมพ์สายสมรและครอบครัวพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปราบปรื้มปิติในบุญสำหรับการจัดกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนชาวพุทธและเติมเต็มกำลังใจในการสร้างบารมีและแผ่ขยายสันติสุขไปสู่ใจของชาวท้องถิ่นในประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไปค่ะเช่นเดียวกันกับที่วัดพระธรรมกายดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อเป็นศูนย์รวมใจพุทธศาสนิกชนในต่างแดนโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้มาร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมกันอย่างอบอุ่นค่ะโดยพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายและใจให้ใสสะอาด

ริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรชมพูนิกเบนเน็ตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและน่าเลื่อมใสศรัทธานอกจากนี้คณะสงฆ์และสาธุชนยังได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปาวัตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและรับฟังข้อคิดธรรมะจากพระอาจารย์เพื่อนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในต่างแดนซึ่งการจัดงานบุญวันอาทิตย์ของวัดพระธรรมกายดีซีถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยสร้างความสามัคคีในชุมชนชาวพุทธและสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการเข้าถึงสันติสุขภายในใจให้แก่ชาวท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนทุกคนอย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ทางบุญนิวส์ได้มีท็อป10การสวดมนต์บทธรรมจักรกับปาวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปติดตามกันค่ะว่ามีพื้นที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปาวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดสกลนครอันดับที่4จังหวัดเลยอันดับที่5จังหวัดสุรินทร์อันดับที่6จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่7จังหวัดอ่างทองอันดับที่8จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่9จังหวัดกาฬสินธุ์และอันดับที่10จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปาวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง14อันดับที่2นครหลวง4อันดับที่3นครหลวง5อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5นครหลวง6อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง8อันดับที่8นครหลวง9อันดับที่9นครหลวง7และอันดับที่10นครหลวง12ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปาวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ forbrighttoworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-538-8867ค่ะขอเชิญผู้ที่สนใจอายุระหว่าง 18-35 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสมาธิแก้วรุ่นอุดมศึกษารุ่นที่69โดยจะอบรมระหว่างวันที่6ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณหมู่บ้านบุคลากรแก้ววัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข095-143-6722และ092-715-3990ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะก่อนจากกันวันนี้ขอส่งท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่ายันหิกริยาตันหิวะเทงานใดควรทำพึงพูดถึงงานนั้นสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI 081-405-1902 อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02-04-7699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

เด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงเกิดมีแก่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านทุกคนเทอญ จะเจริญพรจ้ะวันนี้วันที่3กรกฎาคม2569นะจ๊ะ ที่ผ่านมาหลวงพี่จะพูดถึงการสร้างเครือข่ายคนดีบนเส้นทางพระผู้ปราบมารนะจ๊ะได้พูดถึงว่าวัตถุประสงค์เนี่ยเราก็ต้องการให้คนเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจและซาบซึ้งว่าหลวงปู่ของเราเนี่ยปู่วัดปากน้ำเนี่ยตั้งมีพระคุณอย่างไรท่านมีคุณงามความดีอะไรบ้างในวัตถุประสงค์ซึ่งจะนำไปสู่ให้ท่านเหล่านั้นได้มาศึกษาเรื่องราวของพระเดชพระคุณหลวงปู่จนไปถึงการศึกษาเรื่องราวการประพฤติปฏิบัติธรรมของท่านและก็จะเกิดแรงบันดาลใจเกิดความเข้าใจในการศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องก็จะเกิดขึ้นกับพุทธศาสนิกชนเราตั้งเป้าไว้อย่างนั้นและก็จะได้อธิบายถึงหลักธรรมที่นำมาใช้ถึงแนวคิดขั้นตอนวิธีการต่างๆเนี่ยที่เราได้ทำลงไปนะว่ามันมีขั้นตอนในการทำอย่างไรเป็นการเล่าให้ฟังการที่สิ่งที่ทำลงไปนั้นมันก็เกิดผลอย่างต่อเนื่องนะจ๊ะมาเป็นลำดับซึ่งถึงขนาดนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนคือสายสัมพันธ์ลูกหลานพระมงคลเทพบุณีเนี่ยซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะได้พูดให้เห็นภาพชัดในเรื่องนี้นะจ๊ะสายสัมพันธ์พระมงคลเทพบุณีนั้นเนี่ยมันค่อยๆก่อกำเนิดขึ้นตั้งแต่ที่เราทำโครงการนี้มานี่จะลำดับเหตุการณ์ให้ฟังนะจ๊ะเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นเครื่องบ่งบอกว่าสายสัมพันธ์เนี่ยเกี่ยวกับหลวงปู่ปากน้ำความเป็นลูกหลานของกันและกันดีขึ้นคือคณะผู้ปกครองสงฆ์เนี่ยอำเภอสองพี่น้องมาร่วมปฏิบัติบูชาพระมงคลเทพบุณีเนี่ยในวันที่10ตุลาคม2568คือเมื่อปีที่แล้วณอนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระมงคลเทพบุณีต้องบอกว่าอนุสรณ์สถานเนี่ยจ้ะเราเริ่มยกยอดวิหารตั้งแต่2553ขึ้นมาจนถึงขนาดนี้ได้ประมาณ 16-17 ปีแล้วยังไม่เคยมีนะจ๊ะไม่เคยมีที่คณะผู้ปกครองสงฆ์ทั้งอำเภอเนี่ยมาร่วมปฏิบัติบูชาบางรูปบางท่านอาจจะเคยมาก็มาในงานที่เรานิมนต์มาร่วมพิธีกรรมต่างๆที่เราจัดเป็นวาระแต่กรณีที่จะมากันเองด้วยหัวใจเนี่ยมาพร้อมเพรียงเลยมาหมดเลยทุกตำบลนี่ยังไม่เคยเกิดได้เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็นภาพแรกนี่เป็นบรรยากาศในห้องอนุสรณ์สถานเราเห็นว่าพระที่นั่งด้านหลังเลยนะมีหลวงพี่อยู่ด้วยกับหลวงพี่สุเชษฐ์นั้นซึ่งท่านเป็นประธานสงฆ์ส่งเสริมสุพรรณบุรีก็อยู่ด้วยกันนะก็ต้อนรับท่านที่นั่งทั้งหมดเนี่ยเป็นคณะเจ้าคณะตำบลทุกตำบลนะเนี่ยพร้อมทั้งเลขาด้วยเดิมทีนี่ผมพี่ไม่ได้ออกใบฎีกานะนิมนต์ท่านมานะแต่หลังจากที่เราได้ทำโครงการนาวาบูชาธรรมเนี่ยมันได้มีการพูดคุยมีการแลกเปลี่ยนมีการอธิบายในเรื่องราวต่างๆของหลวงปู่วัดปากน้ำจนท่านมีความเข้าใจแล้วก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสท่านก็บอกว่าอยากจะมาตอนแรกท่านก็มีสักสองตำบลได้เราก็ฟังครั้งแรกก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอท่านมีหลายตำบลก็นึกว่าท่านอย่างนั้นก็นิมนต์ทุกตำบลเลยแล้วกัน

เราก็ฝากทางท่านเลขาของอำเภอเลขาอำเภอที่นิมนต์เราก็ได้ข่าวว่าท่านพร้อมใจกันมาหมดเลยทุกตำบลอย่าลืมนะเจ้าว่าการที่เจ้าคณะตำบลท่านไม่ได้ว่างงานนะภารกิจเจ้าคณะตำบลแต่ละรูปเนี่ยมีมากทีเดียวแหละถ้าไปดูตารางเวลาของท่านท่านไม่ค่อยว่างนะแล้วเราก็ไม่ได้ออกฎีกานิมนต์เลยท่านท่านพร้อมใจกันมาเองพอท่านมาเสร็จก็ประมาณสัก10กว่ารูปแต่พอรับหลังอีก2วันพระเลขาท่านก็โทรมาว่าเลขาเองก็อยากจะมาด้วยให้นิมนต์ด้วยนะเพราะถ้าพระเลขามานะแล้วรู้เรื่องรู้ราวงานพระศาสนาจะขับเคลื่อนเนี่ยท่านก็พูดไว้อย่างนั้นเพราะท่านอยากมาแต่จริงๆแล้วก็อยากจะนิมนต์ท่านอยู่แล้วเราก็เลยได้โอกาสทั้งนั้นนิมนต์เลยครับมากันหมดเลยเหมือนกันภาพนี้ก็เลยเกิดและนี่คือมาในวันบรรยากาศวันนั้นมาถึงท่านจะเวียนพระทักษิณกับมีดอกบัวให้ท่านเวียนพระทักษิณเสร็จแล้วท่านก็ดอกบัวไปบูชานะเนี่ยบูชาหน้าด้านหน้าที่เราจะเห็นนะด้านหน้าหลวงปู่นะแล้วสิ่งที่ประทับใจคือนั่งเสร็จท่านนั่งปฏิบัติธรรมหลวงพี่ก็เปิดเสียงของหลวงปู่ปากน้ำเป็นไฟล์ตัดต่อเทปเสียงให้ท่านนำเสร็จแล้วเราก็สรุปแล้วก็เปิด VTR เกี่ยวกับประวัติการสร้างอนุสรณ์สถานเจ้าคณะตำบลบางท่านนี่น้ำตาซึมนะจ๊ะมันออกมาเองแหละน้ำตาพระนะจ๊ะไม่ใช่น้ำตาโยมมันออกมาต้องมีความปิติใจถึงขั้นที่ว่าเป็นความบริสุทธิ์ทางดวงตานี่นักเรียนนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะออกมาท่านปลื้มแล้ววันนั้นเป็นวันแรกที่เจ้าคณะอำเภอท่านสัมโมและกล่าวถึงคุณหลวงปู่วัดปากน้ำกล่าวถึงพระคุณโดยเฉพาะเรื่องการทำภาวนาโอ้เป็นครั้งแรกที่หลวงพี่ได้ฟังท่านที่ท่านสรรเสริญหลวงปู่ปากน้ำและพูดเรื่องราวการภาวนาเนี่ยรู้สึกจับใจเลยนะวันนั้นเนี่ยโอ้ประทับใจท่านว่าไม่เคยได้มีโอกาสฟังท่านเกี่ยวกับการสัมโมและเกี่ยวกับการประพฤติธรรมแล้วก็บอกให้เจ้าคณะตำบลเนี่ยให้ดูหลวงปู่ปากน้ำเนี่ยเป็นเยี่ยงอย่างเป็นตัวอย่างที่จะทำตามท่านนี่เป็นสิ่งที่ถือว่าเหตุอัศจรรย์อันเลยนะที่ความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นนี่เหตุการณ์นี้นะจ๊ะเมื่อปีที่แล้วสดๆร้อนๆต่อมานี่เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดเมื่อเดือนที่แล้วที่ผ่านมานี้เองนะร่วมพิธีถวายกองทุนสร้างมหาทานบารมีบนเส้นทางพระผู้ปราบมารหรือถ้าใครที่คุ้นเคยกับกองทุนนี้ก็จะคุยสั้นๆว่ากองทุนสังฆทานนำสุขนะซึ่งเราทำมา6ปีแล้วตอนนี้6ปีเนี่ยอัศจรรย์อยู่ตรงนี้จ้ะนี่เป็นภาพที่เกิดคราวที่แล้วที่เห็นเนี่ยมันไม่หมดนะคือเฟรมมันมีจำกัดที่จริงมีอยู่ข้างนอกวันนั้นมาร่วมร้อยมั้งมากันเยอะแยะแล้วดูหน้าตาแต่ละท่านมีบุญทั้งนั้นเลยแต่ว่าลักษณะเป็นคนสุพรรณนะคนสุพรรณคนกรุงเทพมีไม่ถึง 10% นะส่วนใหญ่จะเป็นชาวสุพรรณนะจ๊ะมาหมดนะจ๊ะมาแล้วมากันนี่มาทำอะไรก็บอกก็มาร่วมถวายกองทุนกันในวันนั้นถือว่าเป็นความประทับใจที่เราได้รวมลูกหลานหลายท่านก็เป็นกำนันก็มีในนี้จ๊ะเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่แล้วตอนบ่ายเราก็มีพิธีปลูกต้นมุจลินเนี่ยต้องบอกปกติเนี่ยอนุสรณ์สถานเราสร้างโดยสิทธิญาณุสิทธิ์ในสายธรรมของปู่ปากน้ำหลักๆ ก็เป็นสิทธิ์ของวัดพระธรรมกายและศูนย์สาขาทั่วโลกที่ร่วมกันสร้างแต่คนสองพี่น้องเองเนี่ยยังไม่เข้าใจในเวลานั้นน่ะจึงยังไม่ได้ให้โอกาสตัวเองเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งต่างๆมากนักแต่ว่านี่ต้นไม้มุจลินนี่นะถ้าใครศึกษาพุทธประวัตินะเป็นต้นไม้สมัยพุทธกาลใช่ไหมจ๊ะ
ใครเรียน

มาก็ย่อมรู้ดีว่าสัปดาห์ที่6หลังจากที่พระพุทธเจ้าท่านบรรลุธรรมบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านอยู่เสวยวิมุตติสุขในสัปดาห์ที่6ท่านนั่งใต้ต้นมุจลินเราก็เลยมีวิธีปลูกต้นมุจลินเพื่อต้นลักษณะนี้นะนี่ต้นนี้เพื่อให้เป็นศูนย์กลางพิธีเราต่อไปเราจะใช้ลานจอดรถด้านหน้าเนี่ยเป็นลานในการตักบาตรย่อยสักประมาณ1,000เงี้ยตักบาตร1,000นี่ถือเป็นตักบาตรย่อยของเราใช่ไหมจ๊ะเพราะเราคุ้นกับตัวเลข10,000เนี่ย1,000ก็ย่อยไปก่อนเพราะว่าเราแบบเซิร์ฟๆนะตักบาตรย่อยก็ในศูนย์กลางตรงนี้แต่มันไม่ใช่แค่เป็นต้นไม้ศูนย์กลางพิธีตรงนี้นะแต่ว่าเป็นสัญลักษณ์ของการรวมใจนะจ๊ะเลยต้องบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ในการรวมใจของลูกหลานเพราะวันนั้นที่มานี่ดูนะจ๊ะมานี่ที่นั่งข้างบนนี่เจ้าคณะตำบลนะจ๊ะทั้งหมดล้วนๆนะเจ้าคณะตำบลอย่างที่บอกไงการจะนิมนต์เจ้าคณะตำบลมาได้นี่มากันพร้อมเพรียงกันไม่ง่ายนะแล้วนี่ไม่ได้ออกฎีกานิมนต์นะเห็นไหมเนี่ยนี่รูปต่อไปนี่เป็นตัวแทนของทางอำเภอที่จริงแล้วเนี่ยที่เราบอกว่าเป็นจุดที่รวมใจเลยเพราะว่าการที่เราออกจดหมายเชิญมันอาจจะเป็นทางการแต่นี่เราไม่ได้ออกจดหมายเชิญนะไม่ได้ออกฎีกานิมนต์นะใช้วิธีการโทรศัพท์นิมนต์แล้วโทรศัพท์เชิญชวนบางทีก็ไปเจอตลาดเนี่ยแล้วก็ชวนมาที่ตลาดนั่นแหละไม่ได้ออกจดหมายเชิญแสดงมันไม่ได้เชิญแบบเป็นระบบของทางราชการหรือพิธีการไงแต่เป็นสายสัมพันธ์ความเป็นพี่น้องพอพูดปุ๊บมาเลยเจอนายอำเภอเจอที่ปรึกษาอบจ.โทรคุยกันเดี๋ยวท่านว่างมานะพอดีวันอาทิตย์วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ประกาศงานสำคัญราชการมาพอดีน่าจะมาเยอะกว่านี้อีกมาโดยปกติท่านเหล่านี้มาทีต้องออกจดหมายเชิญนะอันนี้เราไม่ต้องเชิญเราแค่ออกปากชวนในเรื่องนี้ไม่ออกจดหมายจะออกปากชวนท่านนั่นก็มาเลยนี่เห็นไหมที่เป็นบรรยากาศที่นั่งนี่นะที่เห็นข้างหน้าเนี่ยนี่เป็นรองเจ้าหน้าอำเภอนะจ๊ะเนื่องจากหลวงพ่ออำเภอเราเนี่ยท่านไม่ค่อยแข็งแรงนะบางช่วงท่านจะต้องการพักผ่อนเป็นพิเศษนะก็รับมานิมนต์มาไม่ได้นะแล้วที่ยืนเห็นอย่างเงี้ยนะที่ยืนเนี่ยเป็นครูบ้างนะผอ.โรงเรียนบ้างเป็นกำนันเป็นที่เทศบาลบ้างอะไรอย่างเงี้ยมากันฮะนี่หลวงพี่ก็ไปนั่งข้างท่านอยู่ข้างล่างแล้วก็อธิบายเรื่องราวแล้วท่านก็พูดเรื่องต้นมุจลินดีนะท่านพูดเรื่องความสมัครสามัคคีเพราะฉะนั้นท่านเป็นประธานในพิธีนะจ๊ะปุ๊บนี่เป็นบรรยากาศสบายสบายไอ้ในนี้วันนั้นไม่มีใครไปนะตรงเนี้ยเพราะส่วนใหญ่จะเป็นชาวสุพรรณบุรีนะอาที่เห็นนี่เป็นท่านอาจารย์นะจ๊ะที่ว่าท่านมาขับเสภาให้ฟังท่านรู้สึกว่าท่านจะได้จรรย์ชนะเลิศมาก่อนอดีตนะครับเสพเสียงนี่เสียงสั่งสวรรค์เลยดีกว่านี่นะพอฟังเสร็จโอ้ประทับใจนะเสียงนั้นเพราะว่าคนสุพรรณเขาเก่งเรื่องนี้อยู่แล้วท่านก็มาช่วยขับเสภาให้นะนี่และนี่ก็เป็นรวมๆกันนะเป็นลูกหลานรวมกันแล้วก็มีนักเรียนนี่จะเป็นมาจากทางสภานักเรียนนะของโรงเรียนบางลี่เนี่ยมากันนี่นะจ๊ะวันนั้นนี่ถ้าไม่ติดงานราชการนี่สงสัยเต็นท์นั่งไม่พอนะนี่ละจ๊ะต้นนี้นะเดี๋ยวใครไปอนุสรณ์สถานไปดูนะไม่ต้องไปดูเป็นบุญตานะมุจลินก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะจ๊ะคือปกตินี่นะเราเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้เราจะรู้เลยว่ามันเป็นการรวมใจของลูกหลาน

ที่จริงต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยความจริงว่าคนสองพี่น้องเป็นลูกหลานบนแผ่นเกิดหลวงปู่วัดปากน้ำเนี่ยความจริงนี้ก็มีมานานแล้วนะมีตั้งแต่อดีตเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วปัจจุบันอนาคตเป็นร้อยปีเป็นพันปีความจริงนี้ก็ยังคงอยู่คือคนสองพี่น้องคือลูกหลานบนแผ่นเกิดของพระผู้ปราบมารเพียงแต่ว่าเราไม่ได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาชัดเจนหลวงพี่ก็หยิบยกสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดความเชื่อมโยงและสายสัมพันธ์ไงต้องบอกว่าก่อนหน้าที่เราจะจัดนาวาภูชาธรรมเนี่ยก่อนหน้านั้นประมาณปีหนึ่งเราได้วางแล้วว่าเราต้องสร้างสิ่งนี้ให้เป็นขึ้นมาเป็นรูปธรรมให้เกิดความรู้สึกในใจของเขาในความจริงให้ได้ว่าเขาจะต้องคือลูกหลานบนแผ่นดินเกิดดังนั้นไม่ว่าเราจะไปจัดงานจะไปพูดจะไปทำความเข้าใจในวาระใดก็ตามเราจะใส่คำพูดและความเข้าใจนี้เข้าไปในนั้นเสมอว่าท่านทั้งหลายท่านคือลูกหลานบนแผ่นดินเกิดของหลวงปู่ปากน้ำส่วนตัวหลวงพี่นั้นคือลูกหลานในสายธรรมศิษย์วัดพระธรรมกายและศิษยานุศิษย์ทั่วโลกคือลูกหลานในสายธรรมและพิเศษกับผู้ที่เป็นลูกหลานในสายโลหิตโดยตรงก็มีนางุ่นสุขเจริญแล้วก็ลูกหลานมีแก้วน้อยเนี่ยให้รู้ว่าเราไม่ได้แตกต่างกันเรามีสายสัมพันธ์เดียวกันก็คือมีหลวงปู่ปากน้ำเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์เป็นที่เคารพสักการะพูดเรื่องนี้มาล่วงหน้าแบบเป็นปีนะพอก่อกำเนิดนี้ขึ้นมาเป็นปีปุ๊บจึงอาศัยความเชื่อมโยงนี้นำไปสู่ประเพณีรวมใจเพราะคนเราจะเกิดความเข้าใจกันได้เนี่ยมันต้องมีสิ่งที่ทำให้เขามาเชื่อมกันมีความเข้าใจตรงกันกิจกรรมนาวาบูชาธรรมเนี่ยเรียกว่าโครงการนาวาบูชาธรรมจัดขึ้นมาเนี่ยเพื่อรวมใจนี่รวมได้เลยนะได้สายสัมพันธ์แล้ววัตถุประสงค์ที่ทำความใจลบบุปนามก็ได้แล้วนะเพราะอะไรอย่างที่บอกในกระบวนการมันได้มีการประกวดใช่ไหมการประกวดเกี่ยวกับบทกวีเพื่อล่องเรือล่องแพอะไรเงี้ยถ้าคนภายนอกอาจจะมองว่าเป็นการสร้างสีสันทางวัฒนธรรมเป็นสร้างความสวยงามสิ่งต่างๆที่บูรณาการกันแต่ในยะที่มีในนั้นคือต้องการให้รู้เรื่องราวหลวงปู่จึงมีหัวข้อกำหนดไงว่าจะต้องพูดจะต้องฟังในหัวข้อพระคุณหลวงปู่ปากน้ำไม่ว่าจะไปกวดขับเสภาประกวดเรียงความประกวดเพลงอะไรก็แล้วแต่ต้องมีเนื้อความเกี่ยวกับพระคุณและเรื่องราวความสำคัญหลวงปู่ปากน้ำทั้งสิ้นนะจ๊ะถึงจะอยู่ในองค์ประกอบของการตัดสินนั้นไม่ว่าคนจะเข้ามาในฐานะผู้ประกวดเข้ามาในฐานะของผู้ที่ตัดสินหรือมามีส่วนร่วมย่อมต้องศึกษาเรื่องนี้โดยอัตโนมัติเลยแต่นั้นเรื่องราวหลวงปู่ปากน้ำจึงแทรกเข้าไปในระบบความคิดความจดจำเขาในโครงการนี้โดยตรงเลยคือตรงไปตรงมาจะรู้จักท่านต้องศึกษาเรื่องราวท่านจนตอนนี้เขายอมรับแล้วว่าหลวงปู่ปากน้ำเนี่ยคือพระที่อยู่ในใจในพื้นที่ในคนสองพี่น้องเองแล้วตอนนี้นะจ๊ะเกิดขึ้นตรงนี้ถือว่าอันนี้เราบรรลุวัตถุประสงค์คราวนี้จากนี้ไปจะทำอะไรเมื่อเรารวมใจไปแล้ววัตถุประสงค์นี้ได้แล้วเชื่อมโยงกับหลวงปู่แล้วเราจะนำไปสู่การชักชวนกันในฐานะลูกหลานนะจ๊ะนำไปสู่การประพฤติธรรมไงนี่เพราะเป้าหมายหลักที่สำคัญอยู่ในใจเราตลอดเวลาคือการฟื้นฟูศีลธรรมการฟื้นฟูศีลธรรมนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะถ้าเราได้ยินได้ฟังก่อนหน้านี้หลวงพ่อธรรมชโยพูดเรื่องนี้บ่อยนะจ๊ะหลวงพี่คงฟังพร้อมๆกับพวกเรานั่นแหละว่าเราเนี่ยเกิดมาในยุคเราถ้าเราจะให้ศาสนาซบเซาปล่อยไปอย่างนี้มันก็ยอมไม่ได้นะมันต้องฟื้นฟูศีลธรรมกลับคืนมาในฐานะนักสร้างบารมีในฐานะที่เราควรจะตอบแทนคุณพระสมณโคดมเพราะกว่าที่จะสร้างบารมีมา20ประสงค์ไขยแสนมหากัป

ต้องทุ่มเทเลือดเนื้อแรงกายแรงใจสละเลือดเนื้อสละชีวิตสละทุกอย่างเพื่อมาเป็นพระสัมมาพุทธเจ้าตลอดระยะเวลาการสร้างบารมีเราก็ถือว่าเป็นการเราเนี่ยได้มาอาศัยพระศาสนาท่านสร้างบารมีเราควรจะตอบแทนคุณท่านจริงไหมจ๊ะเท่าที่เราควรจะทำเราควรทำเลยแหละในเรื่องนี้จำเป็นแล้วถ้าเราคิดกันแบบคิดต่ออีกนิดนะจ๊ะทุกอย่างที่ทำนี่เป็นบารมีของเราทั้งนั้นแหละและเป็นบุญที่สำคัญที่จะติดตัวเราไปเยอะด้วยเราลองนึกนะจ๊ะสมมติว่าเรานึกภาพนะถ้าเราไม่ฟื้นฟูศีลธรรมพูดในมุมดูมุมนี้ก่อนนะแล้วเราก็สร้างบุญของเราเต็มที่แล้วชีวิตนี้เรามีบุญใหญ่ที่ไหนเราไม่พลาดสร้างบุญมีตรงไหนเราไม่ตกบุญเลยแต่การฟื้นฟูศีลธรรมไม่เกิดขึ้นเนี่ยพอเรากลับดุสิตบุรีไปเนี่ยเราคิดว่าศาสนาจากนี้ไปจะมีอายุยืนยาวอีกกี่ปีร้อยปีนี่ไหวไหมจ๊ะในยุคนี้นี่บางทีศีลห้านี่ไม่ครบกันแล้วนะบางทีอย่าว่าแต่รักษาไม่ครบท่องไม่ครบแล้วถามเด็กปัจจุบันศีลห้ามันเลยบ้างตอบไม่ได้นะในยุคแค่ยุคนี้นะจ๊ะแล้วถ้าเราไม่ได้ฟื้นฟูกลับมานี่เราละสังขารไปกลับดูสิทธิ์บุรีไปอีกร้อยปีเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยนึกไม่ออกเลยนะเห็นไหมเอากลับกันถ้าสมมติว่าเราร่วมกันฟื้นฟูศีลธรรมกลับคืนมาถ้าฟื้นฟูศีลธรรมกลับคืนมายืนยันได้เลยว่าอีกพันปีศาสนาไปได้ถึงนั้นแน่นอนสมัยพุทธกาลมาถึงเรานี่ 2,500 กว่าปีใช่ไหมสมัยเราฟื้นฟูกลับมาให้คนประพฤติปฏิบัติธรรมกันดังสมัยพุทธกาลอีกพันปีไปแน่นอนนั่นหมายความว่าถ้าเรากลับไปนั่งสมาธิกันนั่งสมาธิกันอยู่ในวิมานนึกภาพตามนะนั่งปุ๊บมันสว่างวาบขึ้นอยู่ตลอดเวลาสว่างอีกพันปีเพราะอะไรก็เพราะเราเป็นต้นบุญในการฟื้นฟูศีลธรรมดังนั้นถ้าศีลธรรมในโลกนี้คนประพฤติปฏิบัติธรรมกันมากเท่าใดยังสื่อต่อมากเท่าใดเราจะมีส่วนในบุญมากเท่านั้นเพราะเราเป็นคนฟื้นฟูกลับมาจริงไหมจ๊ะโอ้โหดีไหมเรานั่งไปคือกายหยาบไม่มีแล้วแต่บุญยังส่งผลต่อเนื่องไปเรื่อยๆเป็นพันปีเนี่ยคุ้มไหมจ๊ะคุ้มคุ้มนี่ควรจะฟื้นฟูไหมมันควรจะฟื้นฟูแล้วจะดูว่าฟื้นฟูหรือจะร่วมเป็นหนึ่งเราต้องเป็นหนึ่งที่จะฟื้นฟูไม่ใช่ได้แต่ดูได้แต่ดูบุญก็ไม่ได้นะจ๊ะได้ปื้มเลยอย่างนั้นได้เล็กๆน้อยๆแต่ถ้าร่วมฟื้นฟูนี่อันนี้ได้แน่นอนดังนั้นการฟื้นฟูศีลธรรมเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากนะจ๊ะแล้วการฟื้นฟูศีลธรรมทำยังไงพี่พูดทำยังไงง่ายๆเลยตรงไปตรงมาถ้าอยากให้ศีลธรรมฟื้นฟูก็ต้องให้คนประพฤติธรรมคนประพฤติธรรมเมื่อใดก็ตามที่คนประพฤติธรรมศีลธรรมจึงจะฟื้นฟูกลับมาตรงไปตรงมาจริงไหมอ้าวแล้วเพราะว่าการฟื้นฟูศีลธรรมไม่ใช่มันฟื้นฟูจากการจำไงหรือการท่องจำท่องจำแล้วศีลธรรมฟื้นฟูมาไม่ได้หรอกแค่ท่องจำหรือแค่สอบมันก็ไม่ใช่เอาคนไปสอบไปเยอะพอยังไม่พอต้องให้ลงมือทำจ้ะถ้าคนลงมือประพฤติธรรมศีลธรรมก็จะฟื้นฟูกลับมาแล้วเรื่องอะไรบ้างจริงๆมันก็มีไม่กี่เรื่องนะจ๊ะเช่นว่าหนึ่งทำยังไงให้กิจกรรมในชีวิตของคนในปัจจุบันเขารู้จักกรรมฐานรักษาศีลเจริญภาวนาจากนั้นให้รู้จักหน้าที่ตัวเองรู้จักปฏิบัติตนเองต่อพ่อแม่พี่น้องต่อเครือญาติต่อลูกหลานต่อหัวหน้าต่อลูกน้องก็คือหลักของที่ถกซึ่งอยู่ในสิงคารกสูตรเอาที่ถกไปใช้ในการดำเนินชีวิตดำเนินชีวิตโดยใช้หลักธรรมก็คือการประพฤติธรรมถ้าเกิดคนเรานี่ลองนึกภาพนะจ๊ะคนเรานึกภาพประพฤติปฏิบัติธรรมโดยหัวข้อธรรมนี่ก่อน 1. รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองสังคมรอบรัวรอบข้างเราจะมีความสุขนะจ๊ะแล้วก็ต่างคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูล

ทำหน้าที่ตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ไม่ต้องมีใครมาเรียกร้องสิทธิ์ทุกวันนี้องค์กรสิทธิมนุษยชนนี่เฟื่องฟูมากนะจ๊ะมันไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีนะถ้าองค์กรนี้ฟื้นฟูแสดงว่ามีการเรียกร้องสิทธิ์กันมากมีวิธีการเรียกร้องสิทธิ์กันเยอะอย่างแสดงว่าคนไม่ค่อยได้ทำหน้าที่จึงต้องถูกเรียกร้องจากผู้อื่นให้ทำกับเราเหมือนที่หลวงพี่เคยบอกว่าพุทธเจ้าได้วางหลักในที่ถูกไว้ว่าหน้าที่ที่พึงมีระหว่างครอบครัวกันระหว่างพ่อแม่ลูกของกันและกันเนี่ยหน้าที่ของสามีที่พึงทำก็คือสิทธิ์ที่ภรรยารับจากสามีหน้าที่ของพ่อแม่ที่พึงทำก็คือสิทธิ์ที่ลูกจะได้รับจากพ่อแม่ในขณะเดียวกันหน้าที่ที่ลูกพึงทำก็เป็นสิทธิ์ที่พ่อแม่ควรจะได้รับจากลูกหน้าที่นายจ้างกระทำกับลูกจ้างคือสิทธิ์ที่ลูกจ้างควรได้รับจากนายจ้างหน้าที่ของลูกจ้างหรือลูกน้องกันนะคือสิทธิ์ที่นายจ้างหรือหัวหน้าควรได้รับจากลูกน้องหลักนี้เป็นหลักให้เขารู้จักหน้าที่ของตนเองในทั้งครอบครัวทั้งข้าเครือญาติและรวมทั้งสังคมทั่วไปนั่นหมายความว่าถ้าประพฤติเรื่องนี้อย่างสมบูรณ์นะโอ้โหไม่ต้องมีใครมาเรียกร้องสิทธิ์เลยแล้วการกระทบกระทั่งการเรียกร้องที่แบบการขาดแคลนในเรื่องสิ่งเหล่านี้มันจะไม่เกิดเห็นไหมจ๊ะมีอะไรอีกแล้วเราก็เนื่องจากในสังคมเรามีผู้ได้โอกาสกับได้โอกาสมีโอกาสมากกว่ามีกำลังแรงมากกว่าก็ให้เขารู้จักให้และแบ่งปันให้ชีวิตเขาดำเนินไปโดยใช้หลักของสังหาวัตถุสี่ในสังคมเห็นไหมจ๊ะไอสังคมพอมีการให้และการแบ่งปันพอมีการให้โดยมีความปรารถนาดีนะสังคมก็ร่มเย็นไงแล้วก็มีความสุขที่จะมาแย่งชิงกันมันก็ไม่มีมีแต่การให้และปันกันเห็นไหมมีอะไรไม่กี่ข้อหรอกและการสร้างศักยภาพของมนุษย์ของเราที่เกิดขึ้นก็ให้เขาทำตัวเองให้เป็นคนที่มีศักดิ์สิทธิ์ด้วยคารวะธรรมศักยภาพคนจะอัปเกรดขึ้นมาได้นะจ๊ะเอาคารวะธรรมไปใช้ก็จะทำให้เขาได้ประพฤติธรรมได้ประพฤติข้อที่เป็นสัจจะข้อที่เป็นขันติที่เป็นธรรมะเป็นจาคะเห็นไหมพอเขาลงมือสิ่งเหล่านี้ลงมือไปประพฤติธรรมโลกก็จะร่มเย็นและสิ่งที่เขาทำไปก็ได้บุญตลอดเวลาด้วยเห็นไหมมีไม่กี่ข้อนะที่เป็นพื้นฐานจริงๆอะนะแค่นี้สังคมก็เจริญละนี่คือการสร้างวิถีกิจกรรมให้คนในสังคมได้ทำสิ่งนี้แล้วคุณธรรมมันจะศีลธรรมจะถูกฟื้นฟูกลับมานั่นเองไม่ใช่เรื่องซับซ้อนนะจ๊ะบางทีเราไปดูเลยที่มันลึกซึ้งว่าโหเราต้องมีความแตกฉานในธรรมะมั้งเราถึงจะลงมือประพฤติธรรมได้ที่จริงไม่จำเป็นขนาดนั้นเราก็แค่ประพฤติทำให้สมควรแก่ธรรมสมควรต่อหน้าที่ความรับผิดชอบสมทนตัวเราเองเนี่ยให้ประพฤติทำให้สมควรแก่ธรรมกับตัวเราแค่นี้นะศีลธรรมก็จะกลับคืนมาแล้วสายสัมพันธ์ที่เราสร้างขึ้นเนี่ยเราสร้างไปเพื่อการนี้นะเพราะเรามีความคุ้นเคยเราจะชักชวนกันทำความดีไม่ยากนะจ๊ะถ้าเราไม่คุ้นเคยกับเขามันก็ไม่เห็นว่าตัวตนของเราเป็นไงเขาเป็นยังไงความจริงใจมันไม่ได้แสดงออกมาการจะทำชวนคนทำความดีได้เนี่ยโหมันต้องมีแรงบันดาลใจนะจ๊ะมีคนเขาบอกว่าทำความดีไม่ยากหรอกมันยากตรงที่ว่าเมื่อไหร่จะทำสักทีก็เพราะอะไรอย่าลืมนะจ๊ะเราให้เขาเราทำในสิ่งที่เขาไม่เคยทำอ่ะแล้วผมทำไม่ยากใช่แต่มันยากตัวลงมือทำเมื่อไหร่เพราะให้เขาทำในสิ่งที่เขาไม่เคยทำเขาไม่เคยให้จะต้องทำให้เขาให้เขาไม่เคยอดทนต้องทำให้เขาอดทนเขาไม่เคยมีน้ำใจต้องทำให้เขามีน้ำใจมันง่ายเหรอไม่ง่ายในทางปฏิบัติแต่มันทำได้นะถ้าบอกว่าเราถ้าทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเงี้ยอธิบายให้ชัดเจนแล้วก็มีโมเดลในใจเขาที่ข้อความหนึ่งที่มีความจำเป็นจะต้องที่จะทำให้คนเราเนี่ยประพฤติทำตามได้คนคนนั้นน่ะต้องมีไอดอลในใจ

ใจเท่าว่าต้องมีหรือจะพูดถึงว่าต้องมีบุคคลที่เขาบูชามนุษย์เนี่ยถ้าเขาไม่มีบูชาความดีใครเขายกความดีไม่ได้นะที่เขาบอกว่าแหมเราจะทำความดียิ่งขึ้นไปดีแบบไหนเพราะการยกระดับความดีย่อมต้องอาศัยแรงบันดาลใจและต้องอาศัยบุคคลต้นแบบที่มีในใจถ้าเรายังไม่มีบุคคลที่ควรบูชาในใจเนี่ยมันยกความดีขึ้นไม่ได้นะจ๊ะดังนั้นมงคลข้อที่3นี่นะเห็นไหมปูชาจะปูชินียานังเอตัมมังคลมุตตมังนี่นะนอกจากไม่ครบคนพาลแล้วครบบัณฑิตแล้วพอถึงคราวลงมือทำจริงต้องเกิดแรงบันดาลใจต้องมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเหมือนเราเนี่ยเราบอกว่าจะทำความดีบางทีแล้วก็ตอแตะใช่ไหมป้อแป้สะเงาะสะแงะอะไรทำไม่ค่อยจะได้แต่พอเรานึกถึงได้ไม่ได้ไม่รู้เราลูกหลานหลวงปู่เราทำลูกหลานหลวงพ่อเราหลานยายกัดหูกัดฟันเข็ดเคี้ยวเขียวฟันเอาละยายทำเราทำหลวงพ่อทำเราทำหลวงปู่ทำเราทำถ้าปล่อยเราทำตามวิสาหกรรมเราคงไม่ทำแต่พอเรานึกถึงหลวงพ่อเอาวะฝืนใจก็ทำมันต้องฝืนใจทำในสิ่งที่ไม่เคยทำแล้วคนเราต้องไม่มันถ้าไม่ยอมฝืนใจทำในสิ่งไม่เคยทำมันยกระดับความดีขึ้นกว่าเดิมไม่ได้ไงถึงบอกว่าทำไมคนเราต้องมีบุคคลที่ควรบูชาอยู่ในใจเนี่ยมันมีความจำเป็นผู้ที่เราบูชานั่นแหละคือต้นแบบในใจของเราไงดังนั้นไอการที่เราให้เขาใจนะนอกเขาใจคนสองพี่น้องนอกจากที่ให้เขามีผูกพันหลวงปู่ปากน้ำมันเป็นกระบวนการที่สำคัญที่ทำให้เขาจะต้องมีท่านในใจเพื่อเราจะสามารถยกระดับใจยกระดับคุณงามความดีขึ้นไปให้ได้เห็นต้นแบบต้นบุญและมีแรงบันดาลใจด้วยนี่มันเป็นที่มาที่ไปนะเห็นไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นนี่ที่เราทำเนี่ยนี่ได้ให้เห็นกระบวนการถามว่าหลวงพี่มาเล่าพวกนี้กระบวนการเพราะอะไรก็เพราะว่าการที่เราจะฟื้นฟูศีลธรรมคนเดียวมันทำไม่ได้นะจ๊ะเราจะฟื้นฟูศีลธรรมเราทำแค่หมู่บ้านเดียวเนี่ยฟื้นได้ไหมไม่ได้หมู่บ้านคนนิดเดียวเราฟื้นแค่ตำบลเดียวเนี่ยศีลธรรมฟื้นมาได้ไหมไม่ได้เราจะฟื้นฟูได้เนี่ยต้องเรียกว่าต้องทุกพื้นที่เนี่ยต้องตื่นตัวขึ้นมาเลยเนี่ยของเรานี่นะหมู่คณะเราถือว่าได้ทำความก้าวหน้าไปในระดับนึงแล้วนะคือมีศูนย์สาขาทั่วประเทศเลยเยอะแยะแล้วนะเรานึกภาพนะถ้าศูนย์สาขานี่นะลุกขึ้นมาปุ๊บนี่นะอันเนี้ยแอร์เรียตรงนี้ฉันดูแลศีลธรรมฟื้นฟูกลับมาจังหวัดนู้นตรงนู้นดูแลท่านนั้นดูแลศีลธรรมฟื้นฟูกลับมาแล้วขึ้นพร้อมๆกัน77จังหวัดเนี่ยไม่เหลือบ่าฝ่าแรงจริงไหมจ๊ะเพราะ77จังหวัดทำแล้วต่างประเทศอยู่ไม่ได้อยู่มาในทวีปนี้ชั้นมั่งนะอเมริกาบ้างยุโรปบ้างโอ้ทำมันยกกันใหญ่พร้อมๆกันนะจ๊ะแล้วการทำเนี่ยมันแบ่งปันประสบการณ์กันได้ไงเราอย่าไปเรียนรู้ความผิดพลาดตัวเองมันช้าตัวเองอายุมันสั้นเราควรจะเรียนรู้ความสำเร็จกับผู้อื่นดีกว่าคือความผิดพลาดเราเอาไว้เป็นต้นทุนในความคิดแต่มันเป็นต้นแบบอะไรไม่ได้หรอกจ้ะมันแค่เป็นต้นทุนในความคิดเพราะมันผิดมาแล้วนะแต่ถ้าเราเอาตัวอย่างมาแลกเปลี่ยนเดี๋ยวนี้มันง่ายที่เราจะแลกเปลี่ยนแล้วก็ดูว่าบริบทของเราตรงนั้นอะไรพอใช้กันได้ตรงนี้อะไรพอทำมันได้แต่หลักการเดียวกันนะจ๊ะหลักธรรมน่ะเป็นหนึ่งเดียวแต่วิธีการมันหลากหลายไปสากลมันตามความนิยมของถิ่นนั้นๆแต่หลักการนิสากลเลยเป็นหลักธรรมที่มีไม่มีอะไรเกินธรรมของพระพุทธเจ้าต้องหลังอิงต้นโพที่พูดมาทั้งหมดก็อิงไม่กี่ข้อนะเห็นไหมใช่ไหมถ้าพูดถึงตอนนี้หลวงพี่ทำอะไรบ้างแล้วแหละไม่ครบคนพาลก็ให้ต้นแบบต้นบุญใช่ไหมจ๊ะครบบัณฑิตกับหลวงปู่นี่ไงแล้วเราก็ทำตัวเราหมู่คณะเราให้เป็นบัณฑิตแล้วก็ให้เขาผูกใจหลวงปู่เป็นการบูชาบุคคลที่ควรบูชาสเต็ปต่อไปนี่นะปฏิรูปประเทศ4ก็คือว่าต้องทำให้พื้นที่นั้นๆน่ะยกระดับศีลธรรมพร้อมๆกันเลยซึ่งตอนนี้ก็ได้ไปคุยกับเจ้าหน้าตำบลมาแล้วนะบางที่น่ะชัดเจนแล้วว่าเราจะทำงานร่วมกันมีความพร้อมแล้วยกระดับทั้งตำบลเลยต้องเป็นแบ

ปฏิรูปประเทศ4พร้อมๆกันมันถึงจะเกิดขึ้นจริงๆนะเพราะนั้นที่ทำให้เห็นเนี่ยมันเป็นความสำคัญนะลองนึกนะเวลา9ปีนี่ที่เหลืออยู่เหลือเฟือ9ปีนี่ดูจากไหนก็ดูจากอายุเรานะและอายุท่านไงนะอันอายุเราอายุท่านอายุเราก็ไม่น้อยแล้วเห็นกันมานานๆบางคนหนูพี่เห็นเนี่ยต้องมีแตะเลข5เลข6แล้วล่ะใช่ไหมจ๊ะบางคนก็แตะไปเลยหลัก6ไปแล้วใช่ไหมหนูพี่ก็เพิ่งจะไปลงทะเบียนผู้สูงอายุมาไม่นานนี้เองนะจ๊ะก็จะได้รับแล้วรับสิทธิ์แล้วเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอายุเราอายุท่านเนี่ยมันรอเวลาไม่ได้นะจ๊ะแต่ว่ามันก็ยังทันเวลาเพราะเรามีหลักวิชาแล้วเรามีทีมที่สามารถว่าไงว่าตามกันว่าไงนั่นก็เป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยนี่สิ่งที่หลวงพี่ประทับใจมันตรงนี้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยต้องถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งก็ได้ที่เอานำหลักอะไรไปใช้มีแนวความคิดมีวิธีการอย่างไรซึ่งล่าสุดเนี่ยหลวงพี่ก็ได้ไปพูดคุยหลายท่านนะจ๊ะซึ่งโอ้โหมีไฟนิรันดร์อนันตชัยกันเลยแหละบอกว่าใช่เราต้องฟื้นฟูศีลธรรมเดี๋ยวเรากลับดุสิตบุรีแล้วเรานั่งอยู่นั้นสักพันปีมีวาบวาบมาตลอดนี่นะมันเข้าท่านะมันได้บุญต่อเนื่องเนี่ยอย่างเงี้ยมันคุ้มใช่ไหมเกิดมาทั้งทีนี่ยังได้บุญต่ออีกพันปีนี่มันก็คุ้มที่เราจะฟื้นฟูศีลธรรมกลับมาท่านพูดอย่างนี้นี่เป็นคำพูดที่หาลือกันนะจ๊ะพูดคุยกันก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะเรามีความพร้อมแล้วขึ้นกับว่าเราจะต้องลงมือลุยได้แล้วนะจ๊ะแล้วอย่าเป็นกังวลนะจ๊ะว่าเอ้เราจะสำเร็จเมื่อไหร่ทำไปเถอะเพราะขยับปุ๊บเนี่ยนะก้าวแรกเนี่ยเดี๋ยวมันจะนับไปเรื่อยๆนะมันจะเริ่มนับไปสู่ความสำเร็จแต่ถ้าก้าวแรกไม่ขยับภาพความสำเร็จมันจะไม่เกิดขึ้นนะพอก้าวแรกเดี๋ยวมันก็จะมีก้าวที่สองแล้วสติปัญญามันจะมองทะลุไปค่อยๆมองไปมันเป็นภาพค่อยๆก่อกำเนิดจากความสำเร็จนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเป็นคนที่คิดเยอะที่สุดนะแล้วเป็นคนที่หยุดคิดได้โดยด้านดังใจเพราะนั้นการคิดเยอะเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะคิดในเรื่องสิ่งดีๆคิดไปเถอะจ้ะคิดมันเยอะๆพิจารณาซ้ำๆทำบ่อยๆทำไปปรับไปแล้วเดี๋ยวความพร้อมจะค่อยๆเกิดขึ้นไปพร้อมความสะดวกความพร้อมมันจะไม่เกิดในวันแรกนะความพร้อมสมบูรณ์แบบมันไม่มีในทางปฏิบัติอย่าไปนึกว่าต้องทุนพร้อมคนพร้อมทีมพร้อมในเวลาเริ่มต้นทำงานหลวงพี่ยังไม่เห็นนะจ๊ะเพราะจำภาพได้เนี่ยเราไปดูเถอะความพร้อมวัดธรรมกายมีอะไรพร้อมบ้างในยุคแรกๆอ่ะศาลาเหมือนกับไม่มีนั่งเห็นหลวงพ่อท่านนั่งตรงกองฟางท่านก็เทศเขาได้แล้วท่านไม่ต้องรอศาลาหลังใหญ่ๆท่านก็ทำงานเผยแพร่ท่านได้แล้วแล้วคนที่มากับมันได้เยอะแยะมีเด็กจะภาพนั้นจะไม่มีเด็กไม่กี่คนมีคุณยายหลวงพ่อทัตตะยืนข้างๆเนี่ยเป็นภาพเนี่ยไปดูเถอะมันมีอยู่ภาพนึงอ่ะท่านก็ทำหน้าที่ท่านแหละเห็นไหมจ๊ะไม่ว่าเราอยู่สถานการณ์ไหนถ้าเราทำหน้าที่เดี๋ยวมันก็จะไปได้หลวงพี่เองก็เหมือนกันนะจ๊ะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่าไปเข้าใจนะว่าต้องมีทุนหรือมีทุนมีทีมมากองไม่ใช่ทำไปปรับไปประกาศไปทำไปประกาศไปจะทำนี่นะใครเป็นเจ้าของบุญอามารุ่นด้วยมามีแรงมาเอาแรงมามีทรัพย์มาช่วยกันมาไม่ได้ก็โฟนมาแล้วกันให้กำลังใจก็ยังดีอย่างนั้นนั่นแหละแล้วพอทำไปมันก็ปรับไปได้จะเป็นอย่างนั้นแล้วความพร้อมจะเกิดขึ้นในภายหลังจริงๆนี่คือพูดจากประสบการณ์คนทำงานมันเป็นอย่างนี้จ้ะเพราะฉะนั้นลุยไหมจ้ะยังไม่ต้องถามใครถามคนนั้นอย่างเนี้ยลุยไหมลุยสอเสียงถัดทุกการหน่อยมันต้องลุยอย่างนี้มันจะเกิดกำลังใจนะเพราะเราลุยนี่นะใช่ไหมแล้วเราไม่ต้องกังวลเพราะเราเป็นคนมีผังสำเร็จไงใช่ไหมเราเกิดมามีหน้าที่และมีผังสำเร็จติดตัวแต่ผังสำเร็จนี้จะไม่เห็นไม่ชัดนะถ้าเราไม่ขยับนี่ต้องบอกเนี้ยถ้าเราเริ่มขยับมันจะ

0: ชัดขึ้นไปเรื่อยๆนะมันเป็นเงื่อนไขอย่างหนึ่งว่าแต่เป้าต้องชัดความมุ่งมั่นต้องชัดวิธีการน่ะยังไม่ชัดก็ไม่เป็นไรค่อยๆทำไปเห็นไหมวิธีการเนี่ยมันจะไม่ยังไม่ชัดก่อนแต่เป้าต้องชัดความมุ่งมั่นต้องชัดเพราะมันเป็นทุนก้อนแรกของการขับเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วยืนยันว่าไม่มีคำว่าศูนย์เปล่าสำหรับการสร้างบารมีต้องขอนำคำพูดหลวงพ่อท่านมาใช้นะจ๊ะเพราะทุกครั้งหลวงพี่ก็ชอบพูดตัวเองฟังนะไม่ได้หมดก็ได้มากไม่ได้มากก็ได้มั่งไม่ได้เลยไม่มีขอเริ่มทำความดีแล้วบุญบารมีมันก็จะเกิดอยู่เฉยๆนะศูนย์เปล่านะเป็นเวลาที่ได้มากลายเป็นโมฆะแห่งการเวลาแต่ว่าโมฆะการเวลานั้นนะมันลงทุนด้วยบุญบารมีเก่าที่เรามานะจ๊ะการที่เรามาเกิดได้ในภพชาตินี้ไม่ใช่ว่าละเมอเพลินๆมาเกิดตามวาระของวัฏฏะสงสารไม่ใช่ต้องใช้บุญก้อนใหญ่นะที่เคยสั่งสมมาเนี่ยแลกฐานะนี้มาดังนั้นเมื่อต้องทุ่มเหมือนทุบหม้อข้าวอ่ะเห็นไหมเมื่อทุบหม้อข้าวลงมาแล้วดังนั้นเนี่ยอย่าให้หม้อข้าวมันสูญเปล่านะจ๊ะต้องเอาบุญบารมีเยอะๆทุบได้หม้อเล็กต้องได้หม้อใหญ่กลับไปจริงไหมนะทุบใช้บุญขนาดนี้กลับไปนี่ต้องมีบุญบารมีมากกว่านี้มากจนทำให้สวรรค์เบิกบานดุสิตบุรีเห็นบุญเราต้องให้เบิกบานอย่างนี้นะคิดงี้นะเห็นเราว่าต้องเบิกบานกับเราเลยว่าโอ้โหนี่น่าโมทนาจริงๆถึงนะหน้าโมทนาแล้วจะไม่น่าเวทนาเลยให้ชัดเห็นเราสร้างบารมีโอ้โหหน้าโมทนามากเลยนะต้องเป็นอย่างนั้นนะอ่ะก็จะขอเล่าความในใจให้ฟังแล้วกันนะเดี๋ยวช่วงท้ายของเราเนี่ยเราจะได้ฟังเรื่องราวจากหมู่คณะนักสร้างบารมีของเรานะจ๊ะโดยเราจะฟังผ่านการทบทวนเนี่ยทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งเป็นเรื่องราวเจ้าว่าหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศซึ่งที่หลวงพี่พูดไปไงว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามฟังมาเพราะแต่ละรูปนี่จะต้องสร้างบารมีสั่งสมมาความดีงามมีบุญบารมีมากพอนะจ๊ะจนกำลังบุญถึงจึงได้ฐานะนี้มานะเพราะนั้นการที่เราได้ฟังเรื่องราวของท่านเราจะได้เกิดแรงบันดาลใจแล้วมีความตั้งใจในการสร้างมีของเราต่อไปแล้วจากนั้นก็จะมีได้ฟังจดหมายจากใจพระลูกชายที่รักหลวงพ่อที่สุดโหแค่ชื่อก็หวานแล้วนะใช่ไหมจดหมายจากใจพระลูกชายที่รักหลวงพ่อที่สุดแล้วชื่อตอนนี่ฟังแล้วนี่นะมันจะเลิศจนนอนไม่หลับตอนเสียงระเบิดยังดังแต่เสียงพุทธังดังยิ่งกว่าเห็นไหมฟังกันดีนะชื่อตอนนี้นะจดหมายจากใจพระลูกชายที่รักหลวงพ่อที่สุดตอนเสียงระเบิดยังดังแต่เสียงพุทธังดังยิ่งกว่านะเดี๋ยวเราไปรับชมมันได้เลยนะจ๊ะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วคร
1: ับ ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอรวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: ทุกจ๊ะเราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือ
0: ด้วยวิธีการ
1: ตั้งใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ครับ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำเนาะ
1: ครับ
0: ดูยูเลิฟมีบ
1: อ I love you
2: น้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลและเจ๊เขียวสายแซ่บครับ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: เจ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามการตาม
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สร้างสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุ
2: เพื่อที่ว่าบุญนี้
3: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: โรคสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่ายังไรก็จะต้อง
3: ว่าตามการครับ
2: เดี๋ยวเรามาว่าคาถาโดยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 072แมนนี่มันนี่มานี่แมนนี่มันนี่มานี่แมนนี่มันนี่มานี
2: ่มาอย่าง
3: รอรับอยู่ครับ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สา

0: หมายยังจะ
1: กำลังมาครับต้องมีคาถาถึงจะมา
0: อ๋อต้องมีคาถานะ
1: คร
0: ับ เรียกว่าคาถา
1: สวัสดี072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ให้นี่สำคัญนะ
1: ครับ
0: โรยสสารเดียวเลยจ้ะ
1: สาธุ
0: ทำอย่างนี้แล้วจ้ะเราจะรวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธุ
0: เพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยไปทุกชาติเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: ขอให้พระทุกรูปบวชให้ได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้ะ

มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานหวานหวานก็บอกว่าเลิฟหลวงพ่อที่สุดตอนเสียงระเบิดยังดังแต่เสียงพุทธังดังยิ่งกว่าพอได้เพลงล่องใต้บ้านเราจ้ะ

0: แล้วไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
1: ไปใต้ครับแต่เหมือนจะไปลาวคร
0: ับ ก็นั่นน่ะสิจ๊ะโอลาว
1: ไปใต้ก่อนครับ
0: โอ้งงเลยเนาะกราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพรักอย่างสูงครับผมจาธิการสุจิยามนิเศรษฐ์ประธานศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสบ้านร่มเย็นครับ
1: สาธ
0: ุตอนนี้ร่มเย็นยัง
1: เป็นพักๆครับ
0: เป็นเจ้าคณะตำบลยี่งอบาจะจังหวัดนราธิวาสผมเป็นเลขานุการรอเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสครับ
1: สาธุ
0: และเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบ้านทุ่งกงครับ
1: จ้าน
0: ี่จ้ะ
1: จ้า
0: หลวงพ่อครับครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2552ชีวิตของผมในวันนั้นเรียกได้ว่ากำลังเดินมาถึงทางตันโอ้โหทางตัน
1: คร
0: ับ คือรวยเป็นนันตัน
1: รวยเป
0: ็
1: นน
0: ัน
1: ต
0: ัน รวยเป็นนันตันครอบครัวต้องแยกทางกันแยกกันไปรวยเนี่ยนะตัวลูกกลับบ้านเกิดที่จังหวัดนราธิวาสแปลว่าอะไรนราธิวาส
1: เม
0: ื
1: องคนหล
0: ่
1: อ
0: เมืองคนหล่อมันก็หล่อนะตั้งใจว่าจะกลับไปช่วยโยมพ่อโยมแม่เลี้ยงหมูถูกต้องจ้ะแล้วก็ทำสวนใช้ชีวิตเงียบเงียบเงียบให้มันจบๆไปเออนี่นะโอ้แต่ใครจะไปคิดครับว่าคนที่กำลังคิดจะกลับไปเป็นเกษตรกรบุญบันดาลนี่นะจ๊ะถูกชวนมาบวชในโครงการบวชแสนรูปทั่วไทยไม่ใช่แสนตลอดนะแสนรูปทั่วไทยตอนนั้นผมไม่รู้จักวัดพระธรรมกายเลยไม่แต่น้อยเชอเอ๋ยเนาะโอ้เขารู้จักกันหมดนี่ไม่รู้จักเชอเอ๋ยเหตุผลที่บวชก็ง่ายมากหนึ่งอยากบวชแก้ช้ำใจสองบวชฟรี

0: สามไม่มีอะไรจะเสียแล้วนี่ค่ะดีมากเลยนะเพราะเมื่อไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็มีแต่ดีดีอย่างเดียวดีอย่างเดียวเอ๊ะพระใจคิดเนาะไม่มีอะไรจะเสียแล้วดีอย่างเดียวเนี่ยแต่ใครจะไปคิดครับว่าคนที่มาบวชเพราะชีวิตพังกลับมาเจอชีวิตใหม่พ่อครับพ่อบวชก็จริงๆผมได้เจอชีวิตใหม่ของแท้ครับ
1: สาธุ
0: คือตารางอบรมแน่นยิ่งกว่าค่ายทหารไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องการอบรมแน่นยิ่งกว่าค่ายทหารสวดมนต
1: ์
0: นั่งมาธิเสร็จก็รับบุญรับบุญเสร็จก็ฝึกตัวอบเพื่อหอมพรหมไม่ติดตลอดทั้งวันนี่อบรมนะถ้าไม่มีเวลาหยุดหายใจเลยครับก็ต้องการให้หายใจตลอดเวลาเลยช่วงแรกอึดอัดฉันอยากหนีกลับบ้านแต่พออดทนทำไปเรื่อยๆอึดก็ออกพบว่าใจเริ่มสงบความทุกข์ที่แบกมาทั้งชีวิตค่อยๆเบาลงอย่างน่าอัศจรรย
1: ์สาธุ
0: และเมื่อได้มาวัดพระธรรมกายครั้งแรกคำถามแรกที่ผุดขึ้นในใจผมก็คือคำถามแรกที่ผุดขึ้นในใจของผมก็คือนี่ใช่วัดจริงๆแล
1: ้
0: วถ้ามีเหตุผลนะสภาธรรมกายสากลเนี่ยใหญ่กว่าห้างที่ผมก็เห็นที่นี่จ้ะยืนอยู่หน้าโบสถ์แท้ๆเลยยังถามคนข้างๆว่า
1: โบสถ์อยู่ไหน
0: ถูกต้องจ้ะโอ้จริงเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนี้ดีกว่าโบสถ์อยู่ไหนอ่ะ

0: องค์การบริจาคแก้ว500,000คนทั่วไทยผมรีบยกมือเลยขอลงพื้นที่บ้านเกิดทันที
1: สาธุ
0: นี่หนูคิดในใจว่าขอบวชต่ออีกนิดก็แล้วกันจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นตอนเป็นพระพี่เลี้ยงโครงการบวชแสนรูปเข้าพรรษาปี2553ช่วงนั้นเหนื่อยที่สุดในชีวิตพระมาก็พูดกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องภาษาไปหนอคนรอบวัดก็ไม่เข้าใจบางครั้งออกไปบิณฑบาตยอมก็ใส่บาตรเฉพาะพระเจ้าถิ่นนี่มันคุ้นกันนะและถามว่าเอาพระพวกนี้มาทำไมนี่หนอแล้วว่าครับคือเนี่ยผมนั่งอยู่คนเดียวนั่งจนเหนื่อยเอ๊ะทำไมนั่งก็เหนื่อยวะเหนื่อยจนไม่อยากไปต่อยกมือพนมหน้าจอ DMC แล้วบอกหลวงพ่อทางจอทีวีว่าหลวงพ่อครับจบโครงการนี้นะลูกขอลาสิกขาแล้วนะครับพอพูดจบเสียงสวนออกมาจากทีวีเลยแล้วพ่ออยากให้ลูกทุกคนอดทนสู้ไปกับหลวงพ่อนะเออหน่อยเออจะลาแต่ว่าประโยคนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดกลางใจ
1: คร
0: ับ ผมนั่งนิ่งน้ำตาซึมแล้วถามตัวเองว่าเราจะไปหาแบบอย่างที่ดีกว่าหลวงพ่อได้จากที่ไหนอีกวินาทีนั้นผมตัดสินใจใหม
1: ่
0: นี่นะโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดหัวใจยิ่งใหญ
1: ่
0: กลับมาเลยถ้าหลวงพ่อยังสู
1: ้
0: ลูกก็จะสู
1: ้
0: ถ้าหลวงพ่อยังยิ้มลูกก็จะยิ้
1: ม
0: สุดยอดเลยนะ
1: ส
0: ุ
1: ดยอด
0: แล้วจะบวชต่อเพื่อเป็นคนหนึ่งที่ช่วยบอกให้โลกได้รู้ว่าช่วยบอกหน่อยจ้ะหลวงพ่อกำลังสร้างคนแบบไหนอยู
1: ่
0: นั่นคือคนดีพระดีที่เราต้องการกรา
1: สาธ
0: ุหลวงพ่อครับลูกหลวงพ่อท้อไม่เป็น

0: ลูกหลวงพ่อ
1: ขอให้เป็น
0: เก่งเนาะหลังจากนั้นชีวิตนักบุกเบิกแห่งปลายด้ามขวานก็เริ่มต้นขึ้นครับช่วงแรกเรายังไม่มีศูนย์อบรมเป็นของตัวเองอาศัยวัดนั้นทีวัดนี้ทีโอ้ต้องอาศัยวัดต่างๆเลยใช่
1: ครับ
0: ตอนใหม่ๆเลยเนาะ
1: ใหม่ๆครับ
0: บางวัดอยู่ได้1โครงการบางวัดอยู่ได้2โครงการก็ต้องเก็บเสื้อเก็บหมอนย้ายฐานกันใหม
1: ่
0: ไม่ใช่เพราะท่านไม่เมตตานะจ๊ะแต่เพราะในยุคนั้นคนจำนวนมากยังไม่เข้าใจวัดพระธรรมกายพออยู่ไปนานๆข่าวลือก็เริ่มมานี่ฮะไม่ทราบคือเรื่องอะไรเนาะ

0: ความกังวลก็เริ่มเกิด
1: ครับ
2: แต่พ่อครับ
0: การสร้างบารมีที่ปลายด้ามขวาในยุคนั้นไม่ได้มีแค่อุปสรรคเรื่องคนหรือเรื่องงานเท่านั้นนะครับ แต่ยังต้องอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อีกด้วยพื้นฐานของพื้นที่อย่างเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะหลายครั้งกำลังอบรมเยาวชนอยู่ดีๆก็มีเสียงดังสนั่นขึ้นมาไกล
1: ๆ
0: นี่จ๊ะไม่ใช่เสียงเปิดเพลงนะครับแต่เป็นเสียงระเบิดครับอบรมเยาวชนท่ามกลางเสียงระเบิดแม้แต่การออกบิณฑบาตในบางพื้นที่ก็ไม่ได้เดินกันแบบสบายๆเหมือนที่อื่นเพราะมีเจ้าหน้าที่ทหารคอยเดินอารักขาโยงข้างตลอดเส้นทางเลยครับ
1: โอ
0: ้โหนี่ขนาดออกบิณฑบาตนะบิณฑบาตแบบ VIP
1: ม
0: ี
1: โอกาส
0: นะมีทหารคอยรักษาตลอดเส้นทางโอ้สุดยอดเลยสู้จริงๆยิ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีความไม่แน่นอนของชีวิตมากเท่าไรผมกลับยิ่งเข้าใจคำว่าความไม่ประมาทมากขึ้นเท่านั้นโอ้ดีจังเลยเพราะเราไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรสิ่งเดียวที่ทำได้คือทำหน้าที่ของพระให้ดีสุดในแต่ละวันถูกต้องจ้ะถูกต้องและดีมากเลยถึงยังมีเสียงระเบิดแต่เสียงสวดมนต์ก็ยังดังต่อไปถึงจะมีข่าวความไม่สงบแต่การอบรมเยาวชนก็ต้องเดินหน้าต
1: ่
0: อถึงจะมีความหวาดกลัวอยู่รอบตัวแต่ความหวังของพระศาสนายังต้องถูกทรงต
1: ่อ
0: มองงานพระศาสนาเป็นหลักเลยหลวงพ่อครับครับลูกหลวงพ่อไม่หวั่นไหวแม้จะมีอุปสรรคมากเป็นไหนก็ตามครับ
1: สาธ
0: ุไม่หวั่นไหวจ้า

0: น่าอนุโมทนาสาธุการกับท่านมากเลยนะจ๊ะ
1: สาธ
0: ุแม้ว่าสิ่งแวดล้อมจะทำให้เกิดความรู้สึกหวาดกลัวแต่ท่านสู
1: ้
0: ไม่หวั่นไหวนี่จ้ะดีจังเลยถูกหลักวิชาแต่สิ่งที่ผมได้เห็นเสมอคือความดีจะค่อยๆอธิบายตัวเองจ้ะที่ไม่หวั่นไหวอย่างนี้นะจ๊ะถ้าทำความดีเรื่อยไปเนี่ยอย่างวัดบุญนารามอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลวงพ่อเจ้าว่าท่านเมตตาหมู่คณะเรามากท่านเปิดวัดให้ใช้จัดงานสังฆทาน323วัดทุกครั้งชาวบ้านทั้งหมู่บ้านช่วยกันเตรียมงานช่วยกันทำอาหารเลี้ยงพระเลี้ยงโยมจนกลายเป็นภาพที่น่าปลื้มใจมากโอ้อิ่มบุญอิ่มใจนี่กันทั่วหน้าเลยนี่นะจ๊ะ
1: สาธุจ้ะ
0: กระทั่งวันหนึ่งมีคุณครูเกษียณท่านหนึ่งคือกระไรมิตรพรทิพย์อาชิมาคุณเดินมาถามว่ามีที่ดินอยู่หนึ่งไร่ถ้าถวายจะเอาไหมเอาไหม
1: เอาครับ
0: สำหรับพวกเราที่กำลังเร่ร่อนอยู่ในเวลานั้นมันเหมือนมีคนยื่นแผ่นดินผืนแรกให้ปักธงครับ
1: เอา
0: เอาไหม
1: เอาครับ
0: เอาเนาะจากที่ดินผืนนั้นจึงเกิดเป็นศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสหรือบ้านร่มเย็นโอ้นี่พุทธวาทีนี่จ้าเมตพรทิพย์อาชิมาคุณหนึ่งไร่สร้างศูนย์รวมเยาวชนเมืองนราธิวาสก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากเลย
1: ส
0: าธุจ้าแต่สิ่งที่น่าภูมิใจสุดของบ้านอรมเนี่ยก็ไม่ใช่อาคารอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเด็กครับเด็กบางคนมาอบรมตั้งแต่ประถมมาช่วยงานมาบวชสามเณรและก็เติบโตอยู่กับบ้านร่มเย็นจนเข้ามหาลัยเลย
1: โอ
0: ้โหนี่จ้ะ
1: สาธุ
0: โอ้สุดยอดเลยนี่จ้ะบางคนก็รับว่าเป็นผู้นำบุญนี่เรียนจบแล้วอะไรแล้วนี่นะจ๊ะบางคนก็เรามาเป็นอาสาสมัครและบางคนก็กลายเป็นกำลังสำคัญของพระศาสนา
1: สาธุ
0: นี่จากเด็กตัวเล็กๆอย่างนี้จ๊ะส่วนพระปกครองก็เรียกได้ว่าตามลูกเข้าวัดไม่ใช่ลูกตามหมอไม่จากคนมาส่งลูกกลายเป็นกัลยาณมิตรประจำวัด
1: สาธุ
0: เมื่อเด็กมากขึ้นคนดีก็มากขึ้นก็เกิดเครือข่ายครูทหารตำรวจนักวิชาการพระกัลยาณมิตรและหน่วยงานต่างๆที่มีใจรักในการอบรมเยาวชนจากส่วนเล็กๆในวันนั้นก็กลายเป็นเครือข่ายคนดีของทั้งจังหวัดในวันนี้เลยโอ้ก็ต้องอดทนสู้จังเลยเนาะและเป็นความดีที่เติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมแล้วในราธิวาสก็สว่างสวัสดิ์ไปด้วยเยาวชนที่มีศีลธรรมนี่จ้ะ
1: สา
0: ธุสาธุสาธุ
1: สา
0: ธุเหนื่อยมากไหมจ๊ะเนี่ย
2: ไม่เหนื่อยครับ
0: ปลื้มสา

0: ใจยิ่งใหญ่เลยนะหลวงพ่อครับแล้ววันนี้ลูกกลับบ้านไปเลี้ยงหมูวันนี้ก็คงมีหมูเพิ่มขึ้นไปกี่ตัวนี่นะก็มีหมูเพิ่มขึ้นไปกี่ตัวแต่พระหลวงพ่อลูกจึงได้เห็นเด็กนับร้อยนับพันเติบโตเป็นคนดี
1: สาธุ
0: นี่อัศจรรย์นะได้เห็นบ้านร่มเย็นจากศาลาไม้หลังเล็กๆกลายเป็นบ้านของคนดีทั้งจังหวัด
1: สา
0: ธุโอ้โหน่าปลื้มนะและลูกจึงรู้ว่าวันที่ลูกคิดว่าชีวิตถึงทางตันแต่แท้ที่จริงแล้วคือวันที่หลวงพ่อเปิดประตูชีวิตบานใหม่ให้ลูกครับ
1: สาธ
0: ุพ่อครับหลวงพ่อคือทั้งหมดของชีวิตผมนะครับ
1: สาธ
0: ุ thank you โอ้โหคืนนี้จะหลับไหมเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังเพลงบ้านเรา

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทุกวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
4: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้

0: ้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาได้รู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

0: อยู่ที่ไหนก็สามารถสั่งสมบูรณ์ทำบุญได้ง่ายแค่มี LINE Official Account ของวัดพระธรรมกายครับ
1: เพิ่มเพื่อนได้ง่ายๆแค่เข้าไปใน LINE ค้นหาด้วย ID @ธรรมกายเมื่อเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วเข้าไปที่เมนูทำบุญจะอยู่ตรงด้านล่างคลิกได้เลยสำหรับการใช้งานครั้งแรกจะต้องกดยอมรับก่อนพอขึ้นหน้านี้จะล็อกอินหรือไม่ล็อกอินก็ได้จากนั้นกดที่ปุ่มทำบุญออนไลน์จะมีรายการหลากหลายที่สามารถร่วมบุญได้
0: ความพิเศษนะครับเราสามารถที่จะเลือกทำบุญได้ทุกๆบุญหรือเลือกตามอานิสงส์ที่เราอยากจะทำได้เลยครับ
1: ยกตัวอย่างนะครับอย่างวันนี้เราจะร่วมบุญทายธรรม 40,000 วัดก็เลือกบุญได้เลยจากนั้นสามารถใส่ชื่อนามสกุลได้จำนวนเงินที่ต้องการจะร่วมทำบุญได้เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วตรวจสอบความถูกต้อง
0: รองรับทั้งระบบ QR Payment KTB Mobile Banking นะครับรวมถึงบัตรเครดิตด้วยพอเราทำบุญเสร็จปุ๊บนะครับระบบก็จะส่งใบอนุโมทนาบัตรเข้ามาในมือถือเราอัตโนมัติเลยนี่ฮะเราสามารถนำใบอนุโมทนาบัตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ไปรับใบอนุโมทนาบัตรในฉบับจริงได้ที่จุดรับบริจาคครับพิเศษกว่านั้นใครที่อยากทำบุญทุกวันสร้างกุศลทุกวันตอนนี้มีฟีเจอร์ใหม่สามารถรับระบบแจ้งเตือนในทุกๆเช้าได้หรือตั้งเวลาที่เราอยากจะทำบุญได้ในทุกวันเลยพอถึงเวลาที่เราตั้งไว้นะครับก็จะมี QR code พร้อมรายละเอียดนะครับให้เราสามารถร่วมบุญได้ทันทีเลยสะดวกมากเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถสั่งสมบุญได้ง่ายๆทุกวันนะครับอยากทำบุญตอนไหนเวลาไหนก็สามารถทำได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเลยครับในอนาคตอาจจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแอดไลน์ไว้เลยครับขออนุโมทนาบุญจากทุกท่านที่ได้สั่งสมบุญในทุกๆวันนะครับสาธุ
2: เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรองต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้มือข้างขวา

กระดดนิ้วหัวมือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะคือหลับตาพอสบายสบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะเหมือนเปลือกตานิดๆแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายร่างกายต้องผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเลยแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือซึ่งเป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะใจท่านจะนิ่งอย่างเดียวเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วจะนิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเรื่องเต็มไปเป็นสาระแก่นสารของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้แถมมีแต่เรื่องปัญหาวุ่นวายทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานซ้ำๆซากๆในช่วงการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะภพสุดท้ายเนี่ยท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตแบบนั้นแบบคฤหัสถ์เกิดประโยชน์อะไรพอท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวจะเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ท่านก็สั่งสมบุญบารมีซ้ำๆบารมี30ทัศน์เต็มเปี่ยมแล้วใจท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พอถูกส่วนก็เคลื่อนกลับไปสู่ภายในคล้ายๆ

จจะเคลื่อนออกจากกายมนุษย์หยาบไปสู่ที่โล่งกว้างเหมือนยานอวกาศออกจากโลกไปสู่อวกาศอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นใจท่านจะนิ่งแล้วก็หล่นเข้าไปตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านี้เนี่ยกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราอย่างนั้นน่ะบนท้องฟ้าย่างกลางกับขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนี่แค่เป็นคำข้ออุปมาเท่านั้นแต่ความจริงมันสว่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้แล้วก็ใสเย็นตาเย็นใจมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็เป็นความสุขที่ท่านเหล่านั้นก็ไม่เคยเจอมาก่อนแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบัติจักรพรรดิจะไม่ได้กามสุขทั้งหลายแต่ก็ไม่เคยให้ความสุขหรือความพึงพอใจได้ขนาดที่เป็นความสุขที่ไม่มีขอบเขตมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากอุปกิเลสทั้งหลายจากนิวรณ์ทั้งห้าคือเรื่องแบบโลกมันหลุดหมดเลยจะมีความสุขสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาและใจก็จะตั้งมั่นนิ่งแน่นไม่ซัดสายไม่กระจายไปที่อื่นจะก่อตัวฟอร์มตัวเป็นดวงใสๆแล้วก็หยุดนิ่งลงไปตรงกลางดวงใสๆซึ่งท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคปฐมมรรคไอ้ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะอยู่ตรงนี้แหละนิ่งใสบริสุทธิ์อริยมรรคมารวมประชุมกันตรงนี้เป็นมรรคสมังคีรวมเงินพันนิ่งถูกส่วนใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอีกระดับละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแนวดิ่งลงไปแต่ขยายไปรอบตัวแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ภายในที่สลับซับซ้อนกันเป็นชั้นๆเข้าไปตั้งแต่ดวงธรรมในดวงธรรมคือดวงศีลสมาธิ

บทวิบุติญาณทัสสนะที่ซ่อนกันอยู่ภายในและก็มีกายในกายซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าชีวิตภายนอกอยู่ในอริยบทของสมาธิอันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเดียวแหละเป็นกายในกายกายในกายภายนอกแล้วก็มีกายในกายภายในซ้อนๆกันอยู่กายภายนอกจึงเปรียบเสมือนเปลือกหรือบ้านเรือนให้กายภายในอาศัยอยู่แล้วกระจ่างก็เป็นเปลือกเป็นแก่นเข้าไปเป็นชั้นๆครับตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดที่ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพซ่อนอยู่ในกลางของกายทิพย์กายรูปภพก็ซ่อนอยู่กลางกายรูปภพกายธรรมโคตรภูซ่อนอยู่ในกลางกายรูปภพกายธรรมปโสดาบันซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมพระสกิทาคามีก็ซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโสดาบันกายธรรมพระอนาคามีซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอรหันต์ซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีซ้อนกันเป็นชั้นๆครับไปเป็นคู่ๆมีกายหยาบมีกายละเอียดเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดเป็นคู่กันไปอย่างนี้ซ้อนๆรวมแล้วได้18กายทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้เขาทำกันอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำแบบนี้จนกระทั่งไปถึงกายสุดท้ายที่หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายกิเลสอาสวะในตระกูลความโลภโกรธหลงอะไรต่างๆที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามความหยาบและละเอียดของกิเลสนั้นถูกขจัดไปจนหมดสิ้นสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษก็เหลือแต่กายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาเป็นกายที่หลุดพ้นจากกรอบวิชาทิพยามารบังคับให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามวนเวียนกันอย่างแบบผู้ไม่มีความรู้เลยที่เรียกว่าอวิชชาครอบงำอยู่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแบบผู้ไม่รู้อะไรเลยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้งสามคือกามภพรูปภพอรูปภพวนเวียนอย่างนี้ซ้ำๆซักๆชีวิตในสังสารวัฏมีภัยพระพยามารเอากฎแห่งกรรมมาบังคับส่งสอดละเอียดเอากิเลสบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลมีภพภูมิรองรับแล้วก็ครอบด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าตัว

ังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่หาผู้รู้ได้ยากหรือแสวงหาความรู้ที่จะทำให้รู้แจ้งก็ได้ยากจึงเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ในภพทั้งสามกระทั่งได้มีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนมีกิเลสอาปัญญาหยาบเช่นเดียวกับเรานี่แหละแต่ค่อยๆสั่งสมบุญบารมีพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนับพบนับชาติไม่ถ้วนโดยมีมโนปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออยากจะค้นพบวิธีการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้แล้วก็หลุดออกจากกรอบวิชานี้เนี่ยด้วยตัวพระองค์เองเมื่อพบแล้วบรรลุธรรมแล้วพิสูจน์ได้แล้วแจ่มแจ้งแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะดับทุกข์ได้พ้นจากภัยในวัฏสงสารเช่นเดียวกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวคำว่านิพพานปัจจโยโตเนี่ยจึงไม่ควรจะขาดหายจากโลกใบนี้ไปเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งหลายก็ตั้งเป้าหมายอย่างนั้นส่วนการจะไปก็ต้องค่อยๆสั่งสมบุญกันไปสักวันหนึ่งเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็หลุดพ้นได้จากภพสามก็มีอายตนะนิพพานรองรับผู้ที่หลุดจากภพทั้งสามจากวัฏสงสารนี้อายตนะนิพพานนั้นมีอยู่เป็นที่อยู่ของธรรมกายอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ไม่มีกิจอย่างอื่นที่จะต้องทำนอกจากข้อนิโรธสมาบัติสงบนิ่งอยู่ภายในความรู้นี้มีเฉพาะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแต่จะมีวาสนาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งในตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ธรรมเราก็สามารถบรรลุธรรมตามได้ตามกำลังแห่งบุญบารมีของเราที่ได้สั่งสมมาอย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงที่พึ่งภายในที่แท้จริงได้รู้จักกับที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรมีลักษณะอย่างไรจะได้ไม่โดนเดาหรือทำตามเขาแบบผู้ไม่รู้ทั้งหลายในยามที่ชีวิตมีความทุกข์ประสบความทุกข์ประสบปัญหาต่างๆที่ผู้รู้ทั้งหลายไปแสวงหาภูเขาบ้างสัตว์ประหลาดต่างๆบ้างต้นหมากรากไม้ภูเขาลาวกาอะไรต่างๆก็ว่ายกันไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้หรือสมมุติสร้างเทพเจ้าขึ้นมาว่ามีลักษณะอย่างนี้ชื่ออย่างนี้ถ้าเคารพเต้าถือแล้วจะช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มนุษย์สร้าง

ำแหน่งเดียวกันเลยคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้แก่พระธรรมกายในตัวที่ใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกที่อาจจะเทียบได้แค่คำว่ารัตนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจึงเรียกว่าพุทธรัตนะและในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะเป็นกลางแห่งความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์อยู่ในตัวกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังขรัตนะที่ซ้อนกันอยู่รัตนะทั้งสามอยู่ภายในตัวของเราได้เองในตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของมนุษย์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าไม่รู้ว่ามีเมื่อไม่รู้ก็แสวงหาที่พึ่งไปตามความเข้าใจตามรสนิยมของตัวหรือประสบปัญหาชีวิตก็หาทางคลายคลี่คลายปัญหาเห็นเขาทำกันยังไงเนี่ยก็ทำตามกันไปเหมือนเขาเมืองตาบอดก็ควักลูกเดียตาทิ้งตามเขาไปเช่นไปดื่มน้ำเมาดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นกามนาเป็นต้นให้มันเพลินขลบทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยการสร้างปัญหาชีวิตชีวิตก็จึงมีความทุกข์ทรมานไม่อาจที่จะดับทุกข์ได้และยิ่งละจากโลกนี้ไปแล้วยิ่งทุกข์ทรมานหนักเข้าไปอีกเพราะว่าฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมีวาสนาที่ให้โอกาสตัวเองมาฝึกใจให้หยุดนิ่งเรารู้ว่าตำแหน่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานไม่ล้าสมัยเป็นอากาลิโกก็อยู่ในตัวของเราในตำแหน่งที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดว่าเรารู้อย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาคือสร้างภาพทางใจเป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจเราว่าตรงนี้ที่กลางท้องตรงนี้คือตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้กำหนดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสๆหรือก้อนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งที่ใสๆหรือองค์พระพุทธรูปที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันไว้ในตำแหน่งนี้นะจ๊ะหรือจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้แต่เรามั่นใจว่าใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยๆบรรจงวางน้ำหนักใจของเราอย่างนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นอย่าอยากเห็นจนเกินไปอย่าตั้งใจเกินไปนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนรักขังปันธามิสัพโสมเตทรัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการ

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากความทุกข์กายทุกใจมีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัย

Yeah.

และอุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลาย

ำความดีให้สุดชีวิตเมื่อเราเข้าวัดก็มุ่งหวังอย่างเดียวคือเพื่อมาสร้างความดีให้มากๆมาเอาบุญนั่นเองมาเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองแท้ๆฉะนั้นต้องตั้งใจทีเดียวว่าเราจะต้องทำความดีให้สุดชีวิตเพราะว่าเราได้เสียสละเวลาสละโอกาสทุ่มเททุกอย่างมาแล้วก็ให้ตักตวงบุญกุศลให้เต็มที่

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ครับ เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจแน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาเบาพอสบายสบายไปถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะไปถึงกับเปลือกตาปิดสนิทหลับตาพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาและเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะ

ให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวของเราขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายตั้งผ่อนคลายจริงๆนะลูกนะทำใจให้ชุ่มชุ่มเบิกบานให้ใจใสใสแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขเราจะไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครมีแต่ใจใสใสใจเย็นเย็นใจใสใสใจเย็นเย็นแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของเรานะจ๊ะเพราะนอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วนะยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์ท่านหลุดพ้นจากกิเลสอสุภะบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะใจของท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากทีเดียววิบากกรรมวิบากมาทั้งหลายเนี่ยจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจะถูกตัดรอนไปเรื่อยๆก็เพราะใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเดียวที่จะปรับสภาพกายและใจของเราเนี่ยจากสิ่ง

ที่มีมลทินไม่บริสุทธิ์ไปสู่สภาพใหม่ที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นวิบากกรรมวิบากมารก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเป็นตำแหน่งเดียวเท่านั้นแหละตรงนี้ที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นลูกทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็เอาใจใส่คือเอาใจของเรามาหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะจนกระทั่งใจหยุดได้สนิทติดอยู่ตรงกลางกายฐานที่จิตตรงนี้แหละแล้วก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นอย่างที่สูงแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นจิตใจเราพ้นมลทินความไม่บริสุทธิ์ไประดับหนึ่งวิบากกรรมวิบากมารบรรเทาไประดับหนึ่งเราจะเห็นความบริสุทธิ์เป็นดวงใสๆเป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้และรู้สึกได้ว่าใจของเราบริสุทธิ์ซึ่งมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นอิสรภาพในระดับหนึ่งทีเดียวเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขณะพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขณะพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะปรากฏเกิดขึ้นตรงนี้แหละจะใสบริสุทธิ์ใสเย็นกระจ่างอยู่กลางกายสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเจิดจ้าแต่ไม่แสบตาเนี่ยใจจะใสๆเย็นเย็นตั้งมั่นจะตั้งมั่นนิ่งแน่นอยู่ที่ตรงนี้แหละแล้วต่อจากนั้นก็ใจก็จะเคลื่อนกลับไปสู่ภายในเองแล้วก็เห็นดวงธรรมในดวงธรรมที่ซ่อนๆกันอยู่ที่ใสเป็นแก้วเหมือนดวงแก้วซ่อนดวงแก้วซ่อนๆกันแล้วก็จะเห็นกายในกายซ่อนๆกันแต่กายมันละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมกายรูปพรหมแสดงถึงกายธรรมกายองค์พระที่ใสบริสุทธิ์เกศดอกบัวตูมสวยงามมากใสบริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราดังนั้นฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญนะลุงนะที่จะปิดอบายเปิดประตูสวรรค์ให้กับเราแล้วก็มีสุขในปัจจุบันได้ตรงนี้สำคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนก็จะต้องให้ความสำคัญแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ปกติของใจจะแวบไปแวบมาเพราะคุ้นเคยกับการนึกถึงสิ่งภายนอกรูปเสียงกิริยสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องเป็นต้นเพราะนั้นเราก็หลุดจากความบริสุทธิ์หลุดจากความสุข
หลุดจาก

ความสว่างหลุดจากการเห็นแจ้งการรู้แจ้งหลุดจากตรงนี้แหละดังนั้นเราก็ต้องดึงกลับเข้ามาใหม่ปรับสภาพกายของเราที่เสียสภาพไปช่วงหนึ่งของชีวิตให้มามีสภาพที่ดีขึ้นเป็นตัวตนที่แท้จริงที่ใสที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นสภาพของชีวิตดั้งเดิมที่ประเสริฐที่เลิศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำหนดบริกรรมมนิมิตขึ้นมาในใจนึกถึงภาพแห่งความบริสุทธิ์ของของใสๆเพื่อดึงใจกลับมาหยุดนิ่งเชื่อมให้ติดสนิทอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นเพชรใสๆกลมรอบตัวที่ใสบริสุทธิ์สว่างอยู่กลางกายขนาดไหนก็ได้ตั้งแต่โตถึงแก้วตาของเรานะกลมกรอบตัวใสบริสุทธิ์ให้นึกถึงภาพเพชรเม็ดนี้เป็นเครื่องหมายที่หยุดใจอย่างเบาๆสบายๆให้ใช้ความพยายามอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปนึกนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปไม่ใช้กำลังในการนึกมากเกินไปไม่เค้นภาพไม่เน้นภาพแค่นึกนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราชอบที่เราคุ้นเคยนั่นแหละต้องเบาเบาสบายสบายและใจเย็นเย็นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งได้บริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยให้เสียงของคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลดังออกมาจากในกลางเพชรๆนั้นกลางท้องเราตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเอง
หลือแต่ใจหยุดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกลางดวงใสใสที่ใสละเอียดเหมือนเพชรใสใสที่ต้องแสงอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสใสหรือน้ำแข็งใสใสหรือกระจกใสใสอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นให้รู้ทุกคนผู้มีบุญให้ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกๆคนจะได้ประกอบความเพียรให้แกร่งกล้าให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก็ให้ตั้งใจฝึกฝนอบรมใจกันไปให้ดีเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวง

ก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจ

ให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่าง

ไม่รู้จักหมดจากสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต